0: ตอบแน่เลยใช่ไหมอ่ะลองมาดูกันนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องสามารถระบุคำ his her ในประโยคได้ถูกต้องแล้วก็พูดแนะนำเพื่อนด้วยประโยคสั้นๆได้รวมถึงวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนนะคะไปปฏิบัติพร้อมๆกันค่ะโดยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะมีการเสกอะไรขึ้นมานักเรียนคิดว่าครูแก้วจะเสกอะไรขึ้นมาคะให้ดูจากภาพแล้วต้องเสกลูกบอลขึ้นมาเลยนะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนมีลูกบอลกี่ลูกเอ่ยมี2ลูกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปครูแก้วอยากจะขออาสาสมัครสัก2คนค่ะขอสุ่มเป็น number ดีกว่าเลขที่10 number 10เลขที่10 please come to the front และอีก1เลขที่น้องทีเลือก1เลขที่เอาเป็นภาษาอังกฤษพูดเป็นภาษาอังกฤษสิคะให้น้องทีเลือกเองคนเดียวนะคะเริ่มค่ะ
1: 12
0: เลขเท่าไหร่เอ่ย12 12ใครเอ่ยดีมากน้องทีได้เลือกก่อนอยากได้ลูกบอลลูกไหนนี้นะคะอีกหนึ่งคนคราวนี้เด็กๆให้เด็กๆนะคะดูภาพนักเรียนปลายทางดูภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะ everyone look at the picture ภาพนี้เด็กๆดูลูกศรสิคะลูกศรเป็นอย่างไรใกล้หรือไกลใกล้หรือไกลคะใกล้นั่นเองนะคะจักรพัฒน์มายืนข้างครูแก้วตาก่อนน้องทีขยับไป39แล้วหันหน้ามาที่ครูแก้วตาขยับไปอีกคราวนี้นะคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าลูกบอลอยู่ใกล้เด็กๆสังเกตไหมว่าเราจะต้องใช้คำว่าอะไรคะชี้ใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะชี้ใกล้ๆแบบนี้นะคะชี้ใกล้ๆแบบนี้ให้นักเรียนดูลูกฟุตบอลที่น้องทีถืออยู่แค่คนเดียวก่อนนะคะชี้ใกล้ๆอย่างนี้เราก็จะได้ประโยคว่าอย่างไรคะได้ประโยคว่าอย่างไรน้องทีลองอ่านเลยค่ะ
1: This is my ball
0: เก่งมากขอใช้ไมค์ฟังเสียงดังๆหน่อยนะคะน้องทีอ่านอีกรอบนึงเป็นลูกบอลของใครเอ่ยของฉันหรือว่าของน้องทีนั่นเองลูกบอลของฉันพูดเลยค่ะประโยคนี้ถูกต้องค่ะ
1: This is my ball
0: เก่งมากชี้ที่ลูกบอลตัวเองค่ะและพูดค่ะเดี๋ยวแก้วถือไม้ให้และชี้ที่ลูกบอลของตัวเองและพูดว่า
1: This is my ball
0: เก่งมากลูกบอลของใครคะของฉันนั่นเองนะคะนี่คือลูกบอลของฉันแสดงว่าคำว่า thisเป็นสีอะไรคะวันนี้ครูแก้วใส่มาเป็นสีอะไรคะสีเหลืองเป็นการบอกว่าใกล้หรือไกลคะ
1: ไกล
0: นั่นก็คือนี่ค่ะนี่คือลูกบอลของฉันนั่นเองต่อไปมาดูอีก1ภาพค่ะเด็กๆ look at the picture นักเรียนปลายทางนะคะดูลูกบอลไปพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางดูภาพนี้เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าเด็กๆคิดว่าลูกบอลลูกนี้เนี่ยอยู่ใกล้หรือไกล
1: ไกล
0: อยู่ใกล้หรือไกลอยู่ไกลนั่นเองเอาละค่ะคราวนี้น้องถือไว้นิ่งๆน้องถือลูกบอลลูกนี้ไว้นิ่งๆนะคะคราวนี้ให้น้องทีชี้อีกครั้งค่ะให้น้องทีชี้อีก1ครั้งลูกบอลอีก1ลูกให้ชี้แบบใกล้หรือไกลดีคะเหมือนภาพเลยค่ะชี้ไกลแสดงว่าต้องถอยมาอีกลูกบอลลูกนี้ของน้องทีอยู่ไกลเพื่อนว่าจะต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรคะครูแก้วใบให้มี this หรือว่า that น้องทีสามารถพูดประโยคนี้ได้ว่าอย่างไร
1: that
0: เก่งมากน้องทีพูดใช้ไมค์เลยค่ะพูดดังๆนะคะ1 2 3
1: that is my ball
0: ประโยคนี้ก็จะได้ว่า that is my ball that is my ball อีก1รอบน้องทีพูดแล้วก็ชี้แบบไกลๆชี้ค่ะ1 2 3
1: That is my ball.
0: That is my ball.
1: That is my ball.
0: ดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าแสดงว่าวันนี้เราจะต้องเรียนการใช้อะไรบ้างคะการใช้ this กับ that นั่นเองนะคะดีมากค่ะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะแต่ต่อไปอ่ะก่อนที่จะมาดูภาพนี้นะคะครูแก้วค่ะมีให้ทบทวนเกี่ยวกับอะไรครูแก้วมีการทบทวนเกี่ยวกับอะไรให้เด็กๆดูค่ะlook at the numbers look at the numbers มีตัวเลขหลายตัวมากเลยค่ะอ่ะเริ่มจากตัวเลขแรกนะคะเริ่มจากตัวเลขแรกคืออะไรเด็กๆปลายทางตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: four
0: again please
2: four
0: four นั่นเองต่อไป
2: ten
0: ดีมากต่อไปค่ะ
2: 10

0: 8
1: ต่อไป
0: 5
1: เก่งมากต่อไปค่ะดีมากค่ะต่อไป
0: 4
1: ดีมาก again please
0: 5
1: เด็กๆต้องดูภาพให้ดีๆนะคะดีมากแสดงว่านักเรียนทุกคนนะคะจำเกี่ยวกับตัวเลขได้จำคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปให้เด็กๆดูที่ภาพนี้ค่ะlook at the picture look at the picture ภาพนี้เป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงคะ
0: เด
1: ็กผู้ชายนั่นเองนะคะคิดว่าเขามีอายุเท่าไหร่8ขวบแล้วเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรคะลองอ่านสิเขาชื่ออะไรลูกลองใช้ไมค์กรุ๊ปสโฟร์ใครอ่านชื่อได้ให้หัวใจชื่ออะไรตอบดังๆเลยค่ะ
2: บอบ
1: เชื่ออะไรนะคะ
2: บอบ
1: บอบเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่นะลูก
0: 8
1: ขวบวันนี้กรุ๊ป4ได้หัวใจไปก่อนกรุ๊ปอื่นเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆมาดูนะคะมาดูที่คำถามค่ะมาดูที่คำถามนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะทราบว่าคนนี้เขาคือใครเขาคือใครนั่นก็คือบอกว่า who is this everyone repeat after me who is this
0: who is this
1: Who is this?
0: Who is this?
1: ดีมากค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะ
0: Who is this?
1: นักเรียนปลายทางคือนักเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนนี้นะคะนักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะ เพื่อนๆในห้องเรียนพูดให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยค่ะ
0: Who is this?
1: เก่งมากค่ะแสดงว่าเขาถามว่านี่คือใครเพราะว่ามีสัญลักษณ์ลูกศรใช่ไหมคะลูกศรแบบนี้คือใกล้หรือไกลลูก
0: ใกล
1: ้ชี้ใกล้นี่คือใครนะคะอีกคนบอกว่าอะไรคะใครอ่านได้บ้างประโยคนี้นะคะให้เด็กฟังดีๆก็จะได้ว่า this is my friend
0: this is my friend
1: นี่คือ friend คืออะไรคะ friend ดีมาก group 4นี่คือเพื่อนของฉันนั่นเองแสดงว่านักเรียนคุ้นๆไม่เอ่ยว่าเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ในบทสนทนาของเราไหมคะ
0: อย
1: ู่ในบทเขาได้คุยกับเราไหมเขาได้คุยต่อเราซึ่งหน้าไหมคะเป็นการถามถึงบุคคลที่เท่าไหร่อีกแล้วคะบุคคลที่3อีกแล้วนะคะและต่อไปเด็กดูนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะพูดว่าอย่างไรต่อค่ะเขาบอกว่า his name is อะไรเอ่ย his พูดเลยค่ะ group 2 group 2ตอบให้ฟังหน่อยค่ะก็จะได้ประโยคว่า
3: his name is bob
1: ก็จะได้ว่า his name is bob his name is bob ชื่อของเขาก็คือชื่อว่าอะไรคะ นักเรียนสังเกตไม่เอ่ยว่าขึ้นต้นประโยคที่บอกว่า his name is bob his แทนอะไรเอ่ยคำว่า hisแทน บ๊อบใช่ไหมคะแทนบ๊อบนั่นเองนะคะซึ่งบ๊อบเป็นผู
0: ้ช
1: ายซึ่งบ๊อบเป็นผู้ชายนะคะก็จะใช้คำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่า his นั่นเองฝากคุณครูปลายทางนะคะจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะต่อไปมาดูกันต่อค่ะเขาถามอีกว่าเขาอยากรู้อีกแล้วเขาบอกว่า how old อะไรเอ่ยเด็กๆพูดค่ะ
0: how old is he
1: again please
0: how old is he
1: ก็จะได้ว่า how old is he
0: how old is he
1: เขาอายุเท่าไหร่เขาอายุเท่าไหร่อยากถามเขาอายุเท่าไหร่คะครูแก้วขอ1กรุ๊ปใครอยากตอบgroup 2 group 2ตอบให้ฟังหน่อยค่ะตอบได้ให้หัวใจคนที่ยกมือตอบเลยค่ะ he is
3: 8 years old
1: เก่งมากค่ะ give a big hand ปรบมือให้เพื่อนดีมากนะคะนั่นก็คือเขาอายุเท่าไหร่คะ8ปีนั่นเองนะคะเขาอายุ8ปีนั่นเองซึ่งประโยคนี้การถามอายุนะคะของบุคคลที่3โดยใช้ he หรือว่าการใช้ถ้าเป็นผู้หญิงใช้อะไรนะลูก she เราเรียนกันไปหรือยังคะ เรียนกันไปแล้วนั่นเองนะคะแสดงว่าวันนี้เป็นการทบทวนใช่ไหมคะอ่ะดูคนถัดไปค่ะนักเรียนคนนี้ชื่อว่าอะไรชื่ออะไรนะ again please ชื่อแนนนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะกรุ๊ปไหนได้หัวใจกรุ๊ปไหนได้หัวใจคะกรุ๊ป4นั่นเองนะคะกลุ่มที่4และเมื่อสักครู่กลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ก็ตอบเหมือนกันตอบถูกต้องนะคะตอบถูกต้องก็เลยได้หัวใจไปโอเคไหมคะต่อไปเด็กๆขึ้นต้นประโยควันนี้เราต้องถามว่าอย่างไรนะลูก Who is เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าคนนี้อยู่ใกล้หรือไกลเพราะฉะนั้นเราเรียนแล้วคำว่าไกลชี้ว่าไกล Who is that Who is that Again pleaseพูดให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยค่ะ
0: Who is that
1: Who is that
0: Who is that
1: นั่นคือใครคำว่า Who ในที่นี้หมายถึงใครนั่นคือใครผู้ชายคนนี้ถามว่านี่คือใครนี่นั่นคือใครผู้ชายคนนี้ถามว่านั่นคือใครนะคะประโยคถัดไปเขาบอกว่าอย่างไรอีกแล้วคะอ่ะลองพูดเลยค่ะใครอ่านประโยคนี้ได้บ้างกรุ๊ป 2
3: That is my friend
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า That is my friend พูดเลยค่ะ
0: That is my friend
1: อีกรอบค่ะ
0: That is my friend
1: ดีมากค่ะก็คือนั่นคืออะไรลูก My คืออะไรของฉันนั่นคือเพื่อนของนั่นคือเพื่อนของฉันนั่นเองนะคะกรุ๊ป 2ตอบถูกต้องนะคะต่อไปเขาจะต้องถามหรือว่าเขาจะต้องบอกว่าอะไรอีกเขาก็ต้องแนะนำอีกว่า her name is ใครตอบได้กรุ๊ป 1ดาเนียตอบเลยค่ะใช้ his หรือ her ดีมาก her name is
3: Nan
1: again please ดังๆลูก
3: her name is Nan
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากชื่อของเธอนั่นก็คือชื่อว่าอะไรคะเพื่อนชื่อแนนนั่นเองนะคะคำถามต่อไปใครจำได้บ้างว่าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะเขาจะถามว่าอะไรลูกHow อะไรเอ่ย
0: กรุ๊ป 2
1: อยากตอบ
3: How old is คำถามเมื่อกี้ใช่ไหมคะหรือว่าคำถาม
1: เหมือนบทสนทนาของผู้ชายคนที่แล้ว How old
3: How
1: is
3: he
1: หรือ she ยังไม่ใช่ต้องดูภาพดูบริบทกรุ๊ป 4 ได้ไหมเอาไมค์ให้เพื่อนค่ะ
3: How old is she
1: เก่งมากปรบมือเพื่อนค่ะก็จะได้ว่า How old is she พูดค่ะ
0: How old is she
1: ต่อไป she is group 5พูดโดยใช้ไมค์เลยนะคะพูดโดยใช้ไมค์เลยนะคะgroup 4ได้ไปอีกหนึ่งค่ะ
3: She is 9
1: Again please
3: She is 9
1: ขอแก้วตาหน่อยแก้วตาบอกว่าอยากตอบ
3: She is 9 years old
1: She is 9 years old อีกรอบค่ะ
3: She is 9 years old
1: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเธอคนนี้อายุเท่าไหร่คะเพื่อน
0: ๆ
1: 9ปีนั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนพูดประโยคนี้พร้อมกันค่ะAgain please.
0: She is 9 years old.
1: เก่งมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆดูค่ะดูเด็กผู้ชายคนนี้แสดงว่าผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้หรือไกลจากเราลูก
0: ใกล้
1: แต่เราได้พูดกับเขาไหมเราไม่ได้พูดกับเขาแต่เราเป็นการถามถึงใช่ไหมคะถามถึงเขาเขาอยู่ใกล้เขาชื่ออะไรนะ ใครตอบได้กรุ๊ปไหนตอบได้เขาชื่ออะไรนักเรียนปลายทางดูสิคะว่าเขาชื่ออะไรกรุ๊ปไหนอยากตอบกรุ๊ปชื่ออะไรลูกอะกรุ๊ป2ตอบเลยค่ะ
3: ห้าม
1: ยังไม่ใช่ไหนนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางฝากฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรอะกรุ๊ป2อยากตอบไหมคะอะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าทิมเขาชื่อว่าทิมนั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆรู้จักคนที่ชื่อทิมไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะต้องขึ้นประโยคขึ้นต้นประโยคว่าอย่างไร Who is this หรือว่า Who is that ดานีตอบเลยค่ะขึ้นต้นว่าอย่างไรวันนี้ประโยควันนี้ค่ะ
3: Who is this
1: Again please
3: Who is this?
1: ประโยคนะคะก็จะได้ว่า Who is this? Again please. นี่คือใครนี่คือใครแสดงว่าผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้หรือไกลลูก
0: ไกล
1: นั่นเองนะคะต่อไปผู้หญิงคนนี้เขาแนะนำว่าอย่างไร
0: This is my friend.
1: Group 4ตอบหน่อยค่ะน้องทีตอบหน่อยลูก
3: This is my friend
1: เก่งมากค่ะเพื่อนๆพูดตามน้องทีเลยค่ะ
0: This is my friend
1: ดีมากนะคะตอบได้ถูกต้องชัดเจนค่ะนี่คือเพื่อนของฉันนะคะนี่คือเพื่อนของฉันประโยคถัดไปจำได้ไหมเอ่ยต้องพูดว่าอย่างไรกรุ๊ปทูนักเรียนปลายทางประโยคถัดไปพูดว่าอย่างไรจำได้ไหมเอ่ย
3: She
1: หรอจำได้ป่าวขึ้นต้นว่าอย่างไรเป็นการบอกว่าชื่อของเธอคือใช้ his หรือ her นำหน้าใช้ his or her his or her
3: his
1: กรุ๊ปไหนได้กรุ๊ป5ได้ไหมวันใหม่กรุ๊ป3กลุ่มที่3ได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาแก้วใบให้กรุ๊ปไหนได้แล้วบ้าง his name isเก่งมากอาดาเนียลองตอบเลยค่ะ
3: His name is Tim
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้ดาเนียค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า His name is Tim His name is Tim ชื่อของเขาก็คือชื่อว่าอะไรคะเพื่อนทีมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะประโยคถัดไปจำได้ไหมเป็นการทบทวนประโยคทั้งหมดเลยวันนี้กรุ๊ปวันตอบเลยค่ะ
3: How old is he
1: Again please ตอบให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยเร็ว
3: How old is he
1: เก่งมากค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า How old is he How old is he ตอบว่าอย่างไรกรุ๊ปไหนตอบได้ขอฟังเสียงหน่อยเร็วกรุ๊ป2กรุ๊ป2
3: I'm 7 year old
1: เราพูดถึงใครแก้วตากรุ๊ป5 ตอบว่าอย่างไรคะ
3: He is 7 years old
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะ
0: He is 7 years old
1: เขาอายุเท่าไหร่คะ7ขวบนั่นเองหรือว่า7ปีนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปค่ะต่อไปใครได้คำถามอีกแล้วดานีอ่ะ
3: Who is ไกลหรอ
1: Who is ใกล้หรือไกล This or that
3: Who is that
1: เก่งมากค่ะ Who is that เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ
0: Who is that
1: ดีมากค่ะต่อไปกลุ่มที่2กรุ๊ป2พูดเลยค่ะ
3: That is my friend
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะขอฟังประโยคถัดไปประโยคถัดไปพูดว่าอย่างไร His or her ใช้ his or her แนะนำชื่อของเพื่อนที่เป็นผู้หญิงชื่อของเพื่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้ her เพราะฉะนั้น her name is
0: Jennie
1: พูดดังๆเลยค่ะน้องทีจะได้ประโยคว่าอย่างไร
2: Her name is Jenny
1: เก่งมากค่ะ Her name is Jenny นั่นเองปรบมือให้น้องทีหน่อยเร็วต่อไปประโยคถัดไปค่ะใครจำได้บ้างถามอะไรต่ออยากรู้อีกแล้วถามอะไรต่อถามอายุใช่ไหมคะกรุ๊ปทูตอบเลยค่ะHow อะไรเอ่ยเพื่อนๆ
3: How old is he? How old is she?
1: เก่งมากค่ะ How old is she? พูดค่ะ How old is she?
0: How old is she?
1: ตอบว่าอย่างไรกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่มที่5
3: 10 years old
1: เก่งมากค่ะเพื่อนๆพูดพร้อมกันนะข้อให้ฟังอีกรอบค่ะ
0: She is 10 years old
1: ดีมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมกันบ้างค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนก็จะต้องมีการทำใบงานด้วยนะคะทำใบงานแล้วก็มีการจับคู่ค่ะจับคู่เพื่อฝึกพูดสนทนาแล้วก็อ่านออกเสียงกันนะคะฝากคุณครูปลายทางดูแลความเรียบร้อยในการจับคู่แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจค่ะเอาค่ะเด็กๆมาดูหน้าตาของใบงานใบนี้นะคะเด็กๆ look at the screen มี group 4ใช่ไหมคะ group 4ไม่ดู everyone look at the screen ดูตอนนี้สายตาจ้องที่อะไรคะจ้องมองที่ไหนหน้าจอนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะทำใบงานที่10ค่ะเรามาดูกันนะคะซึ่งจะมี2ข้อนั่นเองมาดูข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงนักเรียนก็จะต้องนำคำที่เราเรียนในวันนี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอย่างเช่นประโยคแรกดูซิประโยคแรกขาดหายคำว่าอะไรเด็กๆคำถามขึ้นต้นว่า who isชี้ใกล้หรือไกลลูกชี้ใกล้ Who is เพราะฉะนั้นตรงช่องว่างนี้ต้องเติมคำว่าต้องเติมคำว่า this จะได้แบบนี้นะคะและให้นักเรียนเติมให้ครบเติมให้ครบนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนฝึกพูดให้นักเรียนนะคะจับคู่เพื่อพูดกับเพื่อนทำได้ไหมคะซึ่งคู่ของตนเองก็คือคู่ใกล้ตัวนะคะให้จับคู่ใกล้ตัวเด็กๆมีอยู่2ข้ออีก1ข้อให้นักเรียนนะคะฝากนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนดูภาพนี้นะคะเด็กๆดูซิว่าชี้ใกล้หรือไกลชี้ใกล้หรือไกลเพราะฉะนั้นประโยคคำถามอันแรกเลยต้องเติมว่าอย่างไรคะต้องเติมคำว่าอะไรลูกเก่งมากกรุ๊ป3ตอบแล้วนะคะกรุ๊ป3ตอบแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ประโยคว่า Who is thatเติมคำว่า that ลงไปและเติมคำอื่นให้ถูกต้องด้วยใครเข้าใจกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะใครเข้าใจกดไลค์ให้ดูหน่อยนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าหากว่าเข้าใจแล้วไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหัดมาและเริ่มทำได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะให้คะแนนหัวใจกับกลุ่มที่3กลุ่มที่3เริ่มตอบแล้วนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะ20คือหน้าที่เท่าไหร่20นั่นเอง20นะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะวันนี้

าหากว่าเด็กๆในกลุ่มนะคะทำเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนเด็กๆในกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนนะคะครูแก้วจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงในแต่ละกลุ่มให้เพิ่มไปเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นค่ะถ้าหากกลุ่มใดเสร็จแล้วนะคะให้ยกมือให้ยกมือพร้อมกันทุกคนนะคะให้ยกมือขวานะคะให้ยกมือขวาค่ะเด็กๆจะต้องพอทำเสร็จแล้วต้องเป็นยังไงด้วยคะจับคู่เพื่อพูดกันด้วยนะคะจับคู่เพื่อพูดกันด้วยใช่ไหมดาเนียดาเนียคู่ใครลูกดีมากทำให้เรียบร้อยเลยค่ะใช้3คนได้นะจับคู่กัน3คนแล้วก็สลับกันพูดทีละข้อนะคะสลับกันพูดทีละข้อนะได้ไหม easy ไหมคะวันนี้ easy ไหมคะง่ายไหม easy เด็กๆอย่าลืมขึ้นต้นประโยคเราจะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นำหน้าคะแล้วถ้าอยู่ในประโยคไม่ใช่คำเฉพาะไม่ใช่คำเฉพาะเป็นแค่คำศัพท์ทั่วไปต้องใช้พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะเด็กๆต้องดูดีๆนะคะครูแก้วจะไม่บอกพูดเลยใช้พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ง่ายไหมคะทำได้ไหมพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่อยู่ในประโยคเป็นคำศัพท์ทั่วไปไม่ใช่คำเฉพาะไม่ใช่ชื่อเราพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะเด็กๆต้องคอยสังเกตดีๆนะว่าเราจะใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่อยู่ในประโยคครูแก้วได้ให้ตัวอย่างไปหลายข้อเลยพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ลูกอยู่ในประโยคไหมคะอยู่ในประโยคต้องใช้พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะเด็กๆต้องพิจารณาดีๆนะคะต้องพิจารณาดีๆอะไรนะคะพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ดูดีๆอยู่ในประโยค yesทำได้ไหมดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะในตัวเลือกนะคะเด็กๆในตัวเลือกจะมีคำที่เด็กๆจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีตัวที่เราครูแก้วได้หลอกไว้นะคะเด็กๆห้ามเลือกคำที่ผิดนะคะเด็กๆห้ามเลือกคำที่ผิดเด็กๆจะต้องเลือกเติมให้เหมาะสมเลือกเติมให้เหมาะสมนะคะมีหางขึ้นมาอีกไหมคะคุณครูจะให้เวลาในการอีก3 minutes I give you 3 minutes ให้เวลาอีก3นาทีนะคะในการทำกิจกรรมนี้ค่ะจับเวลาเก่งมากดาเนียเพอร์เฟคทำแบบนี้เลยค่ะดูดีๆว่าเขาเป็นผู้ชายหรือว่าเขาเป็นผู้หญิงใช้ his หรือว่าใช้ her นะคะเพิ่มหางให้อีกเพิ่มหางอีกเพิ่มยังไง letter T ใช่ไม่ใช่อยู่ในประโยคเด็กๆต้องพิจารณาดีๆนะคะพิจารณาตัวเลือกดีๆแล้วก็เด็กๆต้องดูว่ามันเหมาะสมกับประโยคที่เรานำมาเติมหรือไม่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราแต่ต้องทำยังไงก็ได้ให้เป็นยังไงคะถูกต้องเก่งมากค่ะ perfect perfect เมียของพักวรันคือตัวอย่างที่ดีนะคะดีมากทำเลยนักเรียนเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันแล้วนะ

ดูซิชี้ใกล้หรือไกลชี้ใกล้หรือไกลอันนี้ถูกต้อง correct ถูกต้องอันนี้ถูกต้องแต่อันนี้ชี้ใกล้หรือไกลชี้ใกล้ใช่ไหมคะใช้คำไหนเอ่ยใช้คำนี้ได้ไม่ได้นายต้องลากหางขึ้นไปอีกนี่ letter G เป็นอย่างไร letter G ลากหางขึ้นไปอีกตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมใช่แบบนี้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ again please ให้เติมคำลงในช่องว่างอันนี้เป็นอย่างไรอยู่ในประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ต้องพิจารณาอีกหนึ่งครั้งต้องพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนะคะต้องพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางดูดีๆนะคะว่าเราจะใช้คำที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ถ้าอยู่ในประโยคนะคะและก็ไม่ใช่คำเฉพาะนะคะอย่างเช่นชื่อนะคะถ้าหากว่าเป็นชื่อนักเรียนจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอแต่ว่าถ้าเป็นคำศัพท์ทั่วๆไปอยู่ในประโยคต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กนะคะแต่ว่าหากขึ้นต้นประโยคเด็กๆจะต้องใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอย่างเช่น this is my friend คำว่า this ขึ้นต้นด้วย letter T ก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ letter T ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะดูดีๆค่ะนักเรียนหมดเวลาแล้วมีกรุ๊ปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีกรุ๊ปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างครูแก้วให้เวลาเพิ่มอีก2นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันค่ะครูแก้วจะให้เวลาเพิ่มอีก2นาทีค่ะI give you 2 minutes ไหนเอ่ยแบบนี้ใช่ไหมคะตามด้วยเลคเชอร์นี้ค่ะดาเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันดีกว่า his or her มาอีกหนึ่งครั้งพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนะคะนี้ชี้ใกล้หรือชี้ไกลเด็กๆภาพที่สองชี้ใกล้หรือชี้ไกลนะคะชี้ไกลนะคะชี้ว่าอยู่ไกลต้องใช้คำว่า this หรือ that นักเรียนปลายทางให้ดูภาพหลักๆนะคะบนหน้าจอนะคะภาพหลักๆบนหน้าจอข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนดูดีๆนะคะนักเรียนดูข้อที่2ภาพในใบงานอาจจะไม่ชัดเจนนะคะให้นักเรียนดูข้อที่2นักเรียนสังเกตไม่เอ่ยว่าเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้หรือไกลลูกใกล้หรือไกลลูกอยู่ใกล้หรือไกลอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลส่วนภาพที่1เป็นอย่างไรอยู่ใกล้หรือไกลคะอยู่ไกลชี้ใกล้ๆเลยส่วนภาพที่2นั้นคืออยู่ไกลค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ไหนกรุ๊ปไหนยังไม่เสร็จเรียบร้อยกรุ๊ปไหนเสร็จเรียบร้อยยกมือกรุ๊ปไหนยังไม่เสร็จเร่งมือค่ะเร่งมือเลยค่ะกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มนะคะจะมีหัวใจเพิ่มให้จะมีหัวใจเพิ่มให้นะคะถ้าคนไหนเสร็จแล้วให้จับคู่กับเพื่อนเพื่อพูดกันเลยค่ะเพื่อพูดแนะนำค่ะพูดเลยค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมนะคะจับคู่กันนะคะแล้วก็พูดให้เพื่อนฟังด้วยนะคะฝากครูปลายทางฟังคำตอบแล้วก็ฟังประโยคที่นักเรียนพูดด้วยค่ะ She is 9 years old เก่งมากค่ะเหลืออีก1ข้อเร่งมือใช่ดีมากเติมลงไปให้ครบค่ะเติมลงไปให้ครบเลยใช้ his หรือ her ดูดีๆหรือว่าใช้คำไหนอันนี้ข้อนี้ใช้คำไหนดูดีๆ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วมีกรุ๊ปวันนะคะกรุ๊ปวันมีเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว2คนมีเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว2คนใช่ไหมคะเสร็จแล้ว3คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว3คนพูดให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วพูดให้เพื่อนฟังประโยคพูดอย่างไรกรุ๊ปอื่นเร่งมือนะคะกรุ๊ปอื่นเร่งมือเลยค่ะกรุ๊ปวันพูดกันพูดให้เพื่อนฟังเสียงดังฟังชัดมากนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะนักเรียนมีกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยเพิ่มเติมบ้างไหมคะกรุ๊ป5เสร็จเรียบร้อยแล้วดีมากนะคะมีเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะต่อไปเราจะมาเฉลยกันนะคะพร้อมกับสรุปความรู้ในวันนี้เลยเด็กๆเรามาสรุปความรู้พร้อมทั้งเฉลยคำตอบในวันนี้กันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆ look at the screen ดูที่ไหนสายตาดูที่ไหนคะไหนกรุ๊ปไหนยังไม่ดูที่หน้าจอบ้างกรุ๊ป2ใช่ไหมดูที่หน้าจอค่ะเด็กๆมาช่วยเฉลยพร้อมกันนะคะดูที่ภาพข้อที่1แล้วช่องว่างช่องว่างช่องแรกต้องเติมคำว่าอะไรจ๊ะต้องเติมคำว่าอะไรคะ who is เก่งมากค่ะจะได้ว่า who is this นั่นเองต่อไปค่ะคำถัดไปคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะแนะนำเพื่อนนี่คือเพื่อนของฉันใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นเก่งมากค่ะดาเนียใช้คำว่า this นั่นเองนะคะข้อนี้ใครถูกบ้างเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าครูแก้วบอกว่าอย่างไรขึ้นต้นประโยคคำว่า this ถ้าหากขึ้นต้นประโยค letter T ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่คะพิมพ์ใหญ่แล้วนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยขอย้อนกลับไปนะคะประโยคว่า who is this คำว่า this เหมือนกันแต่อยู่ในประโยคเป็นคำสุดท้ายเลย letter T ตัวอักษรตัว T เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะเพื่อนๆดีมากนะคะเด็กๆต้องดูตำแหน่งของการวางคำศัพท์ให้ดีๆนะคะคำต่อไปที่หายไปต้องใช้คำว่าอะไรคะดาเนียคำว่า her นั่นเอง her name is Jenny her แทนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงนั่นเองต่อไปประโยคถัดไปเราเรียนมาแล้วขอตอบดังๆให้ฟังหน่อยค่ะกรุ๊ป 2ตอบเลยค่ะข้อนี้ตอบว่าอย่างไรพูดเต็มประโยคเลยค่ะ
1: How old is she?
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ how old is she ดีมากนะคะใครที่ถูกต้องนะคะกาเครื่องหมายถูกได้เลยและขึ้นต้นประโยคอีกแล้วจะต้องใช้คำว่าอะไรคะดาเนียตอบให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยเร็ว
1: she is 9 years old
0: เก่งมากนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะพิมพ์ใหญ่เพราะว่าขึ้นต้นประโยคนั่นเองเด็กๆต้องดูดีๆนะคะต่อไปมาดูข้อที่2กันบ้างค่ะส่วนที่ขาดหายไปประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไร who is that ต้องเติมคำว่าอะไรคะ group 3ขอใช้ไมค์หน่อยอยากฟังเสียงกลุ่มที่3ส่วนที่ขาดหายไปคำศัพท์ที่ขาดหายไปคำแรกคือคำว่า
1: that
0: again please
1: that
0: ก่งมากนะคะนั่นก็คือคำว่า that นั่นเองต่อไปส่วนต่อไปคือคำว่าอะไรคำว่า that อีกเช่นกัน that is my friend that is my friend นั่นคือเพื่อนของฉันแสดงว่าเพื่อนของฉันคนนี้อยู่ใกล้หรือไกลถ้าใช้ that อยู่ใกล้หรือไกลคะอยู่ไกลนั่นเองนะคะต่อไปต้องใช้คำว่าอะไรคะประโยคถัดไป his หรือว่า her ดีคะ his or her ดีมากค่ะใช้คำนี้นะคะและอีกหนึ่งประโยคค่ะ how old is ไหนใครได้Group 5วันใหม่ตอบดังๆเลยลูก
1: How old is he?
0: How old is he? เก่งมากค่ะ How old is he? นั่นเองนะคะและตอบว่าอย่างไรและตอบว่าอย่างไรด้านนี้ตอบเลยค่ะ
1: He is 8 years old
0: เก่งมากนะคะทำแบบนี้เลยในใครถูกต้องหมดทุกข้อบ้างดีมากนะคะแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างคุณครูปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบประเมินตนเองซึ่งอยู่หน้าถัดไปอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆ21นั่นเองเด็กๆ ดูแบบประเมินตนเองนักเรียนปลายทางเปิดแบบประเมินตนเองเลยนะคะก็จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเราเช่นเดียวกันมาดูข้อที่1 นะคะก็บอกว่าบอกอายุตามโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องได้ถ้าหากนักเรียนบอกได้ให้ดาวตามลำดับความเข้าใจของตนเองเลยนะคะอย่างเช่นดาวแบบนี้นะคะครูแก้วจะให้เป็นตัวอย่างนั่นเองและถ้าหากว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นอยากจะพูดให้ชัดขึ้นให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องนี้เลยค่ะต่อไปข้อที่2บอกว่าถามและตอบอายุของบุคคลอื่นได้เด็กๆถามและตอบอายุของบุคคลอื่นได้เราใช้ประโยคขึ้นต้นว่า how อะไรแล้วนะบุคคลอื่นอย่างเช่น how old is she how old is he หรือว่าอีกหนึ่งประโยคคุณอายุเท่าไหร่ถามว่ายังไง how old are you ที่เราเคยถามใช่ไหมคะบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราถามได้หมดเลยเราจำได้เราให้ดาวตัวเองได้เลยค่ะอีกหนึ่งนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อระบุคำ his หรือว่า her ได้ถูกต้องนะคะระบุคำว่า his หรือว่าคำว่า her ได้ถูกต้องถ้าระบุได้ถูกต้องนะคะให้ดาวตามจำนวนที่ตนเองเข้าใจได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆและอีกหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คือพูดแนะนำเพื่อนด้วยประโยคสั้นๆได้พูดและแนะนำเพื่อนด้วยประโยคสั้นๆอย่างเช่นประโยคว่าอย่างไรคะเพื่อนอย่างเช่นอะไรคะ This is my ดีมาก This is my friend อะไรอย่างนี้ Her name is Jinny His name is John เป็นต้นใช่ไหมคะแนะนำเพื่อนได้นะคะแนะนำเพื่อนของเราเพื่อนของเราอาจจะมีหลายคนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะครูปลายทางช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะว่าระบายดาวนะคะหรือว่าติ๊กสิ่งที่ฉันตั้งใจได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เข้าใจไหมคะมีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับมีเพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต้องเกี่ยวกับเสื้อผ้ากระโปรงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่11ค่ะเอาละค่ะเวลาได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปได้เลยค่ะThank you so much. See you later. Goodbye.

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิ์สูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plantPropagation PLANT PROPAGATION Plant Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed Propagation SEED PROPAGATIONSeed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting C L E F T G R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เราได้เรียนในโรงพยาบาลศิริราชได้เจอ

0: คนไข้เราก็จะมีความอินเรื่องสุขภาพอยากนำเสนอความรู้สุขภาพให้กับคนทั่วไปรู้มากเลยแต่ว่าความรู้สุขภาพส่วนใหญ่อะมันอ่านยากมันเข้าใจยากก็อยากนำความรู้สุขภาพอะค่ะมาย่อยให้มันง่ายแล้วก็ให้มันสนุกด้วยสวัสดีค่ะเด่นจูนสิรินาบุพมนตรีตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียค่ะจบนิเทศหรือว่าสื่อสารหรือออกแบบมาค่ะจนจบการสื่อสารความรู้ทางการแพทย์ในตอนเรียนนะคะก็จะได้เรียนความรู้ทางการแพทย์ครึ่งนึงแล้วก็ความรู้ทางศิลปะครึ่งนึงเมื่อได้มาทำงานนะคะเราจะได้นำความรู้ทางการแพทย์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วพออ่านความรู้สุขภาพปุ๊บในหัวมันก็จะขึ้นเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาว่าเราอยากจะสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจได้ยังไงบ้างเราก็จะใช้ความรู้ทางด้านศิลปะในการวาดมันออกมาค่ะเป็นอุปสรรคไหมในการทำงานถ้าช่วงแรกที่เราไปทำด้านกราฟิกอย่างเดียวอะค่ะเราจะเจออุปสรรคบ้างเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันกับคนที่เรียนกราฟิกมาโดยตรงได้แต่ว่าเมื่อเราหาจุดที่พอดีกับเราจุดที่เราสามารถผสานเอาความรู้ที่เราชอบออกมาเป็นงานได้ค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนมามันช่วยทำให้ทีมอะเติมเต็มมากขึ้นค่ะตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะในตอนแรกที่เราเปิดเพจขึ้นมาค่ะเราก็มีเป้าหมายในการให้ความรู้สุขภาพแล้วทีนี้พอเพจมีคนติดตามหรือว่าสนใจมากขึ้นก็จะมีลูกค้าที่เขาอยากสื่อสารกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพอะติดต่อเข้ามาจูนก็จะรับสายคุยกับลูกค้าเพื่อหาคีย์แมสเสจว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารสรรพคุณอะไรในโปรดักต์ของเขาแล้วเราก็ทำออกมาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าสรรพคุณอันนั้นอะมันถูกต้องได้รับการรับรองนะเพื่อสื่อสารกับลูกเพจของเราฝ่ายวิชาการดูว่าช่วงนี้มีความรู้สุขภาพอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะปรับยังไงให้มันเข้ากับกระแสหรือว่าหัวเรื่องอะไรที่คนอยากอ่านเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้เบรนสตอร์มกันแล้วเราจะได้ออกมาเป็นดราฟเส้นทางของเรื่องนี้ค่ะดราฟผ่านแล้วเราก็จะขึ้นไปเป็นกราฟิกที่ใช้คาแรคเตอร์ลุงโจนในการนำเสนอค่ะ
1: เดี๋ยววันแม่เราอยากทำคอนเทนต์อะไรดีอ่ะ
2: วันแม่ใช่ไหม
1: ใช่วันแม่เน
2: า
1: ะ
2: ก็ต้องเป็นอาหารของลุงแม่เกี่ยวกับพวกสารอาหารที่ทำให้ความจำเพื่ออะไรทำให้ความจำดีขึ้นอ่ะ
3: แคลเซียม
1: ใช่แคลเซียมแคลเซียมสมองมีไม่เกี่ยวกับแคลเซียมโอเมก้าสาม
0: การวางแผนโพสต์ในแต่ละวันนะคะอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องดูก่อนว่าในเดือนนั้นน่ะเรามีวันหยุดหรือว่าเหตุการณ์สำคัญอะไรหรือเปล่าที่มันถูกปิดเอาไว้แล้วเราสามารถทำคอนเทนต์อะไรเพื่อให้อิงไปกับเหตุการณ์สำคัญนั้นได้บ้างแต่ว่าช่วงที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็อาจจะดูมันมีกระแสอะไรเรียลไทม์มาบ้างแล้วก็จะเอามาโยงกับสุขภาพที่เราทำเอาไว้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นไม่มีกระแสดราม่าอะไรเลยไม่มีอะไรที่คนสนใจเท่าไหร่เราก็จะเลือกมุมของเรื่องราวสุขภาพแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอินไซต์ของเรื่องสุขภาพเนี้ยคนอยากรู้เรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากนำเสนอเรื่องเบาหวานแต่เราไปพูดว่าเบาหวานคืออะไรคนก็อาจจะยังไม่อยากรู้เราอาจจะบิดเป็นคุณกินน้ำตาลบ่อยแค่ไหนหรือสมองคุณตอนนี้ติดน้ำตาลไปหรือยังทีนี้คอนเทนต์ที่จะลงในแต่ละแพลตฟอร์มเราก็จะเลือกไม่เหมือนกันตอนนี้พฤติกรรมของคนนะคะชอบเล่นในหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้นเราก็เลยต้องการให้ไม่ว่าเขาจะชอบเข้าไปในแอปพลิเคชันไหนหรือเล่นแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาก็จะได้อ่านความรู้สุขภาพที่สนุกได้ในทุกวันเลยค่ะอาจจะต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนจบใหม่ๆตอนนั้นจึงก็ไปทำเป็นกราฟิกอย่างเดียวเลยก็คือความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนมาก็คือพับเก็บไปก่อนเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 ประมาณนั้นในสมัยนั้นแล้วทีนี้พอเราได้นำความรู้ทางการแพทย์มาใช้ในสายงานใหม่อะค่ะผนวกกับกราฟิกเราก็ประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มก็จะทำให้เงินเดือนอะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะจูนคิดว่าอย่างแรกเลยเราต้องมีแพชชั่นแล้วก็ชอบในการอ่านข้อมูลสุขภาพแล้วก็อยากจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนทั่วไปอ่านจริงๆควรที่จะมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็สามารถย่อยข้อมูลความรู้ที่มันเยอะมากๆให้เหลือเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วเราก็จะเติมความสนุกเข้าไปในทีหลัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โอ้โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังดิ
6: ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยเพลงนะคะที่น้องตะวันเป็นคนร้องนะคะปรบมือให้น้องตะวันหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่าวันนี้เนี่ยครูแหม่มมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากดูไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร
1: อยากดู
0: แน่นอนนะคะว่าเป็นเพลงอยู่ในบทเรียนของเรานะคะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเพลงมาตาเกิลนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะออกเสียงตามครูแหม่มหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องพร้อมกันอีก2รอบพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ

0: เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะแหวนใส่ทำนองเลยดีไหมคะลองดูนะคะแหวนเด็กๆออกเสียงตามค่ะ
1: แหวน
0: งามชอบตามลังใคร
1: แหวนงามชอบตามลังใคร
0: อีกหนึ่งรอบนะคะ

เอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะร้องหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆปลายทางร้องร่วมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะ1 2 3

0: อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสาม

0: ็กๆค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในมาตราอะไรคะเด็กๆมาตรา girl นะคะหรือที่เรียกว่าแม่ girl นะคะที่อยู่ในบทเพลงนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทมาตรา girl นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะมาตราเกิลได้บอกคำมาตราเกิลในบทร้อยกลองหนูแจ๋วขายว่าวได้อ่านและเขียนคำมาตราเกิลได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เรามาดูลักษณะของมาตราเกิลหรือแม่เกิลกันมีใครตอบครูแหม่มได้บ้างเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมีใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะว่ามาตราเกิลหรือแม่เกิลมีลักษณะอย่างไรกลุ่มที่4ค่ะน้องตอบครูแหม่มหน่อยค่ะมาตราเกิลเนี่ยหรือแม่เกิลมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีวาแหวนตัวสะกดครับ
0: มีวาแหวนเป็นตัวสะกดอยู
1: ่พยัญชนะครับ
0: ด้านหลังของ
1: พยัญชนะ
0: ของพยัญชนะต้นหรือสระหรือคำนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยมาตราเกิลก็คือคำที่ประสมด้วยสระต่างๆและมีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังของคำนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันบ้างเดี๋ยวจะให้เพื่อนนี่เพื่อนๆต้นทางนะคะนำเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางอ่านออกเสียงคำศัพท์เพื่อนๆต้นทางอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหิวน้ำได้หมดเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองคำนี้คือออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เข
0: ียวเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันค่ะ
2: เ
0: ขียวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้กลุ่มที่3ออกเสียงว่า
2: แมว
0: เด็กๆออกเสียงค่ะแมว
2: แมว
0: แมวกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่าก ลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะแก้ว
2: แก้ว
0: แก้ว
2: ออก
0: เสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะแก้ว
2: แก้ว
0: แก้วไม่ต้องเด็กๆไม่ต้องออกเสียงรอเรือนะคะแก้ว
2: แก
0: ้
2: ว
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เหี้ยว
0: กลุ่มที่4คำนี้ออกเสียงว่า
2: เหี้ยว
0: เพื่อนๆปลายทางและเพื่อน

0: ที่อยู่ต้นทางออกเสียงคำนี้ค่ะเอาเสียงว่าน ิ้
1: ว
0: นิ้วเดี๋ยวเสียงขันนิ้
1: ว
0: คนเราจะมีกี่นิ้วคะเด็กๆลองชูนิ้วของเราขึ้นมามีกี่นิ้วเอ่ยกี่นิ้วคะแล้วถ้าแบบนี้มีกี่นิ้วเอ่ยแบบนี้ลักษณะสัญลักษณ์คือแทนคำว่าอะไรคะ I love you ฉันรักเธอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าสาวเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่าสาวเด็กๆปลายทางออกเสียงคำนี้ค่ะสาว
1: สาว
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่า
1: ผ
0: ิ
1: วขาว
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะ
1: ผิวขาว
0: ต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ไฟเล
0: ี้
1: ยว
0: เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะไฟเลี้ยว
1: ไฟเล
0: ี้
1: ยว
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: แถวยาว
0: เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: แถวยาว
0: ต่อไปเด็กๆกลุ่มที่3ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่า
1: แววว
0: าวเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: แวววาว
0: ต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ม
0: ้าหนาวออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: ม้าหนาว
0: และคำสุดท้ายคำนี้คือคำว่าเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: ไข่ดาว
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณแม่มีคำมาให้เด็กๆสังเกต2คำคำแรกใครจะออกมาอ่านให้คุณแม่ฟังได้บ้างน้องธนพรค่ะหยิบไมค์มาด้วยค่ะมาออกเสียงข้างหน้าเลยค่ะน้องธนพรค่ะมาไวเลยค่ะหยิบไมค์มาด้วยค่ะเอาไมค์ของกลุ่ม1ก็ได้ค่ะน้องธนพรด้านหน้าเลยค่ะปรบมือให้น้องธนพรหน่อยค่ะนี่น้องธนพรออกเสียงคำนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เหนียว
0: เหนียวเด็กๆออกเสียงตามเพื่อนค่ะเหนียว
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: เหนียว
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: น้องธนพรอ่านอีกหนึ่งคำได้ไหมคะคำนี้ออกเสียงว่าร
2: ัว
0: รัวรัว
2: รัว
0: รัวเด็กๆออกเสียงค่ะรัว
1: ร
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองสังเกต2คำนี้นะคะ2คำนี้เด็กๆลองดูวอแหวน2คำนี้มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเอามาจับหูค่ะใครจะได้ออกมาบอกเพื่อนๆนะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะหยิบไมค์มาด้วยค่ะน้องกมลรัตน์น้องกมลรัตน์บอกคุณแม่หน่อยค่ะวอแหวนมีวอแหวนอยู่ที่ท้ายพยางค์หรือท้ายคำเหมือนกันเลยทั้ง2คำน้องกมลรัตน์ดูค่ะวอแหวนตัวแรกน้องกมลรัตน์ดูวอแหวนในคำว่าเหนียวทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
2: เป็นตัวสะกดค่ะ
0: เป็นตัวสะกดถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ปรบมือให้น้องค่ะต่อไปอีกหนึ่งคำค่ะคำนี้วอแหวนตัวนี้มีอยู่ด้านหลังคำเหมือนกันเลยแล้ววอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
2: เป็นสระค่ะ
0: สระอะไรคะ
2: สระอัว
0: สระอัวเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆลองดูวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดและวอแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวอยู่ด้านหลังเหมือนกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูคำถามที่2คำว่าเหนียวและคำว่ารัวประสมด้วยสระอะไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะออกมาเลยค่ะน้องวันใหม่บอกครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าเหนียวประสมด้วยสระอะไรและคำว่ารัวประสมด้วยสระอะไรคะบอกเพื่อนๆอยู่ต้นทางได้เลยค่ะบอกเพื่อนๆอยู่ปลายทางได้เลยค่ะ
2: สระ
0: คำว่าเหนียวประสมด้วยสระอะไรคะ
2: สระเอียค่ะ
0: ไหนลองเต้นสระเอียเพลงสระเอียให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะลองโยกนิดนึงค่ะ1 2 3 A E O A E O รวมเรียกสระ
1: เอ
0: ียเอียเอียเอียเอียเอียเอียเอียเอียนะเอียเฮ้ขออีก1รอบค่ะสระเอียร้องนำเพื่อนได้ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: 1 2 3

0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องวันใหม่ตอบครูแหม่มอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะน้องวันใหม่บอกครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่ารัวประสมด้วยสระอะไรคะ
1: สระอัวค่ะ
0: สระอัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้น้องวันใหม่ค่ะกำลังอึ้งอยู่นะคะที่ได้ออกมาร้องเพลงนะคะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายค่ะแล้วคำใดเป็นคำมาตราเกิลนี่ใครดีนะเอามือจับหูค่ะผู้โชคดีของเราจะได้ออกมาร้องเพลงด้วยนี่1 2 3น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำไหนเป็นคำมาตราเกิลบอกเพื่อนๆด้วยค่ะ
2: คำว่าเหนียวค่ะ
0: คำว่าเหนียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวครูแหม่มขอร้องเพลงมาตราเกิลอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะพร้อมร้องพร้อมกัน1 2 3

0: ยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะแยกส่วนประกอบของคำนะคะเราจะแยกคำที่เป็นมาตราโกลและคำที่เป็นสระอัวนี่แยกได้ไม่ยากนะคะโดยการแยกส่วนประกอบของคำนะคะเด็กๆอ่านคำศัพท์คำแรกค่ะแมว
1: แมว
0: แมว
1: แมว
0: เป็นคำที่เป็นมาตราโกลหรือเป็นสระอัวนี่ใครตอบได้บ้างตอบพร้อมกันค่ะมาตราเกิลเก่งมากเด็กๆแยกส่วนประกอบของคำค่ะพยัญชนะต้นคือ
1: มอม้าม
0: อม้าสระคือสระ
1: แ
0: อตัวสะกดคือ
1: ว
0: อแหวนวอแหวนมีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: เ
0: ขียวเด็กๆออกเสียงค่ะเขีย
1: ว
0: ใครรู้จักเขียวบ้างเขียวคืออะไรคะเด็กๆเขียวคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะพยัญชนะต้นคือ
1: ค
0: อสระคือสระ
1: เอ
0: ียตัวสะกดคือ
1: ว
0: อแหวนมีวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ไม
0: ่มีไม่มีคำต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ข
0: ้าวพยัญชนะต้นคือขอสระคือสระตัวสะกดคือ
1: ว
0: อแหวนและวรรณยุกต์คือไม้โถยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะผิ
1: ว
0: ผิ
1: ว
0: พยัญชนะต้นคือ
1: ผ
0: อพึ่งสระคือสระ
1: อ
0: สระอีตัวสะกดคือ
1: ว
0: อแหวนวรรณยุกต์มีไหมเอ่ยไม่มีนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอสุ่มเลขที่นี่เลขที่21ค่ะใครเอ่ยคนไหนเลขที่21คะยกมือได้เลยค่ะเด็กน้องตอบครูแหม่มหน่อยค่ะใช้ไมค์ตอบในกลุ่มได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: แจว
0: แจวได้ออกเสียงตามเพื่อนค่ะแจว
1: แจว
0: แจว
1: แจว
0: น้องบอกครูแหม่มหน่อยค่ะพยัญชนะต้นคือพยัญชนะต้นคือ
3: จอจาน
0: สระคือสระแอตัวสะกดคือวอแหวนมีวรรณยุกต์ไหมคะ
3: ไม
0: ่มียอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปเลขที่3ค่ะยกมือค่ะใช้ไมค์ได้เลยคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่าก
3: ล
0: ัวเด็กๆออกเสียงค่ะกลัว
1: กล
0: ัวน้องตอบครูแหม่มหน่อยค่ะพยัญชนะต้นคือตัว
4: กอไก่ครับ
0: มี2ตัวค่ะคำว่ากลัวน้องดูดีๆมีพยัญชนะต้นคือ
4: กอไก่ลอลิงครับ
0: กอไก่กับ
4: ล
0: อลิงกอลอนะคะสระคือสระ
4: อ
0: ัวตัวสะกดคือ
4: ไม่มี
0: ไม่มีวรรณยุกต์มีไหมคะ
4: ไม่มี
0: ไม่มีแสดงว่าคำว่ากลัวเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเลขที่7ค่ะใครเลขที่7เอ่ยยกมือค่ะคำนี้ออกเสียงว่าน้องกล้าคำนี้ออกเสียงว่า
4: บัว
0: บัวมีพยัญชนะต้น

0: บอใบไม
1: ้บอใบไม้ตัวบอนะคะสระคือสระ
0: อัว
1: อัวมีตัวไหมคะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีมีวรรณยุกต์ไม่เอ่ย
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีน้องกล้าและเด็กๆตอบคุณแม่หน่อยค่ะคำว่าบัวเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวหรือเป็นคำมาตราเกลเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
2: ต
1: ั
2: ว
1: เด็กๆออกเสียงค่ะตัว
2: ต
1: ั
2: ว
1: พยัญชนะต้นคือ
2: ต
1: เต่าสระคือสระ
2: อ
1: ัวมีตัวสะกดไหมคะ
2: ไม
1: ่มีวรรณยุกต์คือไม้จัดตวาเด็กๆคำว่าตัวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกลหรือคำที่ผสมด้วยสระอัวคะเป็นคำที่ผสมด้วยสระ
2: อ
1: ัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านคำศัพท์และตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าร ั้วเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: ร
1: ั้
2: ว
1: ตอบพร้อมกันค่ะพยัญชนะต้นคือ
2: ร
1: อเรือสระคือสระ
2: อ
1: ัวตัวสะกดมีไหมเอ่ย
2: ไม
1: ่มีนะคะวรรณยุกต์คือไม้โทน้องเลขที่20ค่ะใครเอ่ยน้องวันใหม่ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำว่ารั้วเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวหรือเป็นคำมาตราเกลคะ
0: ผสมด้วยสระอัวค่ะ
1: เป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวถูกต้องประมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: วัว
1: เด็กๆออกเสียงค่ะ
2: วัวว
1: ั
2: วว
1: ั
2: ว
1: พยัญชนะต้นคือ
2: ว
1: ัวแหวนสระคือสระ
2: อ
1: ัวมีตัวสะกดไหมคะ
2: ไม
1: ่มีมีวรรณยุกต์ไหมเอ่ยไม่มีเลขที่29ค่ะใครเอ่ย29น้องปฏิญญาค่ะปณิดาบอกคุณแหม่มหน่อยว่าคำว่าวัวเป็นคำมาตราเกลหรือคำที่ผสมด้วยสระอัวคะ
0: คำที่ผสมด้วยสระอัวค
1: ่
0: ะ
1: คำที่ผสมด้วยสระอัวเป็นคำตอบที
2: ่
1: ถูกต้องประมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณแหม่มจะพาเด็กๆมาอ่านบทร้อยกรองที่ชื่อว่าบทร้อยกรองที่ชื่อว่าหนูแจ๋วขายว่าวเดี๋ยวดูกันว่าหนูแจ๋วจะขายว่าวอะไรบ้างแล้วขายให้ใครนะคะพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามครูแหม่มก่อนนะคะหนูแจ๋วขายว่าว
2: หนูแจ๋วขายว่าว
1: เชือกสาวหลากสี
2: เชือกสาวหลากสี
1: ขาวเขียวฟ้ามีที่ชอบซื้อกัน
2: ที่ชอบซื้อกัน
1: แก้วเกาะเอวพ
2: ่อแก้วเกาะเอวพ่อ
1: ขอว่าวขาวนั้น
2: ขอว่าวขาวนั้น
1: ช้าคงหมดพลัน
2: ช้าคงหมดพลัน
1: ไม่ทันใครใคร
2: ไม่ทันใครใคร
1: พ่อบอกลูกเอ๋ยฟังเอ่ยขานไข
2: ฟังเอ่ยขานไข
1: เด็กชายเล่นได
2: ้เด็กชายเล่นได
1: ้ว่าวไทยดีแท้
2: ว่าวไทยดีแท้
1: พ่อจะหาซื้อ
2: พ่อจะหาซื้อ
1: ตุ๊กตาคล้ายแม
2: ่ตุ๊กตาคล้ายแม
1: ่กระโปรงผ้าแพรงอแงไม่ดี
2: งอแงไม่ดี
1: แก้วยิ้มพูดแจ้ว
2: แก้วยิ้มพูดแจ้ว
1: ผ่องแผ้วเต็มที
2: ่ผ่องแผ้วเต็มที่
1: พ่อจ๋าซื้อที
2: พ่อจ๋าซื้อที
1: ลูกนี้ขอบคุณ
2: ลูกนี้ขอบคุณ
1: เอาละค่ะประมือให้ตัวเองค่ะใครบอกคุณแหม่มได้บ้างว่าในเรื่องเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์บอกคุณแหม่มหน่อยว่าบทร้อยกลองเรื่องหนูแจ๋วขายว่าวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
0: แม่ลูกขอพ่อซื้อว่าวค่ะ
1: ลูกชื่อว่า

0: แก้วแล้วใครเป็นคนที่ขายว่าวคะ
1: แจว
0: ใครเป็นคนที่ขายว่าวคะ
1: แ
0: ดูแจวนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้เด็กชายประกรณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องหนูแจวขายว่าวและใบงานที่6เรื่องมาตราเกิลนะคะเด็กๆดูก่อนนะคะใบงานที่5เรื่องหนูแจวขายว่าวคุณครูเนี่ยให้เด็กๆนะคะดูบทร้อยกลองและขีดเส้นใต้คำที่เป็นมาตราเกิลนะคะมีคำไหนให้ขีดเส้นใต้ที่คำนั้นนะคะต่อไปอีกหนึ่งใบงานนะคะให้เด็กๆดูคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบนะคะคำไหนที่เป็นคำมาตราเกิลให้เด็กๆนำมาเขียนในว่าวให้เรียบร้อยนะคะใครที่ทำเสร็จถูกต้องเสร็จไวนะคะครูแหม่มให้เด็กๆระบายสีด้วยเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ยเด็กๆอยู่ที่หน้าอะไรคะ31กับ32นะคะลงมือทำได้เลยค่ะใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะเด็กๆใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะทำได้ไหมคะน้องตะวันลงมือทำได้เลยค่ะใช้ไม้บรรทัดค่ะใครไม่มีไม้บรรทัดคุณครูอนุญาตให้ใช้มือนะคะแต่ว่าในชั่วโมงหน้าให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะเพื่อที่เราจะได้มาทำกิจกรรมได้นะคะลงมือทำได้เลยค่ะมาตราเกิลมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ

เสร็จแล้วน้องแดนไตรก็เสร็จแล้วไหนขอดูสิคะใบงานที่5กากบาทค่ะ

0: ต่อไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วกากบาทด้วยค่ะอย่าลืมกากบาทนะคะคำไหนเขียนไปแล้วเสร็จหรือยังคะแดนไตเป็นงานที่5เปิดไปได้เลยเด็กๆลายมืออย่าลืมนะคะลายมือให้สวยด้วยน้องบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะว่าคำมาตราเกิลเนี่ยจะต้องมีอะไรเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังคะบอกไกด์เพื่อนๆหน่อยค่ะ
1: วอแวนค่ะ
0: วอแวนเป็นตัวสะกดเก่งมากๆเลยค่ะ

ไรคำนี้คำนี้ลองสะกดคำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะบัววาแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นมาตราเกิลไหมคะเป็นคำมาตราเกิลไหมคะเป็นสระบัวแสดงว่าน้องจะมาเขียนในนี้ได้ไหมคะไม่ได้ดูหลายคำเลยค่ะตรวจสอบให้ดีค่ะ

ลองดูสิคะยังมีคำไหนอีกเยอะเลยไหนใครเขียนเสร็จแล้วและระบายสีเสร็จแล้วบ้างใครเขียนเสร็จแล้วและระบายสีเสร็จแล้วบ้างจักรพรรดิเสร็จหรือยังคะระบายสีเสร็จหรือยังคะระบายสีได้เลยค่ะ

เด็กๆอย่าลืมนะคะคำมาตราเกิลนะคะก็คือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆระวังจะโดนหลอกนะคะกับคำที่ผสมด้วยสระอัวนะคะซึ่งก็มีวอแหวนอยู่ด้านหลังเด็กๆสามารถนะคะจำแนกหรือว่าแยกได้โดยการที่ให้เด็กๆสะกดคำหรือว่าแยกส่วนประกอบของคำได้เลยนะคะ

บายสีได้เลยค่ะมีสีไหมคะไม่มีเราสามารถใช้วาทศิลป์ของเรายืมเพื่อนได้ไหมคะไหนลองพูดขอยืมสีกับเพื่อนได้ไหมคะขอยืมสีหน่อยครับพูดอีกรอบนึงค่ะขอยืมสีหน่อยครับนี่พูดขอนะคะลองให้เพื่อนยืมไหมคะ

0: แพทย์เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาเฉลยใบงานนะคะใบงานที่5ก็คือบทร้อยกลองหนูแจ๋วขายว่าวนะคะใครพร้อมแล้วประมือหนึ่งครั้งมีคนยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะมาดูเด็กๆคำแรกคือคำว่าคำแรกคือคำว่า
1: แจ
0: ๋วคำต่อไปคำว่าเดี๋ยวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆปลายทางจะได้มองเห็นคำศัพท์ที่คุณแม่ขีดด้วยคำแรกขอใหม่ค่ะคำแรกคือคำว่าคำแรกคือคำว่า
1: แจ
0: ๋
1: ว
0: แจ๋วเด็กๆออกเสียงค่ะแจ๋ว
1: แจ๋ว
0: แจ๋ว
1: ต่
0: อไปดูคำศัพท์คำที่สองคือใครคะ
1: ว้าว
0: ว้าวเด็กๆออกเสียงค่ะว้าว
1: ว
0: ้
1: าว
0: ว้าว
1: ว้าว
0: ต่อไปค่ะมีคำว่าอะไรที่เป็นคำมาตราเกยคำว่าอะไรคะ
1: สาว
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสาว
1: สาว
0: สาวต่อไปค่ะมีคำว่าอะไรเอ่ย
1: ขาว
0: ขาวเด็กๆสะกดคำว่าขาวให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: ขออ
0: าวอขาวเด็กๆออกเสียงค่ะขาว
1: ขาว
0: ขาวคำต่อไปคือคำว่าอะไรคะ
1: เข
0: ียวเด็กๆสะกดคำว่าเขียวให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
1: ขอเอียวอเข
0: ียวเด็กๆออกเสียงค่ะเขียว
1: เข
0: ีย
1: ว
0: หมดหรือยังคะ
1: ยัง
0: หมดหรือยังเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งหมดหรือยังคะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าว่าวซ้ำไปแล้วค่ะคำว่า
1: แก้ว
0: เด็กๆสะกดคำว่าแก้วให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
1: ก
0: อแอวอแก้วไม้โถแก้วต่อไปค่ะหมดหรือยังคะในสไลด์นี้หมดหรือยังคะเด็กๆเหลือคำว่าอะไรคะ
1: เอว
0: คำว่าเอวไหนใครอยากออกมาขีดคำว่าเอวบ้างนี่น้องค่ะเชิญค่ะน้องธนพรค่ะน้องธนพรเด็กๆสะกดคำว่าเอวพร้อมกัน1 2 3น้องธนพรขีดคำว่าเอวได้เลยค่ะคำว่าเอวต้องขีดตั้งแต่ตัวอะไรคะสระเอนะคะอ๋อเอวเอวปรบมือให้น้องธนพรค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเอว
1: เอว
0: ต่อไปนะคะหมดหรือยังคะสไลด์นี้หมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะตอบคำว่าอะไรคะยังไม่มีนะคะสไลด์นี้หมดแล้วนะคะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆเวลาก่อนที่เด็กๆจะตอบคำถามนะคะตาเด็กๆจะต้องดูว่าครูแหม่มกำลังทำอะไรหูเด็กๆจะต้องฟังใช่ไหมคะเด็กๆดูให้ดีค่ะคำต่อไปหมดหรือยังเอ่ยสไลด์นี
1: ้
0: สไลด์นี้มีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีไม่มีต่อไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะเด็กๆ
1: แ
0: จวแจวคือ
1: แถว
0: คำว่าอะไรคะ
1: แ
0: ถวจอแอวอแจวไม้โทแจวนะคะใครจักมาขีดคำว่าแจวหนึ่งเอามือจับหูค่ะหนึ่งสองสามน้องแดนไตรค่ะน้องแดนไตรค่ะน้องแดนไตรสะกดคำว่าน้องแดนไตรออกมาขีดคำว่าแจ้วค่ะเด็กๆสะกดช่วยน้อง

0: ใจหน่อยค่ะเจ้ามีสักตัวอะไรบ้างคะ
1: จอแอร์วอร์เจลไม่โทรแจ้ว
0: จอแอร์วอร์เจลถูกต้องประมือให้น้องแดนตรายค่ะหมดหรือยังคะสไลด์นี้เหลืออีกหนึ่งคำคำว่าคำว่าพอแอร์วอร์แผ่วไม่โทรแผ่วเด็กๆใครจะออกมาขีดจับเอามือจับหัวไว้ค่ะหนึ่งสองยังไม่ทันสามเลยค่ะหนึ่งสองสามน้องค่ะน้องใบหมอนน้องใบหมอนออกมาขีดคำว่าแผ่วนะคะเพื่อนๆช่วยดูด้วยว่าน้องออกมาขีดถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆประมือให้น้องใบหมอนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยได้แดวเสียงหนึ่งครั้งค่ะแผ่ว
1: แผ่ว
0: แผ่วเอาละค่ะเด็กๆต่อไปใบงานที่6มีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองดูนะคะลองตรวจของตัวเองคำแรกค่ะเด็กๆเร็ว
1: เ
0: ด็กๆเสียงขาดเร็ว
1: หนาว
0: แผ่ว
1: เบ
0: ี้
1: ยว
0: คาว
1: เที
0: ่
1: ยว
0: นิ้
1: ว
0: แถว
1: ค
0: ิ้
1: ว
0: และสุดท้ายค่ะ
1: แนว
0: มีใครถูกทุกคำบ้างยกมือค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเก็บแบบฝึกหัดและเก็บอุปกรณ์ลงใต้โต๊ะค่ะเอาละค่ะเด็กๆครูแหม่มจะพาเด็กๆมาทบทวนในเรื่องของมาตราเกิลนะคะในกิจกรรมแยกคำแลกยิ้มนั่นเองนะคะก็คือจะให้เด็กๆค้นหาคำมาตราเกิลนะคะในคำศัพท์ถ้าคำไหนเป็นคำมาตราเกิลให้เด็กๆชูป้ายถูกขึ้นมาค่ะถ้าคำไหนไม่ใช่คำมาตราเกิลให้เด็กๆชูป้ายผิดขึ้นมาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะคำแรกออกเสียงว่าหัวอยู่ไหนคะเด็กๆออกเสียงค่ะหัว
1: ห
0: ั
1: ว
0: หัวใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกิล1 2 3ใช่ไหมคะเป็นคำอะไรคะเด็กๆเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปคำที่2ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเกี่ยว
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: เป็นคำมาตราเกิลไหม1 2 3ชูขึ้นมาได้เลยค่ะเป็นคำมาตราเกิลนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อ่านคำนี้ให้เพื่อนฟังค่ะ
1: แก
0: ้วเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้วเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหม1 2 3คำว่าแก้วเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะเป็นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่1คำนี้ออกเสียงว่า
1: เจ
0: ียวได้ออกเสียงตามค่ะเจีย
1: ว
0: เป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหม1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะปิ๊งป่องนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะคำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าได้ออกเสียงตามค่ะมะพร้าว
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: เป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหม1 2 3ชูได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมะพร้าวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะต่อไปค่ะคำนี้กลุ่มที่2คำนี้ออกเสียงว่า
1: หนาว
0: ได้ออกเสียงตามค่ะหนาว
1: เป
0: ็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลหรือไม่1 2 3ชูได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเด็กๆออกเสียงพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: คั่ว
0: เด็กๆออกเสียงค่ะคั่
1: ว
0: คั่
1: ว
0: ใช่คำมาตราเกิลไหม1 2คิดให้ดีๆนะคะ3ชูได้เลยค่ะคำว่าคั่วเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกคำนี้ออกเสียงว่าเดี๋ยว

0: เอวนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลไม้1 2 3ชูได้เลยค่ะคำว่าเอวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่าย
1: าว
0: ยาวเด็กๆออกเสียงค่ะยาว
1: ยาว
0: ใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกิร์ล1 2 3ชูได้เลยค่ะใช่ไหมคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ตอบครูแมมหน่อยค่ะเพราะว่ากลุ่มที่2ชู2ป้ายคำว่ายาวใช่คำที่อยู่มาในมาตราเกิร์ลไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วทำไมหนูถึงชู2ป้ายล่ะคะเมื่อกี้มีเพื่อนชูป้ายผิดด้วยนะคะยังไม่ถูกนะคะคำว่ายาวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าน ิ้วเดี๋ยวออกเสียงค่ะนิ้
1: ว
0: ใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกิร์ล1 2 3คำว่านิ้วเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลนะคะต่อไปกลุ่มที่4คำนี้ออกเสียงว่า
1: แวว
0: เดี๋ยวออกเสียงตามค่ะแวว
1: แวว
0: เป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลไหม1 2 3ชูได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าแววเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลนะคะเอาละค่ะเด็กๆไปอย่างรวดเร็วค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ว
0: ้าวเด็กๆออกเสียงค่ะว้าว
1: ว
0: ้
1: าว
0: ใช่หรือไม่ใช่1 2 3ชูได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะว้าวคือคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลนะคะต่อไปค่ะบ่าวเด็กๆออกเสียงค่ะบ่าวใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกิร์ล1 2 3ชูได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าบ่าวคือคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวได้เดาเสียงค่ะเกี่
1: ยว
0: คำว่าเกี่ยวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลไหมคะ1 2 3ชูได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวครูจะเรียกมาเป็นรายบุคคลดีไหมคะไหนใครอยากออกมาบ้างยกมือนี่เดี๋ยวครูแหม่มขอป้ายนะคะของกลุ่มที่3ป้ายถูกกับป้ายผิดนะคะคำต่อไปขอเลขที
1: ่
0: เลขที่17ใครเอ่ย17 17ใครเอ่ยน้องนิชาพัฒน์ออกมาได้เลยค่ะน้องนิชาพัฒน์คำนี้นำไมค์มาด้วยค่ะนี่น้องนิชาพัฒน์คำนี้ออกเสียงว่าถั่วถั่วไม้เอก
2: ถั่ว
0: ถั่วเด็กๆออกเสียงค่ะถั่ว
2: ถั่ว
0: ถั่ว
2: ถั่ว
0: เด็กๆบอกคุณครูหน่อยว่าคำว่าถั่วน้องนิชาพัฒน์ด้วยนะคะเป็นคำที่ในมาตราเกิร์ลไม้ให้น้องเลือกค่ะให้น้องเลือกนี่ลุ้นเลยเพื่อนจะตอบถูกไหมหนึ่งเลือกอันไหนดีคะหนึ่งสองสามชูได้เลยค่ะนี่ปรบมือให้น้องนิชาพัฒน์นะคะคำว่าถั่วไม่ใช่คำมาตราเกิร์ลนะคะต่อไปค่ะเลขที่ผู้ชายบ้างนะคะเลขที่6ค่ะใครเอ่ยเลขที่6
3: ตะว
0: ันเลขที่6ค่ะน้องตะวันนะคะนักร้องของเราวันนี้ตะวันหยิบไมค์ของเพื่อนมาด้วยค่ะคำนี้ที่น้องตะวันจะได้อ่านคำนี้คือคำว่า
3: เหม
0: ีย
3: ว
0: เด็กน้องน้องตะวันออกเสียงให้เพื่อนฟังค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: เหมียว
0: เหมียวได้เดาเสียงคำเหมียว
1: เหม
0: ีย
1: ว
0: เหมีย
1: ว
0: น้องตะวันบอกเพื่อนค่ะคำว่าเหมียวเป็นคำมาตราเกิร์ลใช่ไหมใช่ไหมคะหนึ่งสองสามปิ้งปองคำว่าเหมียวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิร์ลถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องตะวันค่ะและผู้โชคดีคนสุดท้ายของเราในวันนี้เลขที่20ค่ะ20เชิญค่ะ20นะคะหยิบไมค์มาด้วยค่ะน้องวันใหม่คำนี้ออกเสียงว่าม
5: ั่วค
0: ่
5: ะ
0: น้องออกเสียงให้เพื่อนฟังด้วยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าม
5: ั่วค่ะ
0: มั่วคำนี้เป็นคำมาตราเกิร์ลไหมเด็กๆรอลุ้นจากเพื่อนนะคะ1 2 3ชูได้เลยค่ะนี่คำว่ามั่วเป็น

0: คำที่ประสมด้วย
1: สระอัว
0: สระอัวเก่งมากๆปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมาตราโกก็คือคำที่มีตัวว อแหวนหรือว่าวอนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเพราะว่ามีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะจำไม่ยากค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรียนรู้มาตรากกนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2เรื่องมาตรากกและใบงานที่7เรื่องมาตรากกนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะมาตรากกไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆลองกลับไปทบทวนนะคะอ่านคำและลองแยกส่วนประกอบของคำนะคะว่าคำนั้นเป็นคำมาตราโกหรือว่าเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัวนะคะเด็กๆจะได้อ่านและเขียนคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้ด้วยนะคะวันนี้เราจะลากันแบบพิเศษค่ะเด็กๆเราจะร่วมกันร้องเพลงมาตราโกนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะ

0: ค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรามาถึงชั่วโมงที่4แล้วนะคะก็คือเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตเรานั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้และรวมไปถึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจนั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะที่ผ่านมาในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำบอกช่วงเวลานั่นเองช่วงคืออะไรคะ
1: เหตุการณ์ในชีวิตเรา
0: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้สอนเกี่ยวกับคำบอกช่วงเวลาไปแล้วนะคะช่วงเวลาของเราก็คือเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นนั่นเองซึ่งช่วงเวลานั้นแบ่งออกเป็นกี่ช่วงเวลาคะกลุ่มที่4บอกว่า3เวลา3ช่วงเวลาใช่ไหมคะกลุ่มที่2ล่ะคะ
2: 3เวลา
0: 3ช่วงเวลานักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมคะช่วงเวลาแบ่งออกเป็นกี่ช่วงนั่นเองถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือ3ช่วงเวลาคุณแนนขอให้กลุ่มที่4ลองตอบสิคะว่ามีช่วงเวลาอะไรบ้างคะ
3: อดีตปัจจุบันอนาคตครับ
0: อดีต
3: ป
0: ัจจุบัน
3: อนาคต
0: อนาคตเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากเลยนะคะช่วงเวลาของเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาใหญ่ๆนั่นก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะคะเอ๊ะอดีตหมายถึงอะไรคะเป็นช่วงเวลาอย่างไรเอ่ย
1: ข้างหน้า
0: คุณแอมขอคำตอบจากกลุ่มที่2ค่ะอดีตหมายถึงอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางให้คำตอบกับคุณครูได้เลยนะคะ
4: เรื่องที่ผ่านมาในชีวิตเราครับ
0: เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอดีตก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเราสามารถแก้ไขอดีตได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นในทุกๆวันเราจะต้องทำให้ดีที่สุดอย่างวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนในทุกๆวิชาเป็นเด็กดีนะคะเราจะได้ไม่เสียใจว่าทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนเราไม่เข้าใจในบทเรียนโอเคไหมคะโอเคต่อมาปัจจุบันปัจจุบันครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ตอบไปแล้วครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่1ค่ะปัจจุบันหมายถึงอะไรคะ
4: สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือเหตุการณ์ที่มันกำลังดำเนินอยู่อย่างเช่นตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์อยู่วันนี้คือวันพฤหัสบดีเป็นช่วงเวลาปัจจุบันหรืออดีตคะปัจจุบันนั่นเองเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่นั่นเองค่ะต่อไปคำว่าอนาคตครูเนรขอคำตอบจากกลุ่มที่5ค่ะอนาคตหมายถึงอะไรคะ
5: อนาคตก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับกลุ่มที่5ไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะอนาคตก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดว่าจะทำหรือจะเป็นนั่นเองนะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้ฉันจะตื่นเช้าๆเพื่อมาตักบาตรเหตุการณ์เกิดยังคะยังเลยสัปดาห์หน้าฉันจะไปเที่ยวสวนสัตว์เกิดยังคะ
1: yeah.
0: ยังนะคะต้องรอสัปดาห์หน้านะคะเป็นการคาดคะเนหรือเป็นการวางแผนไว้นั่นเองค่ะต ต่อมานะคะอย่างเช่นคำบอกช่วงเวลาคุณแอนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่3ค่ะลองยกตัวอย่างคำบอกช่วงเวลาในอดีตได้ไหมคะคำบอกช่วงเวลาในอดีตนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูได้เลยนะคะว่ามีคำไหนบ้างที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตนั่นเองค่ะกลุ่มที่3ได้ไหมคะกลุ่มที่3ลองยกตัวอย่างให้คุณแนนสัก3คำค่ะได้ไหมเอ่ยกลุ่มไหนจะช่วยเพื่อนคะกลุ่มคุณแนนขอกลุ่มที่2ค่ะคำบอกช่วงเวลาในอดีตตอบเลยค่ะ
4: เมื่อวาน
0: เมื่อวาน
4: มาแล้วค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วคำไหนอีกคะ
4: ปีที่แล้วค่ะ
0: ปีที่แล้วยังมีอยู่นะคะ
4: ครั้งก่อนค่ะ
0: ครั้งก่อนเยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะต่อไปปัจจุบันนะคะคุณแนนขอตัวอย่างคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะปัจจุบันมีคำว่าอะไรบ้างคะ
3: วันนี้สัปดาห์นี้ครั้งนี้ปีนี
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปอนาคตคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1ค่ะอนาคตมีคำบอกช่วงเวลาอะไรบ้างคะ
4: พรุ่งนี้
0: พรุ่งนี
4: ้สัปดาห์หน้า
0: สัปดาห์หน้า
4: ครั้งนี้เอ้ยครั้งหน้า
0: ครั้งหน้า
4: ปีหน้า
0: ปีหน้าเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะลองยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยนะคะซึ่งคำบอกช่วงเวลานั้นก็จะบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือยังหรือยังไม่เกิดขึ้นนะคะลองยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยคุณครูปลายทางก็ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะต่อมาเหตุการณ์ในชีวิตเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เล็กจนโตจนมาถึงปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามากมายไหมคะ
1: ม
0: ากมายเลยนะคะดูจากภาพแรกเด็กน้อยทารกเราผ่านมายังคะ
1: ผ่าน
0: มาแล้วคุณแนนก็ผ่านมาแล้วเด็กๆทุกๆคนเคยผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้มาแล้วตอนที่เรายังเป็นเด็กน้อยทารกยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ได้นะคะต่อมาค่ะเราก็ยังเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมเป็นเด็กที่นั่งได้วิ่งได้แล้วคลานได้แล้วนะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่เราบอกว่าฉันโตขึ้นอยู่ในระดับอนุบาลฉันก็ปั่นจักรยานได้แล้วนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่มันผ่านมาแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนะคะตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2และก็มีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยช่วงในปีที่เราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นอนุบาล นะคะฉันก็ได้มีเหตุการณ์ในที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเช่นเหตุการณ์อะไรคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆใช่ไหมคะที่ทำให้เรานั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของการเรียนใช่ไหมคะหรือเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองนะคะต่อมาตอนที่เรายังเป็นเด็กทารกเป็นช่วงเวลาของอะไรคะ
1: อด
0: ีตต่อมาณปัจจุบันเราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันต่อมาในอนาคตโอ้โหทุกคนไม่อยากเจอแน่นอนเป็นอย่างไรคะเราจะต้องแก่ชราไปทุกคนหลีกเลี่ยงได้ไหมลูกทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณแอนก็ต้องพบเจอเด็กๆทุกคนก็ต้องพบเจอเราห้ามไม่ให้เราแก่ชราได้ไหมลูกไม่ได้นะคะนี่คือในอนาคตที่เราจะต้องพบเจอนะคะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนเย็นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
1: เ
0: เราตื่นนอนพอตื่นนอนแล้วเราทำอะไรต่อคะเราจะต้องอาบน้ำแปรงฟันต่อมาเกิดอะไรขึ้นคะ
1: แต่งตัว
0: เราจะต้องแต่งตัวนะคะแต่งตัวเพื่อมาโรงเรียนเอ๊ต่อไปเหตุการณ์ต่อไปเราจะทำอะไรดีคะ
1: เตรียมกระเป๋าเตรียมของ
0: บางคนก็บอกว่าไปโรงเรียนนักเรียนปลายทางล่ะคะในช่วงระหว่างวันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอะไรบ้างนะคะลองยกตัวอย่างได้เลยต่อไปถูกต้องค่ะเวลาที่เราแต่งตัวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะมาโรงเรียนเราจะต้องรับประทานอาหารอย่าลืมนะคะทุกคนการรับประทานอาหารจำเป็นไหมคะ
1: จ
0: ำเป็นถ้าเราไม่รับประทานอาหารในตอนเช้าจะเกิดผลกระทบอย่างไรคะกลุ่มที่หนึ่งไอ้กลุ่มที่สองตอบเลยค่ะ
4: จะทำให้เรารู้สึกมีการหิ
0: วข้าว
4: ค
0: ่
4: ะแล้วก็มีการเหมือนสมองไม่ทำงานค่ะ
0: สมองทำงานอ๋อทำให้การเรียนรู้ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมีความหิวและไม่มีสมาธิในการเรียนนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนต้องรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรียนนั่นเองต่อไปเหตุการณ์ต่อไปควรเป็นอะไรเอ่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็ต้องมาโรงเรียนพอมาถึงโรงเรียนเราทำกิจกรรมต่างๆเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะคะทำกิจกรรมดื่มนมนะคะต่อมาเราจะต้องเข้าเรียนหนังสือนี่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ในช่วงเช้าใช่ไหมคะเราเรียนเราตื่นนอนและก็แต่งตัวมาโรงเรียนเข้าเรียนหนังสือต่อมาถึงเวลาอะไรคะถึงเวลาพักกลางวันนั่นเองนะคะพอเรารับประทานอาหารเสร็จเราอาจจะไปเล่นกับเพื่อนหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นเข้าห้องสมุดนะคะพอพักกลางวันเรียบร้อยแล้วเราควรทำอะไรเอ่ยเราก็จะเรียนในช่วงภาคบ่ายนั่นเองนะคะพอเรียนเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านในช่วงเวลาที่รอผู้ปกครองมารับเราอาจจะไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาเล่นกับเพื่อนๆหรือทำการบ้านก็ได้นะคะต่อมาพอถึงตอนเย็นกลับบ้านไปเราแบ่งเบาภาระช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นอะไรคะคุณแอนยกตัวอย่างรดน้ำต้นไม้เราสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อะไรได้อีกคะกลุ่มที่สามค่ะ
4: ตากผ้าค่ะ
0: ตากผ้านะคะเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
3: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ล้างรถกลุ่มที่1เลยค่ะนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรได้บ้างคะ
4: ล้างจานครับ
0: ล้างจานนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อะไรคะ
4: ช่วยเก็บของค่ะ
0: ช่วยเก็บของ
4: ช
0: ่วยคุณแม่ทำงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูบ้านเนาะ
4: ช่วยคุณแม่เก็บผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่เก็บผ้า
4: ช่วยคุณแม่ตักผ้า
0: ช่วยคุณแม่ตักผ้า
4: ช่วยคุณแม่ล้างจานค่ะ
0: ล้างจาน
4: ซักผ้า
0: ซักผ้าต่อไปกลุ่มที่4คุณแอนขอกลุ่มที่4ก่อนค่ะเด็กๆช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะอะไรเอ่ยที่เราทำในชีวิตประจำวันของเรารดน้ำต้นไม
3: ้ทำอาหาร
0: ทำอาหารช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: โอเคเก่งมากค่ะ

0: ผ้าครับ
1: ซักผ้าต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมคะกลุ่มที่3ทำอะไรเพิ่มเติมคะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม
0: ่กวาดบ้านครับ
1: กวาดบ้านโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาเล็กๆน้อยๆดีไหมคะเด็กๆดีไหมคะดีเราควรปฏิบัติไหมลูกเราควรทำไหมคะควรทำนะคะดีมากๆเลยนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะเวลาที่เราเลิกเรียนไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะหยิบจับปัดกวาดเช็ดถูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจแล้วก็แบ่งเบาภาระเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยไหมลูกทำงานมาเหนื่อยแล้วสิ่งไหนที่เราช่วยเหลือท่านได้เราช่วยเลยนะคะต่อมาหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจจะมานั่งทำการบ้านในเมื่อที่เราวันที่เรามีการบ้านเราก็รีบทำเลยนะคะอย่าลืมต่อมารับประทานอาหารเย็นนะคะกับครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆอาบน้ำมาทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูละครเล่นของเล่นนะคะแต่เราควรนอนดึกไหมลูกไม่ควรนอนดึกนะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวแล้วเราก็จะเข้านอนพักผ่อนนะคะเพื่อเตรียมร่างกายเตรียมสมองของเราให้ปลอดโปร่งเพื่อที่จะมาเรียนในวันต่อมานั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1วันเท่านั้นนะคะแต่เด็กๆคะที่ผ่านมาเด็กๆ เคยจำเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจได้ไหมคะมีเหตุการณ์ที่ประทับใจไหมเอ่ยมีนะคะครูแนนก็มีเหตุการณ์ที่ประทับใจอยากฟังไหมคะ อยากฟังกลุ่มที่สองเอามือลงก่อนค่ะครูแนนก็มีเรื่องที่ครูแนนประทับใจนะคะในช่วงวัยครูแนนเด็กๆนั้นครูแนนชอบวิ่งไหนใครชอบวิ่งเก่งมากค่ะเอามือลงนะคะครูแนนชอบวิ่งแข่งขันมากทุกๆปีที่มีการแข่งกีฬาสีครูแนนก็จะเข้าไปแข่งขันเป็นนักกีฬาแข่งวิ่งเร็วนะคะในปีนั้นครูแนนวิ่งได้ชนะเลิศนะคะวิ่งได้ลำดับที่1เลยครูแนนก็ได้เหรียญทองครูแนนดีใจมากนำเหรียญทองนี้ไปอวดคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ครูแนนชื่นชอบและประทับใจนะคะอันนี้และครูแนนชอบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ณตอนที่ครูแนนเด็กๆนะคะครูแนนก็เข้าร่วมหูครูแนนชอบมากนะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจแล้วครูแนนก็นึกถึงนะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเป็นสิ่งที่ครูแนนประทับใจซึ่งเด็กๆกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่5อาจจะมีเรื่องที่ตนเองประทับใจทุกๆคนมีแน่นอนนะคะหรือบางทีเราไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวหรือจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในชีวิตเรานั่นเองค่ะคุณแอนจะขอยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่เราอาจจะมีทั้งเรื่องที่ประทับใจมีความสุขอย่างเช่นเลยปีที่แล้วครอบครัวจัดฉลองวันเกิดคุณพ่อให้ของขวัญที่ฉันอยากได้ฉันดีใจมากนะคะปีที่แล้วกลุ่มที่5คะปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นคะ
2: เกิดขึ้นแล
1: ้
2: ว
1: เป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะ
2: อด
1: ี
2: ต
1: นะคะต่อมาภาพที่2เลยปีนี้ฉันตื่นเช้าเตรียมของตักบาตรทำบุญในวันคล้ายวันเกิดไหนๆใครที่ตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรทุกเช้าเลยมีไหมคะ
2: ม
1: ีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไป

0: เหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์แบบนี้ลักษณะนี้ใครเคยพบเจอบ้าง
1: หนูค่ะหนูเคยวิ่งเป็นที่1ค่ะ
0: โอ้โหกลุ่มที่2บอกว่าชนาการบอกว่าหนูเคยวิ่งได้ที่1เหมือนคุณแนนเลยคุณแนนก็ประทับใจนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างปีนี้ฉันวิ่งแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศฉันดีใจและภูมิใจในตัวเองมากเป็นเหตุการณ์ที่ฉันประทับใจนักเรียนปลายทางคนไหนชอบวิ่งมากคะนักเรียนต้นทางของเราชอบวิ่งทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางชอบวิ่งนะคะก็ต้องเป็นยังไงลูกวอร์มร่างกายตัวเองให้เป็นยังไงแข็งแรงนะคะก่อนจะวิ่งเราจะต้องมีการวอร์มร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะคะต้องมีความขยันฝึกซ้อมนั่นเองต่อมาเอ๊ะกิจกรรมภาพแรกเขาไปทำอะไรกันคะ
1: ไปทะเ
0: ลน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวทะเลเมื่อ3ปีที่แล้วฉันไปเที่ยวทะเลจะได้เจอกับเพื่อนๆและได้เจอกับเพื่อนๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังคะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองโอ้โหผ่านมากี่ปีแล้วลูกผ่านมา3ปีแล้วนะคะแต่เรื่องราวเหล่านี้นะคะยังเป็นอยู่ในความทรงจำอยู่ในความประทับใจนะคะที่เราเคยไปเที่ยวทะเลนั่นเองต่อมาเมื่อวานคุณพ่อพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ฉันตื่นเต้นมากเพราะเจอสัตว์หลายชนิดเลยไหนใครเคยไปเที่ยวสวนสัตว์คะโอ้โหเจอสัตว์หลายชนิดเลยน่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณแนนขอถามนักเรียนปลายทางสินักเรียนปลายทางเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมคะนักเรียนต้นทางกระซิบมาบอกว่าเคยทุกคนเลยเคยไปเที่ยวสวนสัตว์และชอบมากนักเรียนปลายทางล่ะคะโอเคปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางกระซิบมาบอกนักเรียนต้นทางว่าเราก็เคยไปส่วนนักเรียนต้นทางล่ะคะ
1: เคยไป
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: บางคนก็บอกว่าชอบมากแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบเพราะว่ากลัวสัตว์นั่นเองบางสัตว์บางชนิดตัวใหญ่ไหมลูก
1: ตั
0: วใหญ่เวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว
1: ์
0: เวลาที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์เราควรเอาไม้ไปแหย่สัตว์ไหมคะ
1: ไม
0: ่เนาะเดี๋ยวจะสัตว์จะเกิดความหงุดหงิดนะคะอาจจะทำร้ายเราได้ค่ะใช่แล้วต่อมาคุณแนนอยากจะถามว่ากลุ่มไหนเอ่ยคุณแนนจะถามกลุ่มไหนดีนะนักเรียนปลายทางคะคุณแนนอยากจะถามว่าตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้นะคะจนถึงณตอนนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบ้างมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับเราบ้างไหมคะในวันนี
1: ้
0: มีคุณแนนขอตัวอย่างจากประภัสราหน่อยค่ะประภัสรายกมืออยากจะตอบกับครูแนนตอบได้เลยค่ะมีเหตุการณ์อะไรคะที่เกิดขึ้นที่มันสำคัญกับเรา
2: วันเกิดค่ะ
0: โอ้วันนี้เป็นวันเกิดเหรอลูกวันนี้เป็นวันเกิดของประภัสราสุขสันต์วันเกิดเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดเพื่อนนอกรอบเนาะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญกับตัวเราบ้างไหมคะน่าจะมีแน่นอนลองเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูฟังด้วยนะคะเด็กๆคะคุณเอนมีฟังคุณเอนมีนักเรียนเคยร้องเพลงกันไกลไขผ้าไหมไหมคะ
1: เคย
0: นะคะกันไกลกันไกลเอามือไขว้กันนักเรียนปลายทางคะลองทำท่าทางประกอบด้วยนะคะแต่คุณเนนมีกติกาว่า เราจะไม่ใช้เสียงกติกาของคุณเนนบอกว่ายังไงคะ
1: ไม่ใช้เสียง
0: ห้องนี้จะไม่มีเสียงไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนมีเสียงนักเรียนปลายทางคะลองดูพื้นข้างๆนะคะว่าใครคุยกันเสียงดังกติกาของการร้องเพลงครั้งนี้เราจะไม่มีเสียงแต่เราจะทำท่าทางประกอบจะมีเสียงแค่ครูแนนคนเดียวนั่นเองกติกาของครูแนนว่าอย่างไรคะกติกาของครูแนนว่าไม่มีเสียงกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางคะกติกาของเราจะไม่มีเสียงให้เราทำท่าทางประกอบเท่านั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนลองตั้งสติมีสมาธิให้ทำท่าทางประกอบพร้อมกับคุณแนนนะคะกรรไกรเราจะไม่มีเสียงนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5050 2บาท1ใบไม่มีเสียงนะคะเวลาที่เราเอาลงก็ไม่มีเสียงนะคะ2บาท50กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50นักเรียนมีสมาธิหรือยังเอ่ยไปว่างๆนักเรียนสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเพลงกรรไกรไข่ผ้าไหมนะคะทีนี้นักเรียนพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้กันต่อนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วคือนิ่งนะคะเราจะไม่ใช้เสียงนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็กระซิบมาบอกว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเมื่อเช้าคุณแนนนะคะเห็นเหตุการณ์หนึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณแนนขับรถเข้ามาในโรงเรียนคุณแนนก็เห็นนักเรียน1คนเป็นผู้หญิงร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนผู้ปกครองก็พยายามปลอบนะคะปลอบยังไงนักเรียนหญิงคนนั้นก็ไม่หยุดสักทีนะคะพอเดินเข้ามาก็คุณแนนก็ลองกอดแล้วก็ถามเขาว่าทำไมหนูไม่อยากมาโรงเรียนน้องเขาตอบว่าพอเพื่อนแกล้งค่ะการแกล้งกันดีไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ดีคุณแนนเลยรู้สึกว่าการที่เราแกล้งเพื่อนโดยไม่มีขีดจำกัดนะคะแกล้งเพื่อนมากเกินไปทำให้เพื่อนไม่อยากมาโรงเรียนดีไหมคะไม่ดีดังนั้นเราจะเล่นจะพูดจะจาอะไรเราต้องระมัดระวังบางทีอาจจะไปกระทบอะไรกระทบจิตใจของเพื่อนจนทำให้เพื่อนไม่อยากมาโรงเรียนนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่เราควรระมัดระวังเราจะเล่นได้แต่เราต้องคำนึงถึงจิตใจเพื่อนด้วยไหมคะคำนึงถึงจิตใจเพื่อนด้วยนะคะสิ่งสำคัญเลยคือวาจาของเราจะพูดจะจาอะไรเราต้องนึกถึงจิตใจของเพื่อนด้วยนะคะไม่แกล้งเพื่อนจนรุนแรงเกินไปจนเพื่อนไม่อยากมาโรงเรียนนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแนนก็ได้บอกได้อบรมไปละนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณแนนเพิ่งเจอมาเมื่อเช้านี้เองนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คุณแนนคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นมีหลายเหตุการณ์เราโดนล้อเลียนแกล้งกันเป็นยังไงลูกไม่ดีเลยเพื่อนก็จะเกิดความเศร้าใจเสียใจและไม่อยากมาโรงเรียนเป็นผลกระทบนะคะ นี่เองนั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องบางทีต้องแก้ไขปัญหาต้องตัดสินใจนะคะหรือเป็นเหตุการณ์ที่โอ้ฉันประทับใจมากวันนี้ฉันนั่งเรียนตั้งใจเรียนและตอบคำถามในรายวิชาภาษาไทยได้อุ้ยฉันภูมิใจมากเดี๋ยววันนี้กลับไปฉันจะไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนี่ก็คือเหตุการณ์ในหนึ่งวันที่ฉันประทับใจนะคะอุ้ยวันนี้คุณครูชมฉันว่าฉันไหว้สวยนักเรียนปลายทางมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจในหนึ่งวันลองเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูฟังได้นะคะซึ่งหลายๆเหตุการณ์ทำให้เราประทับใจและภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีบางเหตุการณ์ที่ทำให้เราเป็นไงลูกเศร้าใจเสียใจนะคะทีนี้จะเป็นกิจกรรมที่ครูแนนจะให้เด็กๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าในชีวิตของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์อะไรที่ฉันเป็นยังไงประทับใจหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันอยากเล่าอยากเล่าให้เพื่อนฟังตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตหรือเด็กๆอาจจะบอกว่าวุ้ยโตขึ้นฉันอยากเป็นคุณหมอวุ้ยโตขึ้นฉันอยากเป็นตำรวจโตขึ้นฉันอยากเป็นคุณครูสอนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตลองให้เด็กๆลองเล่าให้เพื่อนๆหรือคุณครูฟังได้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราจะเล่าประสบการณ์ต่างๆในกลุ่มนะคะลองแลกเปลี่ยนกันเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเล่าให้กันฟังเลยลูกโนอาจจะจับคู่กันก็ได้คุณแนนให้เวลา3นาทีลองเล่าหันหน้าเข้าหากันเล่าให้กันฟังสิลองเล่าให้กันฟังว่าหนูมีเหตุการณ์อะไรที่มันประทับใจมันหนูจับคู่กับเพื่อนได้เล่าให้เพื่อนฟังจับได้ลูกจับได้ใครเล่าก่อนเปาวิชุดได้เด็กๆไม่จำเป็นต้องจับคู่ก็ได้เราอาจจะเป็นยังไงลูกเราอาจจะแชร์เรื่องราวกันให้เพื่อนฟังทั้งหมดก็ได้ใครเริ่มก่อนเป็นสิ่งที่เราประทับใจก็ได้ลูกเป็นสิ่งที่เราประทับใจก็ได้เดี๋ยวคุณแนนจะสุ่มนะอันนี้เล่ายังเดี๋ยวคุณแนนจะขอตัวอย่างนะคะ1คนหนูนาเดียมีอะไรที่จะเล่าให้เพื่อนฟังไหมไม่มีเลยเหรอลูกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหนูมีว่าไงลูก
3: อันต่อไปอยากเป็นผู้ใหญ่ห
0: ืออ
3: ันต่อไปอยากเป็นช่างแต่งหน
0: ้
3: า
0: โอ้ยอยากเป็นช่างแต่งหน้ายังรอเป็นช่างทำผมโอเคนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไงตั้งใจเรียนเก่งมากคนอื่นๆมีอะไรจะเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมกลุ่มที่สี่เล่าอะไรให้เพื่อนฟังเล่าเลยอะไรตาย
3: แล้วหมาตัวสีแดงก็ตาย
0: หรอมันเป็นเรื่องที่เราเศร้าใจใช่ไหมลูกมันผ่านมายังผ่านมาแล้วเนาะโอเคกลุ่มที่ห้ามีเรื่องราวอะไรที่เล่าให้เพื่อนฟัง
4: คุณได้สวนน้ำ
0: โอชอบไหม
4: สวนน้ำแม่
0: แสดงว่าเหตุการณ์นี้หนูชอบใช่ไหมลูกประทับใจ
5: เหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจค่ะ
0: มีเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจ
5: ไปเล่นน้ำแล้วคุณพาเข้าเก่า
0: มีทั้งเรื่องที่ประทับใจและไม่ประทับใจเยี่ยมโอเคค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้นะคะเราก็ได้มีการเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังครูแนนได้ยินนักเรียนปลายทางกระซิบมาบอกครูแนนว่าคุณครูคะคุณครูครับผมมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่2นะคะทีนี้ครูแนนจะขอตัวแทนกลุ่มที่กลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญหน้าห้องเลยค่ะเด็กๆคะทีนี้หันหน้ามามองเพื่อนๆหันหน้ามามองเพื่อนนะคะน้องกมลรัตน้องกมลรัตจะออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังว่าเป็ดมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราคะที่เราประทับใจหรือไม่ประทับใจก็ได้ลูก
2: ประทับใจค่ะ
0: ประทับใจคือเรื่องอะไรคะ
2: เรื่องคุณหมอค่ะ
0: เรื่องคุณหมอคุณหมอเป็นยังไงเอ่ย
2: คุณหมอชื่อตรวจคนไข้ค่ะ
0: คุณหมอตรวจคนไข้ทำไมหนูถึงประทับใจคะ
2: เพราะว่าจะได้มีทักษะเยอะค่ะ
0: จะได้มีทักษะเยอะหนูอยากเป็นคุณหมอหรอคะ
2: ใช
0: ่อ๋อคือเพื่อนเห็นคุณหมอช่วยเหลือคนใช่ไหมคะช่วยรักษาคนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นคุณหมอนะคะดังนั้นการที่กมลรัตจะเป็นคุณหมอได้จะต้องทำยังไงลูกจะต้อง
2: ตั้งใจเรียน
0: จะต้องตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่กมลรัตได้พบเจอนะคะเห็นคุณหมอตรวจคนไข้แล้วโอ้โหฉันก็อยากเป็นคุณหมอด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะครูแนนขอสรุปกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ให้คนอื่นฟังก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการที่เราได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆเป็นการระบายนะคะบางทีสิ่งที่เราไม่สบายใจเป็นเหตุการณ์ที่เราเศร้าใจการที่เราได้เล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นเข้าใจนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เป็นยังไงดีขึ้นนะคะอาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขในเหตุการณ์นั้นนั่นเองค่ะก็เป็นการแชร์เรื่องราวให้กันฟังเนาะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการทำใบงานของเรานะคะคือใบงานที่4เรื่องการระบุช่วงเวลานั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนนำคำช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตไปเติมลงหน้าประโยคที่ครูกำหนดให้นะคะคุณครูปลายทางรบกวนแจกใบงานที่4เรื่องการระบุช่วงเวลาให้นักเรียนด้วยรวมทั้งอธิบายอ่านให้นักเรียนฟังให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยค่ะทีนี้ให้นักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานขึ้นมาหรือถ้าเราไม่มีใบงานสามารถทำในสมุดได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางของเรานะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยโดยที่นักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้า57นั่นเองค่ะเจอหรือยังคะกลุ่มไหนเจอให้อมมะนาวไว้ครูแนนจะได้รู้กลุ่มไหนเจอให้อมมะนาวกลุ่มไหนเจอให้อมมะนาวไว้เลยกลุ่มที่5อมมะนาวแล้วนะ คะกลุ่มที่5อมมะนาวแล้วทีนี้ครูแนนจะขอชี้แจงแล้วก็นำนักเรียนในการอ่านนะคะนักเรียนปลายทางดูไปทีละข้อตามครูแนนได้เลยนะคะครูแนนมีคำสามคำนะคะมีคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยให้นักเรียนอ่านประโยคที่ครูแนนกำหนดให้นะคะแล้วนำคำสามคำนี้เลือกมาเติมนะคะว่าประโยคที่ครูแนนกำหนดนั้นเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะครูแนนจะนำนักเรียนอ่านทีละข้อและให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันและนำคำไปเติมนะคะประโยคแรกค่ะพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเติมลงไปค่ะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนักเรียนปลายทางนำคำไปเติมได้เลยนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเติมเลยนะคะเดี๋ยวครูแนนจะเฉลยให้อีกทีหนึ่งต่อไปนะคะเด็กๆฟังก่อนนะคะฟังก่อนวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ประโยคที่2นะคะวันนี้ฉันเรียนวิชาประวัติศาสตร์ง่ายมากๆเลยนะคะแค่นักเรียนรู้จักคำบอกช่วงเวลาซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่3ที่ผ่านมานั่นเองวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะประโยคที่2อดีตปัจจุบันหรืออนาคตกลุ่มที่4ทำเรียบร้อยแล้วหรอคะทำได้เลยค่ะนำไปเติมเลยใครที่สามารถทำได้ทำไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะประโยคที่3ประโยคที่3ตอนนี้น้ำเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ตอนนี้น้ำเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นำไปเติมได้เลยนะคะใครที่สามารถอ่านและวิเคราะห์ได้นักเรียนทำไปได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสงสัยในประเด็นไหนถามคุณครูปลายทางได้เลยต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่เดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่ต่อไปนะคะเดือนนี้ที่โรงเรียนของแก้วแข่งกีฬาสีเดือนนี้ที่โรงเรียนของแก้วแข่งกีฬาสีต่อไปค่ะปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนวิเคราะห์ได้เลยว่าประโยคที่ครูแนนกำหนดให้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะง่ายไหมคะง่ายนั่นเองต่อมา2ประโยคสุดท้ายนะคะปีหน้าใหม่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีหน้าใหม่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ต่อไปนะคะข้อความสุดท้ายประโยคสุดท้ายเลยเมื่อวานนี้ฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวเมื่อวานนี้ฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวนั่นเองนักเรียนปลายทางสามารถเติมได้ไหมคะเติมได้แน่นอนเลยเพราะว่าเป็น สิ่งที่ครูแนนได้สอนมาแล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองเกี่ยวกับคำบอกช่วงเวลา

0: นักเรียนปลายทางของเราเรียบร้อยหรือยังเอ่ยโอ้โหคุณแนนเห็นบางคนนะคะเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยสงสัยในข้อไหนประเด็นไหนสอบถามคุณครูได้เลยนะคะกลุ่มที่1ก็เรียบร้อยกันหลายคนแล้วนะคะค่ะเราไม่คุ้นเลยค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้แ
0: ล้วเหรอคะโอเคก็รู้แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเราเข้าใจคะทำไมลูกอ่านว่าอะไรเหรอคะทำไมคะเดือนนี้ปัจจุบันถูกแล้วค่ะทีนี้มองมาที่คุณแนนค่ะทุกคนวางอุปกรณ์ทุกคนวางดินสอกลุ่มไหนยังไม่วางดินสอเอ่ยทีนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเติมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยน่าจะเรียบร้อยกันแล้วนะคะทีนี้นักเรียนปลายทางของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะคุณแนนให้วางดินสอก่อนแล้วมองมาที่คุณแนนกลุ่มที่5คะวางดินสอแล้ววางมองมาที่คุณแนนก่อนนะคะโอเคทีนี้คุณแนนจะเฉลยใบงานให้นักเรียนนะคะถ้านักเรียนคนใดทำเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองนะคะแต่สำหรับคนที่ทำยังไม่เรียบร้อยก็ให้ดูแล้วก็วิเคราะห์นะคะและนำไปเติมให้เรียบร้อยนั่นเองเฉลยใบงานที่4เรื่องเหตุการณ์ในชีวิตเรานะคะประโยคแรกพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นเรื่องราวอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะอนาคตนั่นเองนะคะต่อมาพรุ่งวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในปัจจุบันนะคะคุณแนนได้ยินเสียงจากกลุ่มไหนนะนักเรียนปลายทางตั้งใจดีมากเลยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยค่ะประโยคต่อมานะคะตอนนี้น้ำเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะตอนนี้ก็คือเรื่องราวในปัจจุบันนั่นเองเดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่เป็นเรื่องราวในอนาคตเดือนนี้ที่โรงเรียนของแก้วแข่งกีฬาสีเป็นเรื่องราวในปัจจุบันปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะและ2ประโยคสุดท้ายปีหน้าใหม่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเป็นเรื่องราวในอนาคตและสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวเป็นเรื่องราวในอดีตนั่นเองค่ะถ้านักเรียนตอบผิดนะคะก็ให้นักเรียนแก้ไขได้นั่นเองนะครับเพิ่มเติมได้แล้วสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของเหตุการณ์ในชีวิตเรานั่นเองนะคะซึ่งการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเล่าให้คนอื่นฟังได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรมีและสามารถแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเหตุการณ์ในชีวิตเรามีทั้งเรื่องที่มีความสุขเศร้าใจเสียใจนะคะแต่ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นแล้วเรื่องราวในอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราจึงควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าทำไมฉันไม่ทำแบบนี้นะคะฝากให้นักเรียนปลายทางนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วให้เรานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปก็คือวิธีการสืบค้นข้อมูลสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องสืบค้น2สำเนาทะเบียนบ้าน

3สูติบัตร4บัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งในข้อ2ถึงข้อ4อาจจะรบกวนให้คุณครูปลายทางนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษานะคะว่า

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแหมบปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการที่ผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะใครรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองมีความสุขแล้วบ้างใครรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ค่อยมีความสุขเลยค่ะครูแหม่มนี่เด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีหลากหลายอารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเราแตกต่างกันได้แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะเอาละค่ะเช้านี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักเสียงหัวเราะนี่เด็กๆลองหัวเราะให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะหัวเราะหนึ่งครั้งโอ้โหเด็กๆมีความสุขหัวเราะหนึ่งครั้งค่ะหัวเราะหนึ่งครั้งหัวเราะสองครั้งหัวเราะสามครั้งหัวเราะสี่ครั้งโอ้โหเด็กๆนายใครอยากหัวเราะให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางดูบ้างคะณัฐวัฒน์ค่ะณัฐวัฒน์ยืนขึ้นแล้วหัวเราะให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่เพื่อนๆต้นทางของเรานะคะดูว่าเพื่อนมีความสุขแค่ไหนหัวเราะให้เพื่อนฟังหนึ่งสองสามนี่น่ารักเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเชื่อว่าเช้านี้นะคะเด็กๆก็น่าจะมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆได้ดูด้วยให้เด็กๆเล่นเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับผิดเด็กๆลองดูว่ามีส่วนไหนที่แตกต่างกันมากน้ำมือจับหูค่ะ1 2เด็กๆปลายทางคนไหนเห็นแล้วบ้าง3ค่ะน้องค่ะชนาการค่ะน้องชนาการบอกคุณครูหน่อยค่ะน้องชนาการมาวงกลมก็ได้ค่ะน้องชนาการเห็นว่าตรงไหนที่แตกต่างกันบ้างคะเดี๋ยวตอบให้เพื่อนๆอยู่ปลายทางดูก่อนค่ะว่าหนูคิดว่าตรงไหนที่แตกต่างกันคะ
1: ตรงน
0: ี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้น้องวงกลมได้เลยค่ะวงกลมฝั่งนี้ด้วยค่ะคนอื่นๆดูไว้นะคะว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกันเอาละค่ะภาพต่อไปเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2มีภาพไหนอีกคะเด็กๆ3น้องอีฟค่ะน้องอีฟน้องอีฟบอกครูแหม่มหน่อยว่าน้องอีฟเห็นว่า2ภาพนี้มีอะไรที่แตกต่างกันคะ
1: นก
0: นกวงกลมได้เลยค่ะวงกลมฝั่งนี้ก่อนก็ได้ค่ะถึงไหมเอ่ยนกนะคะน้องอีฟบอกว่านกไม่มีค่ะครูแหม่มนี่เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้น้องอีฟค่ะต่อไปค่ะเด็กๆยังมีอีกไหมคะ
2: ม
0: ีอีกเตรียมความพร้อมนำมือจับหูของเราไว้ค่ะ1 2 3น้องปณิดาค่ะน้องปณิดาบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางก่อนค่ะว่ามีตรงไหนที่แตกต่างกันคะ
3: ดอกไม
0: ้ดอกไม้วงกลมได้เลยค่ะดอกไม้ดอกไม้สีอะไรคะ
4: ชมพ
0: ูวงกลมฝั่งนี้ด้วยค่ะหมดหรือยังคะเด็กๆยังไม่หมดนะคะเอาละค่ะเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องตะวันค่ะมีสิ่งไหนที่แตกต่างกันคะน้องตะวันบอกเพื่อนๆอยู่ปลายทางก่อนค่ะ
5: จมูก
0: วงกลมได้เลยค่ะนี่จมูกแตกต่างกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะหมดหรือยังคะโอ้โหยังไม่หมดอีกเด็กๆแสดงว่าเด็กๆรับประทานผักบุ้งบ่อยใช่ไหมคะถ้ารับประทานผักบุ้งบ่อยสายตาเราจะดีเอาละค่ะเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องค่ะมาเลยค่ะยังมีตรงไหนอีกคะที่แตกต่างกันน้องธนพร
1: กระดูกค่ะ
0: กระดูกวงกลมได้เลยค่ะฝั่งซ้ายเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่ามีกระดูกกี่อันหนึ่งอันเด็กๆปลายทางอย่าลืมสังเกตรูปภาพนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันได้เลยนะคะหมดหรือยังคะไหนใครคิดว่าหมดแล้วยกมือไหนใครคิดว่ายังไม่หมดนี่คนที่ยังไม่หมดคิดว่ามีตรงไหนอีกคะเอามือจมูกไว้ค่ะนี่หนึ่งสองสามค่ะน้องประภัสราค่ะน้องประภัสราบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าตรงไหนแตกต่างกันคะ
1: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆมันเป็นอย่างไรคะฝั่งซ้ายก้อนเมฆจะเป็นอย่างไรคะ
1: แหลมค่ะ
0: แหลมเอาละค่ะน้องเชิญวงกลมได้เลยค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เลยก้อนเมฆจะแหลมนั่นเองนะคะส่วนฝั่งขวาจะไม่มีส่วนที่แหลมออกมานะคะเก่งมากๆเลยค่ะหมดหรือยังคะเด็กๆหมดหรือยังคะใครคิดว่าหมดแล้วยกมือใครคิดว่ายังไม่หมดคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพ2ภาพนี้มีจุดที่แตกต่างกันหมดหรือยังคะ
2: หมดแล้ว
0: เอาละค่ะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาอ่านคำศัพท์ที่ได้จากรูปภาพนี้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะเด็กๆได้ออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าน
2: ก
0: ก็จะมีนกที่แตกต่างกันนะคะภาพที่สองค่ะ
2: นก
0: ดอกไม้ออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ดอกไม้
0: คำนี้ค่ะ
2: กระด
0: ู
2: ก
0: เด็กๆออกเสียงให้ถูกต้องค่ะกระดูก
2: กระด
0: ู
2: ก
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำนี้ค่ะ
2: จม
0: ูกเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะจมูกต่อไปค่ะคำต่อไป
2: เมฆ
0: ได้ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
2: เมฆ
0: และสุดท้ายเลขหนึ่งในบ้านของเราใช่ไหมคะเด็กๆเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น
2: ต
0: ัวเลขนะคะได้ออกเสียงหนึ่งครั้ง
2: ตัวเลข
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ต
0: ั
2: วเลข
0: เด็กๆลองดูว่าคำศัพท์ทั้ง6คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะน้องกมลรัตค่ะน้องกมลรัตบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ทั้ง6คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะ
3: กอไก่ค่ะ
0: มีกอไก่เป็นอะไรคะ
3: เป็นพยัญชนะต้นค่ะ
0: มีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นยังไม่ถูกค่ะน้องพักวลัยค่ะมีตัวไหนที่เหมือนกันคะ
4: กอไก่ค่ะ
0: มีกอไก่ทำไมคะมีกอไก่เป็นอย่างไรเอ่ย
4: มีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดคำว่าอะไรบ้างในเด็กบอกครูแหม่มหน่อยค่ะคำแรกคือคำว่าน
2: ก
0: นะคะนกนกตัวไหนอีกคะคำว่าดอกคำว่าอะไรอีกคะกระดูกพยางค์ที่ออกเสียงว่ากระหรือดูกที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดดูกนะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะจมูกอ้าวเด็กๆคะแล้วคำว่าเมฆกับตัวเลขไม่ได้มีกอไก่เป็นตัวสะกดแต่ทั้ง6คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันใครพอที่จะเดาได้บ้างคะน้องค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์บอกคุณแหม่มหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ที่เหลือคำว่าเมฆกับตัวเลขมีอะไรที่เหมือนกับคำศัพท์ที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดคะ
5: ออกเสียงคล้ายกันครับ
0: ออกเสียงคล้ายกันคือออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
5: กอไก่ค่ะ
0: ปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือคำศัพท์ทั้ง6คำนี้นะคะเด็กๆจะมีบางตัวก็จะมีกอไก่เป็นตัวสะกดบางตัวก็จะออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็คือในเรื่องของเรียนรู้มาตรากกนั่นเองนะคะมาตรากกจะเป็นอย่างไรเด็กๆต้องติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องบอกลักษณะมาตรากกได้ยกตัวอย่างคำมาตรากกได้อ่านและเขียนคำมาตรากกนะคะ รวมทั้งสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะบอกเลยค่ะเด็กๆว่าวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆทำนะคะและเกมที่สนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆอย่าพลาดนะคะวันนี้ต้องตั้งใจเรียนและต้องดูนะคะรวมทั้งออกเสียงคำให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะมาตรากกนะคะลักษณะก็คือเขาจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราจากที่เราเรียนมาหลายๆมาตรามาตรากงมาตรากมมาตราโกมาตราเกยนะคะก็จะมีตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเขาจะเรียกว่าเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราแต่มาตรากกจะพิเศษแล้วนะคะเด็กๆก็คือเขาจะมีตัวสะกดหลายตัวเรียกว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะแน่นอนตัวแรกจะต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดตัวอะไรคะกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองนอกจากนั้นเขายังพาเพื่อนที่เป็นตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเนี่ยมาตามมาด้วยนะคะก็คือจะมีตัวขอได้เดาเสียงค่ะ
2: ขอ
0: ครูแม่มีวิธีการจำง่ายๆมาตรากกมีตัวสะกดอยู่4ตัวเราเรียกว่าไก่
2: ไข
0: ่ควาย
2: ระ
0: ฆังขออีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากกมี4ตัวได้แก่
2: ไก่ไข่ควาย
0: ถ้าเด็กๆเห็นตัวสะกด4ตัวนี้นะคะปรากฏอยู่ด้านหลังของคำนะคะให้เด็กๆคิดไว้เลยก่อนเลยนะคะว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตรากกนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างก็ไก่ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะปากศอกเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะครก
2: ร
0: ัก ลู
2: ก
0: ผัก ต่อไปค่ะขอสุ่มเลขที่ค่ะเลขที่10ค่ะใครเอ่ยเลขที่10ค่ะ10ค่ะใครเอ่ยน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่าใช้ไมค์ออกเสียงได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าม
6: ุกครับ
0: มุกนี้ใครรู้บ้างว่าหมายถึงอะไร
2: ใครรู้
0: หมายถึงอะไรคะ
2: ไข่ม
0: ุ
2: ก
0: ใช่หรือเปล่าหมายถึงอะไรคะ
6: ไข่มุก
0: หมายถึงอะไรเอ่ย
6: ไข่ม
0: ุกเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยทายคำนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: โลก
0: เดี๋ยวเสียงพร้อมกันค่ะโลก
2: โลก
0: โล
2: ก
0: คำนี้ค่ะ
2: แตก
0: เอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะแตกต่อไปค่ะเด็กๆคำที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดบ้างขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ส
0: ุเด็กๆเสียงค่ะสุก
2: ส
0: ุ
2: ก
0: มุก
2: ม
0: ุ
2: ก
0: มุกคำว่ามุกเจอ2คำแล้วก็คือคำที่มีตัว
2: ก
0: ็ไก่เป็นตัวสะกดและตัวขอไข่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
2: สุนั
0: ขเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
2: ส
0: ุนัขแปลว่าอะไรคะเด็กๆน้องหมานั่นเองนะคะถ้าจะสุภาพนะคะเราจะก็จะใช้คำว่าสุนัขนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: เลข
0: เอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะเลข
2: เลข
0: เลขคำนี้ใครอ่านได้บ้าง
2: สุ
0: ออกเสียงพร้อมกันค่ะ
2: ส
0: ุ
2: ขภาพ
0: สุขภาพต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
2: ประม
0: ุขเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะประมุขเอาละค่ะต่อไปตัวคอควายกลุ่มที่1ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ภาค
0: เดี๋ยวเสียงค่ะภาค
2: ภาค
0: กลุ่มที่1เหมือนเดิมค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: โรค
0: เดี๋ยวเสียงค่ะ
2: โรค
0: โรคกลุ่มที่1ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ประโยค
0: เดี๋ยวเสียงค่ะประโยค
2: ประโยค
0: ต่อไปกลุ่มที่2ค่ะนี่เลยคำนี้ได้มั้ยคะกลุ่ม2คำนี้คำแรกออกเสียงว่า
2: ว
0: ิหกวิหกได้ออกเสียงค่ะวิหก
2: ว
0: ิ
2: หก
0: วิหกแปลว่านกนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบุคคล
2: บ
0: ุ
2: คคล
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะนี่คำนี้นะคะอ่านได้ไหมคะลองดูนะคะเด็กๆคำนี้กลุ่มที่3ออกเสียงว่าอัคคีเก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะอัคคีอัคคีนี้แปลว่าอะไรคะ แปลว่าเพลิงหรือว่าไฟนั่นเองแล้ววิหกเมื่อสักครู่นี้แปลว่าอะไรนะคะ
2: นก
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้กลุ่มที่4ค่ะออกเสียงว่า
2: สามัคค
0: ีอย่าเย็นมากๆเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะสามัคคี
2: สามัคค
0: ีอีก1ครั้งค่ะสามัคคีต่อไปกลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: บริจาค
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบริจาคยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและตัวสุดท้ายตัวคอระฆังนะคะในสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2

0: มีคำศัพท์ที่เหมาะสมกับเด็กๆนะคะให้เด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคำว่าเมฆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเสียงขำเมฆ
1: เมฆ
0: เมฆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมหาคู่ให้เจอโดยนะคะนี่เลยเด็กๆดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างของครูแมมคุณแมมมีตัวอย่างมาให้ก็คือคุณครูจะให้เด็กๆเลือกคำศัพท์นะคะที่อยู่ในกรอบนี้ลงไปเขียนในกระดาษที่คุณครูทั้งต้นทางและคุณครูปลายทางเตรียมให้นะคะก็คือกระดาษรูปวงกลมอย่างนี้นะคะจำนวน5คำด้วยกันนะคะเด็กๆอาจจะเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่หรือตัวหนังสือตัวเล็กก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะก่อนที่เราจะนำคำนะคะไปเขียนคำลงในเกมของเราได้นะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะคำนี้ค่ะใครอยากออกมาอ่านบ้างคะกลุ่มที่1 2คนค่ะมาค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้ได้ให้เด็กๆออกเสียงตามนะคะอ่านตามค่ะคำนี้อ่านว่า
2: ปาก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะปาก
1: ปาก
0: ปากเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ศอก
0: ศอกเด็กๆออกเสียงค่ะศอก
1: ศอก
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2 2คนค่ะมาเลยค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าหันไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ครกค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะครก
1: ครก
0: ต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าร
2: ักค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะรักรักต่อไปกลุ่มที่3 2คนค่ะมาค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่ายืนตรงนี้ค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
2: ลูก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะลู
1: ก
0: ลู
1: ก
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ผัก
0: มองเพื่อนด้วยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ผักค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะผัก
1: ผ
0: ัก ผักต่อไปกลุ่มที่4 2คนค่ะกลุ่มที่4มาเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าม
2: ุกค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะมุก
1: ม
0: ุ
1: กค่ะ
0: มุ
1: ก
0: นี่คุณแหม่มจะเฉลยแล้วว่ามุกนี้หมายถึงอะไรมุกนี้เด็กๆคิดว่าหมายถึงอะไรคะน้องอีฟคิดว่ามุกนี้หมายถึงอะไรคะ
2: โอ้ค
0: ่
2: ะ
0: ไข่มุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมออุกอมุกหมายถึงไข่มุกนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: สุนัก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสุ
1: น
0: ัก สุนักต่อไปกลุ่มที่5 2คนค่ะมาฝั่งนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เลขค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะเลข
1: เลข
0: ต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: สุค่ะ
0: ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
2: สุค่ะ
0: สุเด็กๆออกเสียงค่ะสุ
1: ส
0: ุ
1: ส
0: ุยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะมุก
1: ม
0: ุ
1: ก
0: มุกนี้หมายถึงอะไรมุกตลกนะคะต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี
1: ้
0: คำนี้ค่ะวิหกเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: ว
0: ิ
1: หก
0: โรค
1: ประโยค
0: บุคคลสามัคคี
1: อ
0: ัคคีแปลว่าอะไรคะเริงหรือไฟก็ได้และสุดท้ายค่ะ
1: เมฆ
0: เอาละค่ะถ้ามีเวลาเหลือคุณครูอาจจะให้ตกแต่งนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลองหยิบกระดาษขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบกระดาษขึ้นมาได้เลยนายชูกระดาษให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่เลยกระดาษจะมีลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ลงไปกี่คำนะคะ5คำนะคะถ้ามีเวลาเหลือนะคะอาจจะได้ตกแต่งนิดหน่อยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะระหว่างที่เด็กๆทำนะคะคุณครูก็จะทำไปพร้อมๆกับเด็กๆเลยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเราจะเขียนคำศัพท์ทั้งหมด5คำนะคะโดยนำคำจากในสไลด์ของครูแหม่มนะคะนำมาเขียนนั่นเองนะคะใครเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีนะคะวาดภาพได้เลยค่ะ

เด็กๆปลายทางคนไหนมีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะตอนนี้เพื่อนๆปลายทางก็น่าจะกำลังตกแต่งแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำคำศัพท์เนี่ยไปกระจายตามแผ่นกระดาษของเราได้เลยนะคะคุณครูก็จะมีศิลปะเล็กน้อยนะคะสงสัยจะต้องไปเรียนกับครูตูนเพิ่มแล้วนะคะ

ละค่ะเด็กๆให้เวลาเด็กๆอีกกี่นาทีดีคะ5นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราจะมาเล่นเกมกันค่ะเด็กๆ

เด็กๆอยากให้คุณครูวาดรูปอะไรดีคะเด็กๆอยากให้คุณครูวาดรูปอะไรดีวาดรูปแมวได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองวาดรูปแมวนะคะ

วค่ะเด็กๆมีคนไหนยังไม่เสร็จไหมคะมีคนไหนยังไม่เสร็จไหมคะให้เวลาอีก2 นาทีค่ะ

ล้วค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วให้เด็กๆวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและโชว์ผลงานของตัวเองขึ้นมาค่ะโชว์ผลงานของตัวเองขึ้นมานะคะนี่ก็คือผลงานของคุณครูแหม่มนะคะและผลงานของเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมตามหาคู่ให้เจอกันค่ะเด็กๆคะเวลาที่เราเล่นเกมนะคะก็คือแผ่นนี้จะเป็นแผ่นของครูแหม่มแผ่นนี้จะเป็นของณัฐวัฒน์นะคะเวลาเราเล่นเราจะเล่นเป็นกลุ่มเราจะหาคำศัพท์ที่ด้านในเนี่ยเหมือนกันนะคะเด็กๆคำไหนที่เหมือนกันใครตาดีนะคะคนนั้นก็จะหาคำศัพท์เจอและจะได้เก็บแผ่นของเพื่อนนะคะไปเป็นสะสมของตัวเองเลยนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะเอาละค่ะคุณครูจะเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่กลุ่มที่5นะคะเด็กๆปลายทางสามารถเล่นไปได้เลยนะคะกลุ่มที่5ค่ะนี่เราจะแอบไว้ก่อนเราจะยังไม่ให้ใครเห็นคำศัพท์นะคะ1 2 3มี6วิหกนี่แบบนี้เข้าใจไหมคะก็คือของคุณครูนะคะจะมีคำว่าวิหกและของณัฐวัฒน์ก็จะมีคำว่าวิหกเหมือนกันนะคะครูแหม่มตาดีก่อนนะคะครูแหม่มก็จะได้แผ่นของน้องณัฐวัฒน์แบบนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆทุกกลุ่มเล่นได้เลยนะคะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เก็บขึ้นใหม่หนึ่งสองขยับมาค่ะหนึ่งสองสามวางแบบนี้นะคะเล่นได้ทุกกลุ่มเลยค่ะเอาละค่ะเล่นต่อได้เลยค่ะคนที่เหลือเล่นต่อได้เลย1 2 3วางได้เลยค่ะเอาให้เพื่อนค่ะเพื่อนหาเจอแล้วเอาให้เพื่อนค่ะแต่ละกลุ่มผู้ชนะนะคะจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นนะคะกลุ่มนี้ค่ะเด็กๆเล่นได้เลยค่ะเล่นได้เลยกลุ่มนี้1 2 3วางเลขเก็บแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วเก็บได้เลยต่อไปค่ะ1อย่าโชว์ให้เพื่อนดูสิคะ1

0: ใช้ความรุนแรงนะคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเพื่อนหาเจอแล้วเด็กๆก็จะต้องให้แผ่นกับเพื่อนไปนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะอย่าแอบดูค่ะอย่าแอบดูค่ะอันนี้ใครที่กินแล้วสามารถเก็บได้เลยค่ะ1 2 3
1: นี่
0: ใครเจอก่อนคะอ่ะช้าไม่ทันเพื่อนแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเล่นเกมหาคู่ให้เจอไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ครูแหม่มสังเกตเห็นเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะบางคนอาจจะมีการยื้อแย่งนะคะกระดาษกันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะเด็กๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนหาคําเจอแล้วเด็กๆก็ควรที่จะให้เพื่อนไปนะคะไม่ควรที่จะยื้อแย่งกันนะคะก็อาจจะทําให้เกมของเราเนี่ยหมดความสนุกได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดความรุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทำใบงานที่7กันค่ะชื่อใบงานว่าใบงานเรื่องมาตรากกนะคะนี่เลยหน้าตาของใบงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเราจะมาอ่านคำศัพท์คำแรกกันนะคะคำแรกเด็กๆลองดูว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
2: โรค
0: ภัยคำที่สองล่ะคะความสุขเก่งมากๆเลยค่ะคำที่สามค่ะ
2: ล
0: ู
2: ก
0: โลก4ค่ะ
2: บ
0: ุคคล5ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นฝุ่นที่สะสมบนเพดานของเราอยากใยนะคะคำนี้คืออยากใยนะคะต่อไปคำนี้ค่ะประมุข
2: ข
0: ้อศอก
2: เลขคณ
0: ิ
2: ต
0: จมูก
2: บริจาค
0: สามัคคี
2: สกปรก
0: ก้อนเมฆ
2: สุขภาพ
0: สุนัขเอาละค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่7ได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะจะใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะเด็กๆเปิดเลยอยู่หน้าไหนเอ่ยหน้าที่34ค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ34อ่ะแล้วค่ะเด็กๆยังมีคำศัพท์ที่ไม่หมดนะคะเด็กๆลองดูคำนี้คือคำว่าวิหกคำนี้คือคำว่าม ี
2: โชค
0: คำนี้คือคำว่า
2: พวกพ
0: ้องไม่ได้ค่ะพวกพ้องคำว่าอะไรคล้ายๆกับพวกพ้อง
2: พวกคน
0: พวกคนจะเป็นคำว่าพวกได้อย่างไรคะเด็กๆพักพวกนะคะคำนี้ค่ะต่อไปคำนี
2: ้
0: ประโยคและสุดท้ายภาคใต้นั่นเองค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยคำแรกตัวอะไรคะโรคภัยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะขอควายเขียนได้เลยค่ะปากกานั่งตัวตรงค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาทำงานจับดินสอให้นั่งตัวตรงหลังตรงไม่นำคางนะคะเท้ากับโต๊ะของเรานะคะจะได้มีบุคลิกที่ดีนะคะ

ียนให้เต็มบรรทัดค่ะเห็นไหมคะคุณครูทำบรรทัดให้นะคะเด็กๆเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะใครเขียนไม่เต็มบรรทัดลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะ

0: ไรมีอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าโรคตัวอะไรคะคอควายนะคะตัวพอสำเพาด้วยเหรอคะวิธีการท่องจำมาตรากบมีอยู่4ตัวคืออะไรคะ
1: ไก
0: ่ไข่ควายระฆังโอ้เก่งมากเลยค่ะณัฐวัฒน์ตัวไหนเอ่ยลูกโลกไม่ยากค่ะลูกโลกเหมือนโลกของเราโลกของเราใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ

เด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมด้วยนะคะไม่ยากมีแค่4ตัวไหนเรามาทวน1ครั้งค่ะมาตรากบมี4ตัวก็คือไก่ไข่ควายระฆังนะคะเป็นตัวสะกดในมาตรากบที่เด็กๆจะต้องนำไปเติมในแบบฝึกหัดของเรานั่นเองค่ะ

หยาดไย่ตัวอะไรคะหยาดไย่กอไก่นะคะเสร็จแล้วเหรอคะมีเพื่อนที่อยู่ต้นทางเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ

ทำได้เลยนะคะมีใครเสร็จแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยค่ะอัธวัฒน์เสร็จหรือยังคะ

0: เด็กๆมีใครเสร็จแล้วบ้าง
1: วิ6ค่ะ
2: วิ6ตัวอะไรเอ่ยวิ6

านะพักพวกยังไม่ถูกค่ะพักพวกไม่ใช่กอไก่นะคะพักพวกตัวอะไรเอ่ยใครเสร็จแล้วคะเดี๋ยวขอดูของเพื่อนสักครู่นะคะนี่มีเพื่อนเสร็จแล้วด้วยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะน้องโชว์ผลงานให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยค่ะนี่เลยยิ้มหวานๆเลยยิ้มหวานๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยค่ะเสร็จแล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวิหกยังไม่ถูกค่ะวิหกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ

0: ตัวอะไรนะมีด้วยหรอดอเด็กมากระกกมีดอเด็กไหมไม่มีเอาละค่ะเด็กๆใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะวางดินสอได้เลยเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะพร้อมแล้วประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอาละค่ะเด็กๆ ดูคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างโรคภัยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะขอควายความสุขมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะขอไข่ลูกโลกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะกอไก่บุคคลมีอะไรเป็นตัวสะกดคะขอควายอยากย้ายตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะกอไก่ต่อไปประมุขมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะขอไข่ข้อศอกกอไก่เลขคณิตขอไข่จมูกกอไก่บริจาค
1: คอคว
0: ายคอควายสามัคคี
1: คอควาย
0: คอควายสกกระปรก
1: กอควาย
0: กอไก่ก้อนเมฆ
1: คอระ
0: ฆังสุขภาพ
1: ขอ
0: ไข่สุนัขขอไข่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะต่อไปวิหกที่แปลว่านกค่ะตัวอะไรเอ่ย
1: คอควาย
0: คอควายมีโชคตัวอะไรคะมีโชคตัวอะไรคะ
1: คอควาย
0: ตัวอะไรคะ
1: คอควาย
0: คอควายนะคะพักพวกตัวอะไรคะ
1: คอควาย
0: ตัวอะไรคะ
1: คอควาย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะประโยคตัวอะไรคะประโยค
1: ค
0: อควายและสุดท้ายภาคใต
1: ้
0: คอควายนั่นเองนะคะประมือให้ตัวเองนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถตอบถูกนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวสะกดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันให้เด็กๆเล่นเกมนะคะแต่ก่อนที่เด็กจะเล่นเกมได้นะคะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะเก็บแบบฝึกหัดเลยนะคะนับ5 4 3 2 1กลุ่มที่4เรียบร้อยค่ะกลุ่มที่5เรียบร้อยทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปสวนสัตว์ค่ะนี่ชื่อเกมว่าเกมช่วยฉันทีจะให้เด็กๆพาสัตว์ที่น่าสงสารนะคะออกจากกรงของเราโดยเด็กๆจะต้องอ่านคำศัพท์ให้ได้เอาละค่ะแต่ละกลุ่มพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: พร้อมนะคะเด็กๆปลายทางน่าจะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะช่วยสัตว์ที่น่าสงสารตัวแรกจะช่วยตัวไหนก่อนดีคะ
2: ต
0: ัวอะไรเอ่ยช่วยหมูก่อนช่วยลูกหมูของเราเด็กๆอ่านออกเสียงคำศัพท์คำนี้ค่ะออกเสียงว่า
2: ตัว
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะถูกหรือเปล่านะถ้าเด็กๆตอบถูกสัตว์จะได้ปล่อยออกมาเด็กๆคิดว่าเด็กๆตอบถูกไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองนะคะต่อไปตัวไหนดีคะเด็กๆพี่วัวของเรานะคะคำนี้ออกเสียงว่าเรียกเป็นกลุ่มดีไหมคะกลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5นะคะต่อไปกลุ่มที่2ได้ช่วยพี่กระต่ายกลุ่มที่2คำนี้ออกเสียงว่า
2: บริจาค
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะบริจาค
2: บริจ
0: าคเท่เด่นนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3อยากช่วยสัตว์ตัวไหนดีคะช้างช้างกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงตามค่ะอักคี
2: ออ
0: กเสียงหนึ่งครั้งค่ะอักคีถูกต้องหรือเปล่านะแท้แดงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเลือกช่วยสัตว์ตัวไหนดีคะนกแก้วกลุ่มที่4อ่านออกเสียงคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงตามค่ะสามัคคีถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องค่ะนกแก้วบินออกจาก

0: ลงแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เชื้อโรค
0: เชื้อโรคเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มไหนอยากช่วยสัตว์อีกบ้างเด็กๆตอบพร้อมกันคุณแม่ขอช่วยม้าม้าร้องยังไงคะไหนลองทำท่าม้าม้าทำท่าอย่างไงโอ้ม้าหลายตัวเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆพี่ม้าลายของเราคำนี้ออกเสียงว่า
1: ว
0: ิหกเดาเสียงค่ะวิหกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายพี่กวางของเรานะคะอยู่อย่างน่าสงสารเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆหนึ่งครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะสัตว์ที่อยู่ในกรงทุกตัวนะคะก็ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับมาตรากงในวันนี้นะคะจะมีพยัญชนะอยู่แค่4ตัวเท่านั้นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งออกเสียงเหมือนมีอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆกอไก่นั่นเองนะคะมีอยู่4ตัวได้แก่ไก่ไข่ควายระฆังนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของแอบกระซิบมาตรากบนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่8เรื่องมาตรากบและบทร้อยกรองแอบกระซิบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องของเรียนรู้มาตรากบนะคะผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆมีตัวสะกดนะคะเพียงแค่4ตัวเท่านั้นที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดก็จะอยู่ในมาตรากงนั่นเองนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะลองนำเกมของเราไปเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะเด็กๆจะได้อ่านออกเสียงและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มและเด็กๆที่น่ารักนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนลองทำท่าไก่สิไก่ไก่

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผมได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับไฟไหม้ห้องสมุดวัดพนัญเชิงสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารย่านรัชดาสูง25ชั้นพนักงานหนีตายอลหม่านคาดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วคำว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรครับวิตามินข่าวมีคำตอบครับ
1: ผมคือกระแสไฟฟ้าผมสำคัญมากสำหรับทุกคนทุกคนใช้ผมทุกวันเลยครับ
2: ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างหนูพัดลมก็เปิดไม่ได้วิทยุก็เปิดไม่ได้ทั้งร้อนทั้งเหงาตายเลยค่ะ
0: วิธีการทำงานก็คือว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กครับกดปุ่มหรือเปิดรีโมทกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟครับมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เราสามารถใช้งานได้ครับพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานลมถ้าเราเปิดพัดลมพลังงานเสียงถ้าเราเปิดวิทยุพลังงานแสงสว่างถ้าหากว่าเราเปิดไฟครับ
1: กระแสไฟฟ้าอย่างผมจะวิ่งไปตามลวดตัวนำสองสายส่วนใหญ่ทำจากทองแดงแล้วผมก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ
2: เราจะวิ่งแบบนี้ไปตามวงจรไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: เพื่อทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ซุปจำลองสายไฟขนาดใหญ่มาให้ดูนะครับภายในสายไฟก็จะมีฉนวนกั้นลวดทองแดง2เส้นไม่ให้มาเจอกันครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟฟ้าเส้นนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรไฟฟ้าครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฉนวนตรงนี้เสียหายนะครับลูกทองแดง2เส้นนี้มาเจอกันณจุดที่ชนกันจุดนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: โอ้ยลมเลยลมเลยยิ่งที่จะชนแล้วจะชนแล้ว
0: จุดนี้นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมากจะมีความร้อนสูงแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟตามมาในที่สุดครับแล้วทำไมฉนวนซึ่งห่อหุ้มลวดทองแดง2เส้นนี้จึงชำรุดเสียหาย 1. เก่ามากแล้วครับเสื่อมสภาพแล้วครับและ2มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดครับ
2: ถ้าเห็นมีเต้าไหลเต้าก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกเต้านะคะ
0: ถูกต้องครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับสังเกตดูที่เต้าเสียบหรือว่าสายไฟเนี่ยเขาจะมีการเขียนตัวเลขกำกับว่าสามารถรับปริมาณไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเต้าเสียบนี้รับได้เท่าไหร่ครับ
2: รับได้ 1,000 วัตต์ค่ะ
0: 1,000 วัตต์ถูกต้องครับแล้วพัดลมนี่แหละครับคุณแทนครับ
1: พัดลม1ตัวใช้พลังงานไฟฟ้า300วัตต์ดังนั้นถ้า3ตัวก็900วัตต์ใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับถ้าเราเสียบไปอีก1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น 1,200 วัตต์เกินกำลังที่เต้าเสียบจะรับไหวนะครับตรงนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ
1: เราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็เต้าเสียบของเราหรือปลั๊กพ่วงสามารถรับปริมาณไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ครับ
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดความร้อนมากครับที่สายไฟจนเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนั้นนะครับมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษเสื้อผ้าไม้หรือพลาสติกก็จะทำให้เกิดเพลิงไหม้จากจุดที่1ลามไปที่จุดที่2ลามไปที่จุดที่3อย่างง่ายดายแล้วก็ยากแก่การควบคุมครับ
1: เพียงแค่ประกายไฟนิดเดียวจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้บ้านปูนทั้งหลังไฟไหม้ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีครับ
2: เมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะมีควันไฟซึ่งทำให้คนเสียชีวิตสูงสุดถึง 80% เชียวนะคะ
0: ควันไฟนะครับมีความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสความร้อนนี้จะทำลายปอดของเราสูดเข้าไปมากๆเราก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในเวลา
2: 2นาทีค่ะ
0: น้องๆครับวันนี้เราได้

0: การใช้ไฟฟ้าเกินขนาดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายขาดชำรุดนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิตามินข่าวตอนหน้าเราจะบอกวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดหากพวกเราทุกคนติดอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและ

0: ปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
1: สบายด
0: ีนะในวันนี้นะครับเราจะนำความรู้ตั้งแต่เราเรียนในเรื่องที่1ตั้งแต่แรกเลยนะครับจนมาถึงในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่เราจะใช้องค์ความรู้ทั้งหมดมาร่วมคิดร่วมทำในกิจกรรมในวันนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของร่วมคิดร่วมทำ number 3นะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องเขียนแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือซึ่งนักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมครับบทเรียนนี้จะเป็นการทบทวนนะ 2. บอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 3. เขียนแสดงจำนวนนับในรูปกระจาย 4.ระบุจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจำนวนคู่และจำนวนคี่และจะต้องเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,003 ถึง 5 จำนวนด้วยกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนสักเล็กน้อยนะว่าเด็กๆจะตอบได้หรือไม่นะครับให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางใช้กระดานนะครับหรืออาจจะเป็นกระดาษก็ได้นะคุณครูกำหนดเลขโดดมาให้3จำนวนนะครับให้นักเรียนสร้างจำนวนโดยไม่ใช้ตัวเลขซ้ำพร้อมทั้งบันทึกในกระดานนะปลายทางอาจจะใช้กระดาษก็ได้นะครับที่นั่งเป็นกลุ่มนะตามเงื่อนไขต่อนี้นักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ไหมเช่นคุณครูให้สร้างจำนวนคู่แล้วก็เขียนออกมานะจำนวนคู่เป็นจำนวนใดได้บ้างในลักษณะนี้อันนี้คือตัวอย่างนะฉะนั้นนักเรียนจะใช้ตัวเลขซ้ำได้ไหมใช้ตัวเลขซ้ำได้ไหมคุณครูสร้างเป็น992ได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าสร้างจำนวนโดยไม่ใช้ตัวเลขซ้ำเข้าใจไหมลูกคือต้องใช้เพียง3ตัวนี้เท่านั้นงงเปล่าง
1: ง
0: ไม่งงนะใช้เพียงได้เพียงแค่2 9และ5เท่านั้นเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้ง5ครั้งพร้อมหรือยังเราจะมาแข่งกันนะว่ากลุ่มใดที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุดมีคะแนนข้อละ1คะแนนทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะพร้อมยัง
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วนะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมมาดูนะข้อแรกนะ1 2 3เขาบอกสร้างจำนวน3หลักที่มากที่สุด1จำนวนเขียนลงในกระดานเลยรวดเร็วรวดเร็วสร้างได้อย่างไรกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยมีหลายคำตอบเลยนะมีหลายคำตอบเลยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5ล่ะมาดูกันนะกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ลูก900เท่าไหร่นะ952กลุ่มที่2กลุ่มที่2เสร็จเป็นกลุ่มแรกตอบ952นะกลุ่มที่3ตอบเท่าไหร
1: ่
0: 925กลุ่มที่4ตอบเท่าไหร่ลูก295กลุ่มที่5ตอบ
1: 925
0: มาดูกันเฉลยนะนักเรียนคิดว่าจำนวน3หลักที่มากที่สุดหนึ่งจำนวนนั้นก็คือ952กลุ่มที่2ได้ไป1คะแนนแหมนำอยู่นะเพราะว่าเสร็จก่อนเพื่อนนะครับ1คะแนนนะเรามาดูข้อถัดไปลบลบลบลบลบลบนะทบทวน

0: ข้อที่2พร้อมยังพร้อมยังกลุ่มที่4พร้อมยัง
1: พร้อม
0: แล้วมาดูกันสร้างจำนวน3หลักที่น้อยที่สุด1จำนวนกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่3กลุ่มที่5นะกลุ่มที่2กลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ลูกกลุ่มที่1 259กลุ่มที่2ยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่3เท่าไหร่ลูก259กลุ่มที่4ยังแก้ไขอยู่กลุ่มที่5ยังไม่เสร็จมาดูกันจำนวน3หลักที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ259นั่นเองกลุ่มที่1ได้รับไปอีก1คะแนนเพราะว่าเสร็จก่อนเพื่อนและทำถูกต้องตอนนี้กลุ่มที่2มี1คะแนนนะกลุ่มที่1มี1คะแนนนะกลุ่มใดยังไม่ได้คะแนนเร่งมือด่วนเลยนะมาดู ข้อที่3ข้อที่3สร้างจำนวน3หลักที่เป็นจำนวนคี่1จำนวนจำนวน3หลักที่เป็นจำนวนคี่1จำนวนคำตอบอาจมีหลากหลายอย่างรวดเร็วกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยไหมลูกกลุ่มที่3ยังไม่เรียบร้อยหมดเวลานักเรียนคิดว่า2 9และ5เป็นเลขโดดที่จะสามารถนำมาสร้างจำนวน3หลักที่เป็นจำนวนคี่ได้1จำนวนไหมจริงๆสร้างได้แหละหลายจำนวนเลยใช่ไหมแต่ครูให้สร้างให้แค่เพียง1จำนวนมาดูกันนะให้สร้างเพียงจำนวนเดียวสร้างอะไรได้บ้างลูกที่เป็นจำนวนคี่295ก็ได้ใช่ไหมหรือ259ก็ได้หรือ925ก็ได้หรือ529ก็ได้เห็นไหมสร้างได้หลายจำนวนฉะนั้นกลุ่มที่1รับไปอีก1คะแนนเป็น2คะแนนตอนนี้กลุ่มที่2มี1คะแนนและกลุ่มอื่นยังไม่มีคะแนนต้องเร่งมือนะพร้อมข้อที่4ยังพร้อมยังลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วมาดูกัน1 2 3สร้างจำนวน3หลักที่มากที่สุดที่เป็นจำนวนคี่1จำนวนมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นมีเพียงคำตอบเดียวกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1กลุ่มที่5กลุ่มที่3และกลุ่มที่4มาดูกันนะเพราะครูบอกอ้าวกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ตอบกลับมาอีลูกกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่
2: 952ค่ะ
0: 952กลุ่มที่2ตอบเท่าไหร่
2: 952ค่ะ
0: 952กลุ่มที่3
2: 952ค่ะ
0: 952กลุ่มที่4 952กลุ่มที่4นักเรียนฟังกลุ่มที่4บอก999ผิดกติกาไหม
3: ผ
0: ิ
3: ด
0: เพราะว่าอะไรห้ามใช้เลขโดดซ้ำนะอันนี้ให้เราเรียนรู้ไว้กลุ่มที่5952เมื่อสักครู่นี้กลุ่มใดเสร็จเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2นะคำตอบคือต้องเป็นจำนวนคี่นะต้องเป็นจำนวนคี่นะนั่นคือ925นะเพราะว่าอะไรถ้าเป็น952ทำไมลูกจะเป็นจำนวนคู่ใช่เปล่าไม่สอดคล้องไขเพราะฉะนั้นข้อนี้มีกลุ่มใดได้คะแนนไหม
3: ไม่มี
0: กลุ่มใดได้คะแนนเลยนะ

ข้อที่5สร้างจำนวน3หลักที่น้อยที่สุดที่เป็นจำนวนคี่1จำนวนน้อยที่สุดและเป็นจำนวนคี่นะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้ว259กลุ่มที่1 259กลุ่มที่2 259กลุ่มที่3 2529และกลุ่มที่4 259คำตอบคือ259กลุ่มที่5ได้ไปกลุ่มที่5ได้ไป1คะแนนตอนนี้กลุ่มที่1ได้กี่คะแนนแล้ว1คะแนนกลุ่มที่2 2คะแนนและกลุ่มที่5 1คะแนนกลุ่มที่4กับกลุ่มที่3เล่งมือนะถัดไปข้อที่6 1 2 3สร้างจำนวน3หลักที่เป็นจำนวนคู่1จำนวนรวดเร็วรวดเร็วกลุ่มที่1เรียบร้อยตอบเท่าไหร่ลูกกลุ่มที่1 952นะกลุ่มที่3 295กลุ่มที่5 952กลุ่มที่4 182มาจากไหนเอ่ยกลุ่มที่2 952นะดูนะนักเรียนกลุ่มที่4กลุ่มที่4ฟังนิดนึงเราใช้เลขโดดที่ครูให้นะเพราะฉะนั้นคำตอบคือนักเรียนคิดว่าสร้างได้กี่จำนวนความเป็นไปได้สร้างได้กี่จำนวน2จำนวนนั่นก็คือ952หรืออาจจะเป็นอะไรต้องเป็นอะไรอีกจำนวนหนึ่งต้องเป็น592อีกจำนวนหนึ่งนะยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะถ้าใครได้อีก1คะแนนนะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1นะได้2คะแนนกลุ่มที่2 2คะแนนและกลุ่มที่5 1คะแนนนะข้อถัดไปสร้างจำนวน3หลักที่มากที่สุดที่เป็นจำนวนคู่1จำนวนต้องมากที่สุดด้วยแล้วก็เป็นจำนวนคู่ด้วยกลุ่มที่5 952กลุ่มที่2 952กลุ่มที่3กลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มที่3คือกลุ่มที่1นะ952อ่ะ952หมดยกเว้นกลุ่มที่3 925เอามาดูกันคำตอบคือ952กลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่5ฉะนั้นได้เพิ่มไปอีก1คะแนนตอนนี้กลุ่มที่1 2คะแนนกลุ่มที่2 2คะแนนกลุ่มที่3กลุ่มที่5 2คะแนนกลุ่มที่4กับกลุ่มที่3เล่งมือนะเล่งมือนะเล่งมือนะมันจะหมดแล้วมั้ยอ้าวข้อที่8สร้างจำนวน3หลักที่น้อยที่สุดที่เป็นจำนวนคู่1จำนวนกลุ่มที่5เรียบร้อย259กลุ่มที่2 195259 592เป็นจำนวนคู่นะกลุ่มที่4หมดเวลามาดูคำตอบนะชูไว้ก่อนอย่าเพิ่งลบชูไว้ชูไว้คำตอบก็คือ592กลุ่มที่1ได้ไป1คะแนนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ชนะนั่นก็คือกลุ่มที่1พอได้ทั้งหมด3คะแนนนะอัปประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะลบกระดานให้เรียบร้อยลบให้สะอาดนะครับลบให้สะอาดลบให้สะอาดวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกแน่นอนนะกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมหรือยังพร้อม

ยังถ้าพร้อมแล้วประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรม number 3เอ๊ะน่าจะเป็นอะไรลูกดูจากชื่อกิจกรรมน่าจะเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไร number จำนวนน่าจะเกี่ยวกับจำนวนน่าจะเกี่ยวกับต้นไม้น่าจะเป็นต้นไม้ที่มีจำนวนไหมเดี๋ยวลองมาดูกันนะให้นักเรียนทำอะไรอ่านคำสั่งให้ชัดเจนพร้อมกันนะครับให้นักเรียนเลือกเขียนเลขโดด3ตัวที่ไม่ซ้ำกันเขียนตรงไหนทีละส่วนเลยนะให้นักเรียนมาเขียนตรงใต้รากของต้นไม้เลขโดด3ตัวที่ไม่ซ้ำกันเช่น2 5 9แบบนี้เป็นต้นเราก็ใส่ไปใส่ที่ใต้รากก่อนเข้าใจไหมเข้าใจนะจากนั้นให้นักเรียนทำอะไรนะครับให้สร้างจำนวนตามเงื่อนไขในกิ่งไม้แต่ละกิ่งให้ครบทุกกิ่งสร้างให้ครบทุกกิ่งนะโดยที่จำนวนในแต่ละกิ่งต้องไม่ซ้ำกันหมายความว่าเช่นเราสร้างเป็น259เรียบร้อยแล้วในกิ่งที่1ต่อไปในกิ่งที่2เราจะสร้างเป็น259ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ห้ามซ้ำนะครับคุณครูอธิบายชัดเจนแล้วนะเข้าใจนะและระบายสีกิ่งไม้แต่ละกิ่งด้วยสีน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและแดงระบายตามอะไรตามการเรียงลำดับจำนวนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดแสดงว่ามากที่สุดระบายสีอะไรลูกสีน้ำเงินเข้าใจไหมและไล่ไปเรื่อยๆจนน้อยที่สุดคือระบายสีแดงเข้าใจไหมครับเข้าใจนะให้เข้าใจนะตามลำดับนะตามลำดับที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้พร้อมทั้งบันทึกในใบกิจกรรม number 3ตรงนี้นะครับเห็นไหมคุณครูมีให้อย่างเช่นเราสร้างเลือกเลขโดดมาแล้วใช่ไหมสมมติครูเลือกเลขโดดมา3จำนวนคุณครูใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนมาสร้างเช่นอ๋อสร้างเป็นจำนวนคู่ก็ใส่จำนวนลงไปงงไหมเข้าใจไหมลูกใส่จำนวนลงไปแล้วอธิบายชัดเจนเช่นเพราะเป็นจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรก็ใส่เติมลงไปให้ครบอย่างเช่นจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นจำนวนคู่ใส่ลงไปเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรเขียนลงไปนะครับกิ่งถัดไปจำนวนที่มากที่สุดที่ไม่ซ้ำกับกิ่งอื่นนะคืออะไรในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่เลขโดดในหลัก10มีค่าเท่าไหร่เลขโดดในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่นะครับจำนวนคี่ที่ไม่ซ้ำกับกิ่งอื่นเป็นยังไงนะเพราะเป็นจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรนะครับและสุดท้ายจำนวนที่น้อยที่สุดที่สามารถสร้างได้โดยไม่ซ้ำกับกิ่งอื่นเป็นอย่างไรกิจกรรมนี้จะค่อนข้างที่จะนักเรียนจะต้องใช้ความคิดอย่างที่ครูบอกว่าใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่แรกนะครับมาใช้ในกิจกรรม number 3ตรงนี้นะเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วคุณครูวางใบกิจกรรมไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนปลายทางนะสามารถรับได้จากคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบกิจกรรมด้วยนะครับเมื่อนักเรียนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติได้ครับคนละ1ใบเลยทำทุกคนนี่เขียนเลยอ่ะ1 2เขียนลงไปรวดเร็วได้อ๋อแรกขั้นแรกให้นักเรียนเลือกเลขโดดที่ไม่ซ้ำการเขียนภายใต้รากนี้ก่อนนะเขียนเลขโดดลงไปก่อนนะลูกนะ3จำนวนเลือกแบบไม่ซ้ำกันนะเช่น2 5 9 7 2
5อะไรแบบนี้เป็นต้นเขียนลงไป

ก่อนเขียนลงไปก่อนเมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นำเลขโดดที่ได้ไปสร้างจำนวนตามเงื่อนไขในแต่ละกิ่งและอย่าลืมว่าจำนวนในแต่ละกิ่งห้ามซ้ำกันนะครับสุดท้ายอย่าลืมระบายสีการเรียงลำดับอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่สีน้ำเงินลงไปจนถึงสีแดงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับตามลำดับสีทั้งหมด5สีนั่นเองนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับ

ใครมีคำถามข้อสงสัยสามารถที่จะยกมือถามครูได้นะอะไรลูกอา9ใช้เลขโดดอะไรอีกบ้างนะแต่นักเรียนก็ต้องคิดใช่ไหมอ๋อต้องสร้างจำนวนคู่และสร้างจำนวนคี่ด้วยแสดงว่าเลขโดดที่เราเลือกเนี่ยก็ควรที่จะมีทั้งเลขโดดที่สามารถที่จะสร้างจำนวนคู่ได้และเลขโดดที่สามารถสร้างจำนวนคี่ได้เพราะเงื่อนไขในแต่ละกิ่งนั้นมีจำนวนคู่และจำนวนคี่ด้วยใช่ไหมครับที่นักเรียนต้องสร้างฉะนั้นเลขโดดที่นักเรียนเลือกนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับจำนวนคู่และจำนวนคี่ด้วยนะครับเลือกให้ดีนะดูเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยมาสร้างเลขโดดให้สอดคล้องนะครับสร้างเลขคู่ได้ไหมสร้างจำนวนคู่ได้ไหม

ได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะมีข้อสงสัยตรงไหนไหมได้นะจำได้ไหมเขียนรูปกระจายเขียนยังไงนะจำได้ไหมเอาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมารวมกันมาบวกกันใช่ไหมนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมนะการเขียนในรูปกระจายก็คือการนำค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะครับมาบวกกันนะครับมันก็คือการเขียนรูปการบวกของค่าของเลขโดดในหลักต่างๆนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางคงทำกันได้นะครับ

ครับใครมีข้อสงสัยถามครูได้นะว่าไงลูกใช้ได้เลยคุณครูเตรียมไว้ให้ใช้ได้เลยระบายตามที่คำสั่งบอกนะเลือกไอ้ตั้งแต่สีน้ำเงินมากที่สุดนะว่ายังไงลูกใครเอ่ยว่ายังไงลูกเป็นจำนวนขี้อ๋อเราเลือกจำนวนที่เป็นคู่หมดเลยไงต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขถูกต้องได้

นัทธินีสงสัยอะไรลูกใครสงสัยตรงไหนไหมเริ่มระบายสีแล้วใช่ไหมระบายที่พุ่มมันได้เลยนะในลูกใช่เอ๊ะเลขห้ามต้องใช้จากเลขโดดตรงนี้นะไปสร้างห้ามใช้เลข3ระบายคร่าวๆก่อนระบายคร่าวๆก่อนไม่ต้องอ่อนๆ อ่ะสีอ่อนๆ อ่ะระบายสีอ่อนๆเข้าๆไปก่อนนะ

ในรูปการกระจายเขียนยังไงต้องเป็น700บวกอะไรบวก10ถูกไหมบวก2แก้ไขเลยไปคร่าวๆนะอ่อนๆไปก่อนไหนลูกได้ความสูงต้นระบายได้เลยระบายตามใจชอบเลยอย่าปนกันนะอย่าปนสิละลายต้นได้เลยเห็นปะละลายไปเลยนั่นคือละลายไปการระบายสีเห็นนักเรียนเริ่มระบายแล้วนักเรียนอย่าลืมนะว่าเราจะระบายเริ่มตั้งแต่สีน้ำเงินนะเขียวเหลืองส้มแดงตามการเรียงลำดับจำนวนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดอีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะระบายสีโดยใช้สีน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงตามการเรียงลำดับจำนวนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามลำดับนะ

0: อันนั้นนักเรียนจะเลือกใช้สีตามชอบได้ไหมไม่ได้นะแต่ว่าตรงต้นไม้นักเรียนอาจจะเลือกสีตามชอบได้แต่ตรงกิ่งกับพุ่มมันนักเรียนต้องระบายตามที่ครูกำหนดนะครับต้นทางและปลายทางด้วยนะครับว่าไงชัยพฤกษ์ต้องใช้จำนวนที่เราเลือกมาสร้าง
1: ตัวหนังสืออ่ะเขียนให้พอ
0: ตอนนี้ใกล้มีคอนเสร็จแล้วนะ
1: ได้ระบายได้เลย

0: เยี่ยมมากนี่ก็สวยก็สวย
1: Yeah.

0: ซ้ำอยู่ไหนของดูคุณครูขอดูหน่อย
1: ครูขอดูหน่อย
0: เยี่ยมระบายสีมองไม่เห็นเลยนะเสร็จยังมีคนเสร็จแล้วแล้วบางคนอาจจะระบายสีต้นไม้นะเดี๋ยวค่อยระบายนะครับต้นไม้แต่ว่ากิ่งไม้อะไรบางคนระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูขออนุญาตนะให้นักเรียนตัวตรงวางดินสอวางสีลงก่อนนะครับเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเสนอว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานของตนเองบ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกดาเนียมาลูกดาเนียมาดาเนียมาเนี่ยทั้งหยิบไม้มาด้วยหยิบไม้เอามาตรงนี้ดาเนียลูกดาเนียเลือกเลขโดดใดในการสร้างบ้างลูกใช้เลขโดดใดบ้างชี้ให้เพื่อนดูหน่อย
2: เลข1
0: เลข1เลขอะไรอีก
2: เลข2
0: เลข2
2: เลข7
0: อ๋อเลข7นะในการสร้างเด็กๆจะเห็นว่าของเพื่อนใช้เลขโดดทำไมไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมตรงตามเงื่อนไขนะใช้เลขโดด3จำนวนที่ไม่ซ้ำกันจากนั้นมาดูที่กิ่งแรกกิ่งแรกนำเสนอจำนวนที่มากที่สุดก่อนละกันจำนวนที่มากที่สุดของเราคือเท่าไหร่ลูก
2: 721ค่ะ
0: 721นะตรงนี้ใช่ไหม721นะครับ721นะ7อยู่ในหลักอะไรลูก
2: 7อยู่ในหลัก100ค่ะ
0: ม
2: ีค่า700ค่ะ
0: มีค่า700 2อยู่ในหลัก10มีค่าม
2: ีค่า20ค่ะ
0: 2อยู่ในหลัก10มีค่า20นั่นเองหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่า
2: หนึ่งหน่วยค่ะ
0: หนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือจำนวนที่มากที่สุดเราสร้างไปแล้วคือ
2: 721
0: นะต่อไปมาดูจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนดีกว่าจำนวนที่น้อยที่สุดของเพื่อนคือจำนวนใดด้านนี
2: ้127ค่ะ
0: ก็คือ127เขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้ถูกต้องไหมนักเรียนครับในห้องเรียนเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือล่ะถูกต้องไหม127ถูกต้องนะเราอาจจะระบายสีทับไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็ถูกต้องนะแล้วเราสร้างออกมาเป็นจำนวนขี้ได้จำนวนใดลูก
2: 271ค่ะ
0: 271เพราะอะไรถึงเป็นจำนวนขี้ลูก
2: เพราะหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยเยี่ยมมากและจำนวนคู่ล่ะเราสร้างได้เป็นอะไรลูก
2: 172ค่ะ
0: 172เป็นจำนวนคู่เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่า2อยู่ในหลักหน่วยค่ะ
0: เพราะว่าเป็นจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น2นั่นเองหรือ2อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองถูกต้องนะครับเมื่อเรานำจำนวนคู่เนาะมาใช่ไหมครับเราสร้างจำนวนคู่มานะต่อไปเราจะสร้างจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นจำนวนคู่จำนวนนั้นคืออะไรลูกดาเนียสร้างเป็นอะไรมา
2: 712ค่ะ
0: 712นะครับ712นะสามารถเขียนในรูปกระจายได้ยังไงลูก712
2: 712เท่ากับ700บวก10บวก2
0: เยี่ยมมากนะครับและสุดท้ายเราก็นำมาระบายสีใช่ไหมคุณครูพูดไปทุกกิ่งแล้วถูกไหมครับเรานำมาระบายสีแต่ก่อนที่เราจะระบายสีเนี่ยดาเนียเราดูซิว่าจำนวนที่เราสร้างในแต่ละกิ่งเนี่ยซ้ำกันไหม
2: ไม่ซ้ำค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ซ้ำจะเห็นว่าอีกหนึ่งครั้งนะครับในกิ่งที่จำนวนที่มากที่สุดสีน้ำเงินนี้นะครับ721กิ่งนี้271กิ่งนี้127กิ่งนี้172และกิ่งนี้712ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละกิ่งนะครับแล้วเราระบายสียังไงลูกเริ่มจากสีอะไรสี
2: น้ำเงินค่ะ
0: เริ่มจากสีน้ำเงินมากที่สุดใช่ไหม
2: ใช
0: ่721มากที่สุดใช่ไหมครับเด็กๆใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นต้องระบายสีน้ำเงินถ้าจาก721เป็นจำนวนใดลูกเป็น700เท่าไหร่
2: 712ค่ะ
0: 712ใช่ไหมระบายสีอะไร
2: สีเขียวค่ะ
0: ระบายสีเขียวใช่ไหมครับถัดจาก712เรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ
2: 1 271ค่ะ
0: 271ใช่ไหมครับถูกต้องไหมเด็กๆเพื่อระบายสีเหลืองถูกต้องไหมถูกต้องนะครับและถัดจาก271เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ
2: 172ค่ะ
0: 172นะครับระบายสีอะไรเอ่ย
2: สีส้มค่ะ
0: สีส้มเยี่ยมมากและสุดท้ายจำนวนที่น้อยที่สุดคือ
2: 127ค่ะ
0: 127นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้แล้วนะครับและนี่คือ721 712นะ271 172และ121นั่นเองเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากอ่ะเอาผลงานกลับไปด้วยนะเอาผลงานกลับไปด้วยนะลูกนะนั่งที่จากกิจกรรมที่นักเรียนทำไปคุณครูจะให้เราช่วยกันสรุปนะช่วยกันสรุปนะอันนี้ก่อนสรุปสักเล็กน้อยละกันเราดูเกณฑ์การประเมินชิ้นงานนะเกณฑ์การประเมินชิ้นงานของครูนะครับจะให้นักเรียนดูนะทำได้ถูกต้อง 4-5 ข้อหมายถึง 4-5 กิ่งนะของเราเราจะได้3ดาวถ้าเราทำถูกทั้ง3ข้อหรือในที่นี้ก็คือ3กิ่งนะเราจะได้2ดาวถ้าทำถูก 1-2 ข้อจะได้1ดาวและในกรณีที่นักเรียนระบายสีได้ถูกต้องจะได้เพิ่ม1ดาวเหมือนดาเนียเนี่ยทำถูกต้องหมดเลยก็จะได้ดาวนะทั้งหมดกี่ดวงทั้งหมด4ดวงเพราะว่าทำถูกหมดได้3ดาวใช่ไหมและระบายสีเพิ่มได้อีก1ดาวเพราะทำถูกต้องใช่ไหมเรามาช่วยกันสรุปกันเล็กน้อยนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ number 3นักเรียนใช้ความรู้อะไรบ้างในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษที่ครูเตรียมให้เล็กๆนะครับนักเรียนใช้ความรู้อะไรบ้างในการทำกิจกรรม number 3ในครั้งนี้ให้นักเรียนเขียนลงไปเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะออกมาเขียนหน้ากระดาษนะครับว่าเราใช้ความรู้อะไรไปบ้างนะครับเขียนลงไปลูกนี่กระดาษนะกระดาษนี้นะให้นักเรียนเขียนความรู้ที่ใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่าใช้ความรู้อะไรบ้างเขียนลงไปคนละ1แผ่นนะครับคนละ1แผ่นนะลงมือได้คุณครูให้เวลา2นาทีเท่านั้นใช้ความรู้อะไรนะเขียนเร็ว
1: ครูเขียน58ที่ไม่ใช่เลข2หรอกนะไม่เขียนถูกเข้าไป
0: ส่งให้เพื่อนหน่อย เขียนอย่างรวดเร็วว่าเราได้ความรู้อะไรได้ใช้ความรู้อะไรในการทำกิจกรรมในครั้งนี้และเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำมาแปะหน้าห้องนะให้นำมาแปะหน้าห้องใครเขียนเสร็จแล้วนำมาแปะหน้าห้องได้เลยนำมาแปะหน้าห้องได้เลยลูกเราใช้ความรู้อะไรเขียนตัวใหญ่ๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดใช้ความรู้อะไรคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรการนับเขียนไปเลยกออารอการนอหนูไม่หันอากาศบำเป็นไม้อาเขียนเร็วความรู้เรื่องอะไรนะเขียนมาเร็วเขียนมาเร็วเอาไปแปะเลยแปะเลยเลยไปแปะได้เลยไปเลยใช้ความรู้อะไรบ้างอ่ะแปะลงไปแปะได้เลยเมื่อแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่ให้เรียบร้อยนะกลับไปนั่งที่เรียบร้อยรถเร็วนะแล้วความรู้อะไรบ้างไม่ต้องกดแรงนะเบาๆใครยังไม่ได้แปะบ้างนำไปแปะเลยครูให้เวลาอีก5 4สามสองสองแล้วสองหนึ่งหมดเวลาตัวตรงนั่งทีนั่งทีนะนั่งที่นะครับจากที่คุณครูนะฟังฟังประมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้ง5ครั้งจากที่คุณครูได้อ่านนะของเพื่อนๆนะครับคุณครูอ่านเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่านักเรียนนะครับได้นำความรู้มาใช้ในกิจกรรมนี้นะครับในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของการนับใช่ไหมการนับจำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 ใช่ไหมครับเอ๊ะเรานับยังไงลูกหืมจริงแล้วก็คือเรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ใช่ไหมการเขียนแสดงจำนวนนับใช่ไหมครับเขียนได้ด้วยตัวเลขอะไรบ้างนะตัวเลขฮินดูอาระบีกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือหรือเราอาจจะเขียนจำนวนนับในรูปอะไรเอ่ยรูปกระจายนะครับยังมีในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนด้วยใช่ไหมการเรียงลำดับจำนวนนะซึ่งนักเรียนเขียนมาได้ครบถ้วนนะครับบางคนอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเขียนตัวหนังสือนะอาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการสะกดเขียนผิดพลาดเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรให้ครูได้อ่านแล้วก็เข้าใจนะนักเรียนที่เขียนสะกดยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะให้เรานำไปเขียนใหม่แก้ไขใหม่นะท้ายชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าภาษาไทยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะครับนักเรียนจากที่คุณครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่ายังขาดอะไรไปอีกเรื่องนึงอุปกรณ์นักเรียนคิดว่าเราน่าจะนำความรู้เรื่องอะไรมาใช้ในกิจกรรมนี้อีกที่ครูยังไม่ได้พูดไปการนับคุณพูดไปแล้วได้ใช้ไหมการนับอาจจะยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่ใช้เรื่องจำนวนนับใช่ไหมเรื่องอะไรตอบโดยใช้ไมค์ลูก
2: จำนวนคู่และจำนวนขี้ครับ
0: จำนวนคู่และจำนวนขี้เยี่ยมมากเอาประมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากนะมีเรื่องอะไรอีกไหมเราลูก
3: มากกว่าน้อยกว่าครับ
0: อ๋อเรื่องการเปรียบเทียบอย่างที่ครูบอกไปว่าเราจะต้องรู้ใช่ไหมจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดจำนวนใดน้อยกว่าจำนวนใดใช่ไหมลูกเยี่ยมมากนะครับเรื่องอะไรอีกลูกวันใหม่เรื่องอะไรลูก
2: การได้สร้างจำนวนค่ะ
0: การได้สร้างจำนวนโดยใช้เลขอะไรนะ
2: เลขอินดู

0: อาราบิกค่ะ
1: เลขโดดนั่นเองเยี่ยมมากได้อะไรอีกลูกใช้ความรู้อะไรอีกการทำกิจกรรมในครั้งนี้มีอีกไหมเยี่ยมมากนะครับจากที่เด็กๆได้เขียนมานะและได้ตอบคำถามครูเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่านักเรียนก็จะต้องใช้ทั้งความรู้ในเรื่องของจำนวนนับไม่เกิน1,000การเขียนแสดงจำนวนนับนะ

ช่ไหมหลักและค่าของเลขด่วนในแต่ละหลักด้วยนะครับและการเขียนรูปกระจายนั่นเองเด็กๆได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาเลยนะครับถ้านักเรียนทำกิจกรรมนี้ได้คุณครูรับรองว่านักเรียนน่าจะมีความเข้าใจในหน่วยที่1ในหน่วยของจำนวนเป็นอย่างดีแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแบบฝึกหัดในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.18 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับกิจกรรมสำหรับปลายทางในวันนี้นะครับให้นักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัดที่ 1.18 โดยอ่านคำสั่งก่อนนะแล้วค่อยทำแบบฝึกหัดนี้และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.18 ให้นักเรียนและอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.18 พร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.18 นะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะเรามาดูกันนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรและปลายทางจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง2เรื่องย่อยด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องของการบวกจำนวน2จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100และเรื่องย่อยที่2การลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่ 2.1 และแบบฝึกหัดที่ 2.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของร่วมคิดร่วมทำ number 3ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น

ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:00 น.

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยล่ะครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: อะไร

0: ก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
1: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงส่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
3: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
2: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
1: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
2: อ้าวได้สิ
3: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเราก็จะสามารถบอกความหมายของผู้ซื้อและผู้ขายรวมไปทั้งในเรื่องของการจำแนกผู้ซื้อผู้ขายได้นั่นเองนะคะเรื่องนี้คุณแนนคิดว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆแน่นอนเพราะในชีวิตประจำวันของเราอยู่ส่วนใหญ่แล้วเราอยู่ในฐานะผู้อะไรลูกผู้ซื้อนั่นเองนักเรียนปลายทางคะเราเคยเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขายด้วยไหมคะเคยบางครั้งเราก็จะอยู่ในฐานะผู้ซื้อบางครั้งเราก็จะอยู่ในฐานะผู้ขายนั่นเองซึ่งเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะคะเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับเด็กๆแน่นอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนอื่นเลยเด็กๆอยากเล่นเกมกล่องสุ่มไหมคะวันนี้ครูแนนก็ได้มีรางวัลมามอบให้กับเด็กๆด้วยแต่ก่อนที่จะได้รับรางวัลเด็กๆจะต้องสะสมเหรียญ นะคะเพื่อที่จะนำไปแลกรางวัลกับครูแนนคุณครูปลายทางมอบรางวัลหรือเป็นคะแนนให้นักเรียนได้เลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเกมกล่องสุ่มอยากเล่นหรือยังเอ่ยอยากแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะซึ่งครูแนนนะคะจะมีบัตรประโยคซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ครูแนนจำลองมาให้เด็กๆได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์และตอบคำถามนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนปลายทางสามารถคิด2คำถามหลังจากเราตอบเสร็จครูแนนก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกกล่องที่เด็กๆจะเปิดโดยกล่องแต่ละหมายเลขจะมีจำนวนเหรียญไม่เท่ากันถ้าเด็กๆเปิดขึ้นมาได้5เหรียญครูแนนก็จะมอบเหรียญให้เด็กๆสะสมนะคะสูงสุดก็คือ1กลุ่มอาจจะได้10เหรียญเลยนะคะถ้ากลุ่มไหนได้10เหรียญก็สามารถนำไปแลกรางวัลกับครูแนนนะคะท้ายชั่วโมงได้เลยพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วเด็กๆปลายทางแล้วคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาจับแผ่นป้ายกันนะคะและคิดวิเคราะห์ซึ่งคำถามหรือสถานการณ์ที่ครูแนนนำมาไม่ยากเลยเด็กๆสามารถตอบได้พร้อมแล้วครูแนนขอเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1ครูแนนขอตัวแทนนะคะในการมาจับแผ่นป้ายอันสถานการณ์นะคะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะหนูเลือกอันไหนคะตาซื้อขนมที่ลดราคาและหมดอายุ
2: ตาซื้อขนมที่ลดซื้อนมที่ลดราคา
0: และหมดอายุ
2: และหมดอายุ
0: ทำให้ท้องเสีย
2: ทำให้ท้องเสีย
0: โอเคนะคะสถานการณ์นี้ตาลซื้อนมที่ลดราคาและหมดอายุทำให้ท้องเสียนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางวิเคราะห์ได้เลยนะคะเราควรซื้อนมที่หมดอายุหรือไม่นะคะคำถามของครูแนนคือตาลนะคะซื้อนมที่หมดอายุดีหรือไม่ดี
2: ไม่ดีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดีไม่ดีอย่างไรคะ
2: เพราะว่าทำให้ท้องเสีย
0: เพราะว่าทำให้ท้องเสียนะคะทำไมเราถึงไม่สามารถดื่มนมที่หมดอายุได้แล้วเพราะว่าสินค้าแต่ละชนิดมีโอ้โหได้กี่เหรียญคะได้5เหรียญนั่นเองนะคะเก่งมากมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาเลยกลุ่มที่2มาเลยค่ะหนูเลือกแผ่นป้ายไหนคะดาวชอบใช้มือบีบกด
2: ดาวชอบใช้มือบีบกด
0: ทุกกลุ่มคะลองฟังนะคะดูสถานการณ์ที่กลุ่มที่2ได้สิคะว่าเกี่ยวกับอะไร
2: ดาวชอบใช้มือบีบกดผลไม้ก่อนซื้อทุกครั้ง
0: จากสถานการณ์ที่กลุ่มที่2ได้รับนะคะดาวชอบใช้มือบีบกดผลไม้ก่อนซื้อทุกครั้งคำถามของคุณแนนคือดาวปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่อย่างไรดาวนะคะก่อนที่จะซื้อผลไม้ชอบไปบีบกดผลไม้ก่อนซื้อทุกครั้งเลยเหมาะสมหรือไม่คะกลุ่มที่2ตอบเลย
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ค่ะเพราะอย่างไรคะ
2: เพราะว่าถ้าเราบีบอะค่ะแล้วก็เราไม่ได้ซื้อคนอื่นที่จะซื้อแล้วก็เขาเอากลับบ้านแล้วเขากินเขาจะท้องเสียค่ะ
0: โอเคนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าเราไปบีบกดแล้วผลไม้อาจจะเสียได้ใช่ไหมคะอาจจะเน่านะคะอาจจะบอบช้ำได้ดังนั้นแม่ค้าเป็นไงลูกก็ไม่สามารถขายผลไม้ลูกนั้นได้นะคะทำให้ผลไม้เสียคนซื้ออยากจะซื้อไหมลูกอยากซื้อไหมไม่อยากซื้อดังนั้นเวลาที่เราไปซื้อผลไม้ไม่ควรไปบีบกดผลไม้ของผู้ขายนั่นเองนะคะของแม่ค้าพ่อค้านะคะเดี๋ยวจะทำให้ผลไม้เสียนั่นเองต่อไปหนูเลือกกล่องไหนคะ
2: 15ค่ะ
0: 15กดเลยค่ะเปิดเลยโอ้โหได้5เหรียญนั่นเองนะคะ

0: ให้เพื่อนด้วยต่อไปกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่3มาค่ะเชิญเลยกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรคะอะไรเดี๋ยวคุณเอ็นอ่านให้ก็ได้ฟังนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งหูตาจมูกหูตาจมูกเอามือวางไว้บนตักแล้วก็ปิดวาจานะคะทีนี้ฟังกลุ่มที่3ได้สถานการณ์นะคะบอกว่าไก่ไปซื้อมะม่วงที่สวนของปิ่นโหอันนี้ง่ายมากไก่ไปซื้อมะม่วงที่สวนของปิ่นคำถามคือใครคือผู้ขายคำถามคือใครคือผู้ขายนะคะให้กลุ่มที่3ตอบค่ะไก่ไปซื้อมะม่วงสวนของปิ่นคำถามของคุณแนนคือใครคือผู้ขาย
1: ปิ่นค่ะ
0: ปิ่นถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะไก่เป็นผู้ซื้อไปซื้ออะไรคะไปซื้ออะไรไปซื้อมะม่วงที่สวนของใครของปิ่นซึ่งปิ่นเป็นผู้ขายนั่นเองเก่งมากค่ะเลือกเลยเปิดกล่องไหนคะโอ้ทำไมโชคดีจังเลยได้5เหรียญอีกแล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่4ออกมาเลยกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะหนูเลือกบัตรไหนคะเดี๋ยวคุณแอนอ่านให้ฟังนะคะฟังสถานการณ์กลุ่มที่4ได้เป้ชอบซื้อของตามเพื่อนๆเป้ชอบซื้อของตามเพื่อนๆเพื่อนมีกระเป๋าใบใหม่เป้ก็จะซื้อกระเป๋าใบใหม่เป้เห็นเพื่อนๆได้ของเล่นใหม่เป้ก็ซื้อของเล่นใหม่เห็นเพื่อนๆซื้อขนมโอ้โหเยอะแยะมากมายเป้ก็ไปซื้อตามคำถามของคุณแนนนักเรียนคิดว่าเป้ควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะจากการปฏิบัติตนของเป้ดีหรือไม่ดีคะ
2: ไม่ดีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดีอย่างไรคะลูก
2: เพราะว่าเสียเงินเยอะ
0: เป้ซื้อของสิ่งของที่จำเป็นไหมคะ
2: ไม่จำเป็นค
0: ่ะไม่จำเป็นเพราะว่าเป้เป็นยังไงซื้อสิ่งของตามเพื่อนเพราะบางครั้งสิ่งของที่ตนเองซื้อจำเป็นกับตนเองไหมลูกไม่จำเป็นเลยไม่ได้จำเป็นกับเป้ใช่แต่เป้ซื้อของตามเพื่อนดังนั้นการที่เราซื้อของเราซื้อของที่มันจำเป็นกับเรานั่นเองนะคะกลุ่มที่4เลือกเลยค่ะลูกเปิดกล่องไหนโอ้โหได้กี่เหรียญคะ3เหรียญนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะกลุ่มที่5มาเลยนี่เอาแล้วหยิบใหม่เดี๋ยวคุณแอนอ่านให้ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าเราควรคำนึงถึงอะไรฟังคำถามนะคะและทุกกลุ่มต้องคิดตามไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจากสิ่งที่คุณแอนถามคือทุกครั้งที่ซื้อสินค้าเราควรคำนึงถึงอะไรกลุ่มที่5ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งข้อก็ได้ลูกทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าเราควรคำนึงถึงอะไรนะคะควรคำนึงถึงอะไรกลุ่มที่5ช่วยเพื่อนด้วยลูกก่อนที่เราจะซื้อสินค้าเราควรคำนึงถึงอะไรคะก่อนที่เราจะซื้อเราต้องคำนึงถึงอะไรคะ
1: ราคาค่ะ
0: ราคาเป็นอย่างไรลูกราคาจะเป็นยังไงถูกหรือแพงคะ
1: ถูก
0: ราคาจะต้องเป็นยังไงคะ
2: ราคาถ
0: ู
2: ก
0: ราคาถูกเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าต้องคำนึงถึงในเรื่องของราคานะคะซึ่งสินค้าแต่ละอย่างมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่เราจะต้องคำนึงถึงรายได้ของเราว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะคะราคานี้เราพอซื้อได้ไหมดังนั้นแล้วการคำนึงถึงราคาถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆควรซื้อสินค้าที่มีราคาแพงไหมคะไม่เลยเพราะว่าเรายังขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาโรงเรียนดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อสิ่งไหนที่มันราคาแพงไม่จำเป็นกับเราควรซื้อไหมคะไม่ควรซื้อนั่นเองกลุ่มที่5นะคะเลือกกล่องเลยเปิดกล่องไหนคะ11โอ้ได้1เหรียญนั่นเองไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรายังมีอีก1คำถามนะคะครูแนนจะขอให้กลุ่มที่5ตอบอีก1คำถามเลยได้ไหมคะได้ไหมได้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือปิดวาจาเอามือปิดวาจาไว้เลยค่ะกลุ่มที่5นะคะได้1เหรียญครูแนนอยากจะให้เพื่อนได้โอกาสตอบอีกนะคะเพราะว่าทุกกลุ่มจะได้ตอบกี่คำถาม2เดี๋ยวครูแนนเริ่มจากกลุ่มที่5เลยนะคะเลือกแผ่นป้ายหน่อยคะโอเคเดี๋ยวครูแนนอ่านให้นะคะคำถามนี้บอกว่าบอลนำข้าวที่ขึ้นรามาขายที่ตลาดคำถามเราควรปฏิบัติเหมือนบอลหรือไม่อย่างไรบอลนะคะนำข้าวที่ขึ้นราแล้วมาขายบอลเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่ดีคะ
3: ไม่ด
0: ีดีไหมคะ
1: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีอย่างไรเอ่ย
1: ของที่
0: ข้าวที่ขึ้นราแล้วเราอยากกินไหมลูกเราอยากนำมาหุงมารับประทานไหม
1: ไม
0: ่ข้าวที่ขึ้นราแล้วก็ไม่เหมาะที่จะนำมารับประทานนั่นเองดังนั้นบอลเอาข้าวที่ขึ้นรามาขายเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่
0: เป็นผู้ขายที่ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีเลยถ้าเราเป็นผู้ขายเราจะมาขายไหมลูก
1: ไม
0: ่ผลไม้ที่เน่าเสียเราจะมาขายไหมคะไม่นะคะกลุ่มที่5เลือกแผ่นป้ายเลยค่ะมันลุ้นนะคะโอ้ได้1อีกแล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูแนนมีรางวัลให้ทุกกลุ่มนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะครูแนนจะรันขึ้นมาเลยนะคะกลุ่มที่4ก่อนมาเลยทุกกลุ่มจะได้ตอบคำถาม2คำถามค่ะเลือกเลยเดี๋ยวคุณเอ็นอ่านให้กลุ่มที่4ได้สถานการณ์ว่าปาดแอบหยิบผลไม้ที่เน่าเสียช่างให้ผู้ที่มาซื้อปาดนี่เป็นใครเป็นผู้ขายใช่ไหมคะและเวลาที่มีผู้มาซื้อผลไม้ก็มักจะแอบหยิบผลไม้ใส่ในตาช่างด้วยป่านเอาเปรียบผู้ซื้อหรือไม่อย่างไรป่านเอาเปรียบผู้ซื้อหรือไม่อย่างไรคะกลุ่มที่4มีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะป่านเอาเปรียบผู้ซื้อหรือไม่อย่างไร
4: เอา
0: เปรียบเพราะอะไรคะ
4: ผลไม้ที่หมดอายุแล้วครับ
0: ที่เสียแล้วการที่เรานำผลไม้ที่เอาไปให้ผู้ที่ซื้อรับประทานได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้เงาะนำเงาะนี่ที่เน่าเสียแล้วหยิบให้ผู้ซื้อกินได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นแล้วป่านเป็นผู้ขายที่ดีไหมคะไม่ดีเลยถ้าเรามีโอกาสอยู่ในฐานะผู้ขายไปขายผลไม้เราก็ควรนำผลไม้ที่สดใหม่นะคะที่เป็นยังไงไม่เน่าเสียนะคะนำมาขายเพื่อให้ผู้ซื้อได้นำไป รับประทานนั่นเองนะคะกลุ่มที่4เลือกเลยค่ะเปิดกล่องไหนคะหมายเลขอะไรคะได้3เหรียญนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาเลยเลือกไหนคะเดี๋ยวคุณแอนอ่านให้คำถามบอกว่าสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อควรมีคืออะไรคำถามนี้นะคะสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อควรมีคืออะไรนะคะกลุ่มที่3ว่าอย่างไรคะสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อควรมีคืออะไรคะ
4: เงินครับ
0: มีเงินมีเงินแล้วมีอะไรอีกคะก่อนที่เราจะไปซื้อสินค้าเราควรมีอะไรมีอะไรคะมีเงินแล้วนำไปซื้อจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดคำนึงถึงอะไรคะสิ่งที่ผู้ซื้อเราควรมีก่อนที่เราจะไปซื้อสินค้าเราจะต้องดูอะไรดูสินค้าก่อนว่าเป็นยังไงจำเป็นหรือดีต่อเราไหมใช่ไหมคะโอเคกลุ่มที่3เลือกแผ่นป้ายเลยเลือกกล่องกล่องที่19ได้2เหรียญนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2มาเลยอันนี้เอาแล้วเลยอยู่2แผ่นป้ายกล้าแอบหยิบขนมมาแกะกินแล้วไม่จ่ายเงินคำถามกล้าควรปฏิบัติตนอย่างไรฟังอีกรอบนึงค่ะนักเรียนปลายทางคะวิเคราะห์สถานการณ์ที่คุณแนนกำหนดให้ได้เลยนะคะกล้าแอบหยิบขนมมาแกะกินแล้วไม่จ่ายเงินคำถามของคุณแนนคือกล้าควรปฏิบัติตนอย่างไร
4: ไม่ควรทำ
0: ไม่ควรเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเขาขายเขาไม่ได้แจกฟรีค่ะ
0: เพราะขนมนี้เขาขายเขาไม่ได้แจกฟรีดังนั้นกล้าแกะกินแล้วกล้าต้องทำอย่างไรคะต้องทำอะไรคะ
4: กล้าต้องจ่ายเงิน
0: ถูกต้องเวลาที่เราไปซื้อของถ้าเราหยิบมาเลยเป็นยังไงถ้าเราหยิบมาเลยโดยไม่จ่ายเงินถือว่าเป็นอย่างไรคะเป็นขโมยนั่นเองดีไหมคะไม่ดีเลยนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่กล้าควรทำคือต้องจ่ายเงินนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าฉันไม่เงินฉันแอบไปหยิบแล้วนำมากินเลยนะคะไม่ดีเลยโอเคค่ะเลือกกล่องเลยลูก1เหรียญนั่นเองนะคะไปเลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายเหลือแค่คำถามเดียวนะคะ
4: น้ำค่ะ
0: น้ำเป็นผู้ให้บริการเหรอลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้เลยนะคะฟังสถานการณ์อีกรอบหนึ่งน้ำไปตัดผมที่ร้านพี่พรใครมีบทบาทเป็นผู้ให้บริการ
4: พรค่ะ
0: พี่พรใช่ไหมคะเป็นผู้ให้บริการแสดงว่าพี่พรเป็นช่างตัดผมนั่นเองส่วนใครมีบทบาทเป็นผู้ใช้บริการคะ
4: น้ำค่ะ
0: เก่งมากๆค่ะโอเคค่ะกลุ่มที่1เลือกกล่องเลยได้2เหรียญนั่นเองนะคะนาเดียมารับเหรียญก่อนลูกทีนี้คุณแนนจะสรุปเหรียญนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนแล้วมือวางบนตักแล้วมือวางบนตักหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูตาจมูกจับให้

0: จับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ฉันดูจับไมค์จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมนะคะทีนี้เราจะมาสรุปความรู้ที่เราได้ร่วมกันตอบคำถามกันไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะสรุปความรู้กันหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังและเมื่อสักครู่นี้ใครตอบคำถามตอบสถานการณ์ได้เก่งทุกคนเลยนะคะคุณครูปลายทางให้คะแนนหรือให้รางวัลเด็กๆได้เลยนะคะและให้เด็กๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆแลกรางวัลกับคุณครูได้เลยค่ะทีนี้ครูแนนจะมาสรุปกิจกรรมนะคะกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เป็นกิจกรรมกล่องสุ่มซึ่งเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะได้เหรียญเด็กๆจะต้องตอบคำถามนะคำถามที่ครูแนนเตรียมมานี้มี10คำถามด้วยกันซึ่งเด็กๆตอบได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆซึ่งสถานการณ์ที่ครูแนนนำมาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ตอบว่าอย่างไรนะคะตอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: ซื้อกับผู้ขายครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะสิ่งที่ครูแนนนำมาให้เด็กๆได้ตอบกันนะคะก็เกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะผู้ซื้อคือใครคะ
2: ค
0: ือ
2: ต
0: ั
2: วเรา
0: คือตัวเราเลยเหรอคะผู้อื่นผู้ซื้อคือผู้ที่นำเงินไปซื้อสินค้าหรือไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั่นเองอย่างครูแนนนำเงินไปซื้อผลไม้ครูแนนเป็นผู้ซื้อครูแนนนำอะไรไปแลกกับผลไม้คะครูแนนนำเงินไปแลกกับผลไม้นั่นเองซึ่งเงินในปัจจุบันนี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะต่อมาผู้ขายคือใครคะผู้ขายคือกลุ่มที่สองตอบให้ครูแนนด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอบได้ถูกต้องแล้วนะคะผู้ขายคือใครคะ
3: ผู้ที่เอาสินค้ามาขายครับ
0: ผู้ที่นำสินค้ามาขายเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับกลุ่มที่สองไหมคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะผู้ขายคือผู้ที่นำสินค้าหรือบริการมาแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะนักเรียนเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายหรือไม่และเคยขายอะไรกลุ่มที่หนึ่งคะกลุ่มที่หนึ่งเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายไหมคะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าไม่เคยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคะมีบทบาทเป็นเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายไหมคะเคยแล้วขายอะไรคะ
4: ขายขนมค่ะ
0: ขายขนม
4: หนูขายดินสอค่ะ
0: ขายดินส
4: อขายขนมปังค่ะ
0: ขายขนมปัง
5: ขายของเล่นครับ
0: ขายของเล่น
6: ขายอุปกรณ์การเรียนค่ะ
0: ขายอุปกรณ์การเรียน
7: ขายกบเหลาค่ะ
0: ขายกบเหลาดินสอนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่สองเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายหรือไม่บางคนน่าจะเคยไปขายผลไม้ขายเสื้อผ้ากับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะเราก็เป็นผู้มีบทบาทในฐานะเป็นผู้ขายนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3เคยมีบทบาทเป็นผู้ขายไหมคะ
8: เคยค่ะ
0: เคยขายอะไรคะ
8: ขายกบเหลาดินสอ
0: ขายกบเหลาดินสอนะคะ
8: ขายที่นอนครับ
0: ขายที่นอนแสดงว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ไปขายใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายไหมคะ
9: เคยค่ะขายกล้วยทอดค่ะ
0: ขายกล้วยทอดโอ้โห

0: ายอะไรนะคะ
1: น
0: ้
1: ำครับ
0: ขายน้ำ
1: ของเล่นครับ
0: ขายของเล่น
2: ขายเสื้อผ้า
0: ขายเสื้อผ้าเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่5ล่ะคะกลุ่มที่5ค่ะเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายบ้างไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากลุ่มที่5เคยมีบทบาทเป็นผู้ขายหรือไม่และขายอะไรนั่นเองนะคะ
3: เคยครับ
0: เคยขายอะไรคะ
3: เคยขายข้าวกล่องครับ
0: ขายอะไรนะคะ
3: ข้าวกล่องครับ
0: ข้าวกล่องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมีอีกไหมคะกลุ่มที่5เคยเป็นผู้ขายไหมลูกเคย
4: ช่วยคุณย่าขายของครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้พวกเราทุกคนด้วยค่ะปรบมือด้วยนะคะเก่งมากๆนะคะทีนี้เด็กๆทุกคนนะคะอาจจะเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายมีบทบาทเป็นผู้ซื้อนะคะบางคนไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการประกอบอาชีพขายของขายเสื้อผ้าขายน้ำนะคะนี่ก็คือบทบาทอีกหนึ่งบทบาทที่เราได้ทำนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆคะกลุ่มไหนที่แอบนำเหรียญมาเล่นครูแนนจะยึดทีละ1เหรียญนะคะคุณครูปลายทางด้วยเช่นกันนะคะถ้าหากเด็กๆส่งเสียงดังไม่ฟังคุณครูสามารถหักลบคะแนนนะคะเพื่อให้คะแนนสะสมนั้นลดลงได้เลยค่ะกลุ่มไหนนะจะโดนยึดเหรียญกลุ่มไหนเอ่ยในชีวิตประจำวันของเรานะคะอาจอยู่ในฐานะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะอย่างเช่นคุณแม่นำผักไปขายที่ตลาดพอได้เงินมาแล้วคุณแม่ก็นำเงินที่ได้ไปซื้อไข่ไว้รับมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะนี่ก็คือบทบาทในฐานะที่เราเป็นผู้ขายและผู้ซื้อนั่นเองจำเป็นไหมคะว่าเราจะเป็นผู้ซื้อได้ตลอดเลยไม่จำเป็นไหมคะว่าคุณเนนเป็นผู้ขายก็คือผู้ขายตลอดเลยไม่จำเป็นนะคะคุณเนนเป็นได้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนั่นเองนะคะทีนี้ลองร่วมกันยกตัวอย่างสิว่าลักษณะของผู้ซื้อและผู้ขายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรผู้ซื้อที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรผู้ขายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะผู้ซื้อที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
5: ไม่นำมือไปปีบไปจิ้มผลไม้ค่ะ
0: โอเคเก่งมากค่ะนี่ก็คือเป็นผู้ซื้อที่ดีไม่นำมือไปบีบไปกดผลไม้นะคะเพื่อให้ผลไม้นั้นบอบช้ำได้นั่นเองไม่ควรทำนั่นเองกลุ่มไหนจะตอบอีกคะกลุ่มที่สองนะคะ
6: ผู้ขายไม่ควร
0: ผู้ขายไม่ควรอะไรเอ่ย
6: นำผลไม้ที่เสียมาขายค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ขายจะต้องคำนึงและปฏิบัตินะคะในเรื่องของการที่เรานำสิ่งของหรือสินค้าที่มีคุณภาพมาขายถ้าผลไม้ที่เน่าเสียนำมาขายได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4คะผู้ขายที่ดีควรเป็นลักษณะอย่างไร
7: ไม่หลอกครับ
0: ไม่หลอกลวงใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: ไม่หลอกลวงอย่างเช่นคุณเอนบอกว่าโอ้โหยานี้กินแล้วบินได้ได้ไหมคะโอ้โหผลไม้นี้กินแล้วสามารถเหาะได้คุณเอนบอกว่าอะไรอีกน้ำนี้กินแล้วสวยรูปร่างหน้าตาสวยดีไหมเนี่ยจริงเหรอมีจริงเหรอโอ้โหดื่มน้ำแล้วสวยเลยมีไหมโอ้โหเดี๋ยวคุณเอนจะไปซื้อมาดื่มนะเหรอคะ ถ้าคุณแอนบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าคุณแอนหลอกลวงไหมคะหลอกลวงโอ้โหผลไม้อะไรจะกินแล้วห่อได
1: ้เออ
0: เห็นไหมการที่เราเป็นผู้ขายเราจะต้องไม่หลอกลวงเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นั่นเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณเอนจะขอยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างฉลาดและคุ้มค่ากลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนจะช่วยคุณเอนตอบคำถามนะผู้ซื้อที่ดีนะคะเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างฉลาดและคุ้มค่าฉลาดและคุ้มค่าอย่างไรคะก่อนซื้อเราควรเปรียบเทียบราคาปริมาณของสินค้านั้นๆ นะคะใช่ค่ะเราจะต้องดูสินค้าว่ามีคุณภาพหรือไม่เสียหรือยังใช่ค่ะเราจะต้องตรวจสอบในเรื่องของหมดอายุหรือยังนะคะถ้าสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์เป็นกระป๋องเราควรซื้อสินค้าที่มันบุบไหม
2: ไม
0: ่นะคะอาจจะเกิดจากการขนส่งหรือสินค้านั้นอาจจะเสียก็ได้นะคะดังนั้นเราจะต้องดูนะคะถ้าเป็นสินค้าที่เป็นกระป๋องนะคะเราก็ต้องดูถ้ามันบุบมันเบี้ยวก็คือเราก็ไม่ควรเลิกซื้อนั่นเองนะคะดูสินค้าที่มันหมดอายุด้วยมันหมดอายุหรือยังผลิตวันไหนนั่นเองนะคะ2ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเหมือนกันเลยตรวจสอบนะคะว่ามีคุณภาพไหมอย่างในเรื่องอาหารสดเราจะต้องดูว่าอาหารนั้นสดใหม่หรือไม่นั่นเองนะคะพวกของสดต่างๆต่อมาคำนึงถึงความจำเป็นเราควรคำนึงถึงความจำเป็นของเราไหมคะอย่างสถานการณ์ที่คุณเอนกำหนดให้เป้ชอบซื้อสินของตามเพื่อนๆเพื่อนๆซื้ออะไรฉันก็ซื้อแสดงว่าเป้คำนึงถึงความจำเป็นของตนเองไหมคะไม่คำนึงถึงความจำเป็นเลยแค่อยากซื้อตามเพื่อนเพื่อนมีฉันก็เลยต้องมีนะคะอันนี้ไม่ดีเลยเนาะต่อไปผู้ขายที่ดีขายสินค้าที่มีคุณภาพนำผลไม้เน่าผักเน่ามาขายได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นำสินค้าที่หมดอายุแล้วมาขายได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นั่นเองเนาะต่อไปข้อ2ขายสินค้าราคาที่เหมาะสมโอ้คุณเอนบอกว่าผลไม้นี้กินแล้วชื่นใจลูกละ 1,000 บาทแอปนี้ฉันปลูกแอปเปิ้ลนี้ฉันปลูกด้วยตนเองไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นกินแล้วชื่นใจกินแล้วปลอดภัยแน่นอนฉันขายลูกละ 2,000 บาทโอ้โหคุณแอนขายเกินราคาไหมคะ
2: ไม่
0: คุณแอนขายเกินราคาไหม
2: ไม
0: ่ขายเกินราคาไหม
2: ไม
0: ่ขายเกินราคานั่นเองนะคะเวลาที่เราไปขายสินค้าเราจะต้องตั้งราคาที่มันเหมาะสมนั่นเองไม่ขายแพงจนเกินไปนะคะผู้ขายที่ดีไม่นำสินค้าที่เน่าเสียหรือหมดอายุมาขายนั่นเองเนาะเราจะต้องดูดีๆที่สำคัญลูกที่สำคัญถ้าเราเป็นผู้ขายเราจะต้องพูดจาที่ไพเราะนั่นเองเนาะเราจะต้องพูดจาที่ไพเราะด่าทอลูกค้าได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ด่าทอเพราะว่าเขาไม่ซื้อได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ก็เธอมาหยิบจับเธอมาเข้าร้านของฉันแล้วเธอไม่ซื้อฉันด่าทอเลยดีไหม
2: ไม
0: ่ดีเราจะต้องพูดจาที่ไพเราะนั่นเองต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานที่7เรื่องผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนจำแนกผู้ซื้อและผู้ขายลงในตารางให้ถูกต้องนะคะแจกใบงานที่7คุณครูปลายทางนะคะรบกวนแจกใบงานที่7เรื่องผู้ซื้อผู้ขายอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังพร้อมกับเดินดูให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะใบงานของเรานะคะ นักเรียนต้นทางนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลย

ที่8นะคะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปหน้าที่8นักเรียนปลายทางสามารถนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะหรือทำลงในสมุดได้เลย

0: ตอนนี้นะคะครูแนนก็จะพานักเรียนทำใบงานที่7เรื่องผู้ซื้อผู้ขายนั่นเองโดยครูแนนจะกำหนดสถานการณ์มาให้นักเรียน5ข้อด้วยกันนะคะโดยให้นักเรียนนำผู้ซื้อหรือผู้ขายมาเติมลงในตารางนะคะถ้าเป็นผู้ซื้อเติมในตารางด้านซ้ายมือของเราส่วนถ้าเป็นผู้ขายใครในประโยคนั้นเป็นผู้ขายให้นำมาเติมในช่องด้านขวามือของเรานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำใบงานไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นเลยครูเนนจะพานักเรียนนะคะอ่านก่อนทีละสถานการณ์และเราก็นำไปเติมในตารางนั่นเองนะคะสถานการณ์แรกปลายไปซื้อข้าวสารที่โรงสีลุงเจปลายไปซื้อข้าวสารที่โรงสีลุงเจใครเป็นผู้ซื
1: ้อ
0: ปลายเป็นผู้ซื้อนำชื่อปลายมาเติมลงในผู้ซื้อเลยค่ะแล้วใครเป็นผู้ขายคะ
1: ล
0: ุ
1: งเจ
0: ลุงเจนั่นเองเขียนลงไปเลยนะคะต่อมาค่ะสถานการณ์ที่2กล้าจับปลาไปขายให้ป้าน้อยกล้าจับปลาไปขายให้ป้าน้อยสถานการณ์ที่2กล้าจับปลาไปขายให้ป้าน้อยเอ๊ะใครคือคนขายใครคือผู้ซื้อผู้ขายคะกล้าคือใครกล้าคือผู้ขายส่วนป้าน้อยคือผู้ซื้อนั่นเองนะคะเติมให้ถูกต้องด้วยกลุ่มที่5ทำเลยนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่5ทำเลยใครไม่เข้าใจยกมือสอบถามครูแนนได้เลยนะคะต่อไปสถานการณ์ที่3ค่ะบีไปซื้อเงาะที่สวนผลไม้ของบิวบีไปซื้อเงาะที่สวนผลไม้ของบิวใครเป็นผู้ซื้อคะบีบีคือผู้ซื้อส่วนบิวคือผู้ขายนำไปเติมเลยค่ะใบงานของเราง่ายนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราสามารถอ่านแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยว่าใครเป็นผู้ซื้อผู้ขายนั่นเองต่อไปสถานการณ์ที่4ค่ะไก่ไปตัดผมที่ร้านพี่น้ำไก่ไปตัดผมที่ร้านพี่น้ำใครเป็นผู้ไปใช้บริการใครเป็นผู้ให้บริการคะ
1: ไก
0: ่ไก่เป็นผู้ไปใช้บริการดังนั้นไก่ควรที่จะอยู่ในช่องไหนคะ
1: ช่องที
0: ่ผู้ซื้อส่วนช่องผู้ขายนี้ใครคะก็ต้องเป็นพี่น้ำนั่นเองนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดของนักเรียนจะเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้บริการและผู้ขายก็จะมีทั้งผู้ขายและผู้ให้บริการนั่นเองนะคะต่อไปสถานการณ์สุดท้ายเจนนำรองเท้าไปซ่อมที่ร้านของเปาเจนนำรองเท้าไปซ่อมที่ร้านของเปาใครเป็นผู้ไปใช้บริการคะ
1: เจน
0: เป็นผู้ใช้บริการนำไปเติมในช่องไหนนำไปเติมในช่องไหนคะนำไปเติมในช่องผู้ซื้อนั่นเองและส่วนช่องผู้ขายคือใครคะเปานั่นเองนะคะนักเรียนทำเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเก่งมากๆเพราะว่าใบงานของเรานะคะง่ายนิดเดียวเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของผู้ซื้อผู้ขายซึ่งเราอ่านแล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยเพราะว่าเราเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายนั่นเองง่ายนิดเดียวนะคะในวัน

0: วันหมดอายุดูสินค้าว่ามันราคาแพงหรือไม่แพงต้องเป็นราคาที่เราซื้อได้เหมาะสมนั่นเองนะคะส่วนผู้ขายเราจะต้องเป็นยังไงผู้ขายจะต้องนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไม่หลอกลวงมีความซื่อสัตย์นะคะพูดจาที่ไพเราะนั่นเองผู้ขายก็คือผู้ที่นำสินค้าหรือบริการมาแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะทีนี้ในวันนี้ครูแนนก็ขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะในชั่วโมงหน้าค่ะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายรวมไปทั้งเด็กๆจะต้องเตรียมใบงานนะคะใบงานที่8เรื่องความสัมพันธ์ของผู้ซื้อผู้ขายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือใบงานให้คุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยนะคะ
1: บ๊ายบาย

0: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้น

0: ดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของอวัยวะภายในที่อยู่ในทรวงอกเอ๊ะจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ไหนช่วยตอบพร้อมกันสิคะ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจนักเรียนปลายทางนะคะจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันในเรื่องของหัวใจและเราก็ได้ทำกิจกรรมใจของฉันไม่ใช่ของใครซึ่งเราก็ได้ทำการพับหัวใจใช่ไหมคะจากกระดาษไหนใครได้นำกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคะหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะได้นำผลงานของตนเองกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นชมหรือเปล่าเอ่ยและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนอวัยวะภายในที่อยู่ในทรวงอกของเราอีกส่วนหนึ่งเอ๊ลองเดาสิคะคืออะไร
1: ปอด
0: อะไรนะคะ
1: ปอด
0: นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของปอดค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมปฏิบัติพร้อมกันชื่อกิจกรรมของเราค่ะฝึกหายใจผ่อนคลายอารมณ์โดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยก็จะเปิดเสียงที่ทำให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายโดยการให้เด็กๆเนี่ยหลับตาและหายใจเข้าหายใจออกและเอามือของเราเนี่ยวางไว้บริเวณหน้าท้องของตนเองค่ะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูเล็กจะเปิดเสียงให้เด็กๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกนำมือของเรานะคะมาวางเอาไว้บริเวณหน้าท้องของเราค่ะสังเกตความเคลื่อนไหวในร่างกายของเรานะคะว่าเมื่อเราหายใจแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนใดของเราเนี่ยมีการขยับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวบ้างเอามือไว้ที่หน้าท้องของเรานะคะหรือว่าบริเวณช่องท้องของเราหายใจเข้าหายใจออกช้าๆไม่ต้องรีบนักเรียนปลายทางก็สามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้เสียงของเราก็นิ่งไปแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วเราลืมตาขึ้นมาค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้หายใจเข้าหายใจออกเรานำมือของเราวางไว้ที่ไหนคะหน้าท้องหรือบริเวณช่องท้องของเราคำถามค่ะเมื่อนักเรียนหายใจเข้าบริเวณช่องท้องของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรขอตัวแทนในกลุ่มที่3ค่ะเมื่อหนูหายใจเข้านะคะช่องท้องของหนูมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มันขึ้นลงแล้วก็ขึ้นลง
0: มันขึ้นลงใช่ไหมคะเวลาหายใจเข้าเนี่ยหน้าท้องของเราเป็นยังไงคะมันจะพองออกใช่ไหมโอเคค่ะขอคนต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะอีกสักหนึ่งคนนะคะเมื่อที่นักเรียนเนี่ยหายใจเข้าไปบริเวณช่องท้องของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรคะ
1: ท้องเข้าไปข้างในค่ะท้องยุบไปอะค่ะ
0: ท้องยุบไปไหนบางคนบอกว่าท้องหน้าท้องของตนเองเนี่ยมีลักษณะพองขึ้นใช่ไหมคะไหนใครพองขึ้นบ้างยกมือค่ะบางคนก็เหมือนกันไหนบางคนบอกว่าหน้าท้องเนี่ยยุบตัวลงยกมือค่ะก็จะมีหลากหลายนะคะหลากหลายคำตอบมี2คำตอบด้วยกันและถัดมาคำถามข้อถัดมาค่ะเมื่อนักเรียนหายใจออกบริเวณหน้าท้องหรือช่องท้องของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะส่งไมค์ให้กับเพื่อนได้เลยนะคะ
2: เมื่อหายใจออกช่องท้องก็จะมีการเคลื่อนไหวค่ะ
0: เคลื่อนไหวแบบไหนคะ
2: ไม่มีการเคลื่อนไหวค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีการเคลื่อนไหวขอตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะฟังหลากหลายคำตอบนะคะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกแตกต่างกัน
3: พองออกค่ะ
0: พองออกเหรอคะตัวแทนจากกลุ่มที่2อีกสัก1คำตอบตอบได้เลยค่ะ
4: เคลื่อนที่ขยับค่ะ
0: มันขยับเหรอคะเราก็ได้คำตอบที่หลากหลายเลยทีนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยอยากจะบอกเด็กๆว่าเวลาที่เราหายใจเข้านะคะวิธีการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยบริเวณหน้าท้องของเราเนี่ยจะต้องขยายตัวหรือว่าพองตัวออกมาไหนลองหายใจเข้าแล้วทำให้หน้าท้องของเราขยายตัวออกมาสิคะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยอากาศนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในไหนเอ่ยในปอดของเราปอดของเราเนี่ยก็จะขยายตัวพอปอดขยายตัวมีกล้ามเนื้อส่วนที่เราเรียกว่ากระบังลมเนี่ยก็จะกดตัวต่ำลงทำให้มีอากาศเข้าไปในช่องท้องของเรามากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่ากลไกร่างกายของเราเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเราหายใจออกมาหน้าท้องของเราก็จะยุบตัวลงนั่นเป็นเพราะว่าในปอดของเราเนี่ยเราได้หายใจเอาอากาศออกมาแล้วนั่นเองถ้าใครนะคะหายใจเข้าแล้วหน้าท้องยุบตัวลงแสดงว่าหายใจถูกหรือผิดเอ่ยผิดนะคะเด็กๆต้องหายใจเข้าและให้มีอากาศเข้าไปในร่างกายหรือในปอดของเราและหน้าท้องของเราต้องพองขึ้นหรือว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นลองจับดูได้ลองหายใจใหม่ดูอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้าหายใจออกลองฝึกปฏิบัติดูได้นะคะวิธีการหายใจที่ถูกต้องนี้นะคะจะทำให้ระบบหายใจของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้คำถามข้อนี้ถามว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าเราใช้อวัยวะใดในการหายใจเราใช้อวัยวะใดในการหายใจขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
5: ปอดครับ
0: ปอดเหรอคะเราใช้ปอดในการหายใจจริงหรือเปล่านะตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
6: จมูกค่ะ
0: จมูกเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะ เราใช้อวัยวะภายนอก1ส่วนที่เราใช้ในการหายใจคืออะไรนะคะ
3: จม
0: ูกแต่เราหายใจเข้าไปแล้วอากาศจะเข้าไปอยู่ที่ไหนคะ
3: ปอด
0: ของเรานั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักปอดของเราให้มากขึ้นเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของปอดค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกลักษณะและหน้าที่ของปอดได้ค่ะเสนอวิธีการดูแลรักษาปอดและเห็นถึงความสำคัญของปอดด้วยนะคะทบทวนความรู้กันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูเล็กก็จะทบทวนโดยใช้หุ่นจำลองมนุษย์ของเรามีอวัยวะภายในเยอะแยะมากเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูส่วนไหนเอ่ยปอดของเรานะคะปอดของเรานะคะในหุ่นจำลองของเราเนี่ยมีอะไรขวางอยู่ด้วยเราเรียกว่าอะไรนะคะกระดูกซี่โครงถ้าเราจับเราเจอไหมของเราเราเจอไหมลองจับดูสิคะมีไหมเอ่ย
3: ม
0: ีซึ่งสิ่งที่เราจับและรู้สึกแข็งนะคะนั่นเป็นเพราะว่ามีกระดูกซี่โครงคอยปกป้องและก็ห่อหุ้มปอดของเรารวมไปถึงอะไรด้วยที่อยู่ด้านในปอดหัวใจอยู่ด้านหลังปอดของเราเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณทรวงอกแบบนี้ปอดมีกี่ข้างคะ
3: 2
0: ข้างนะคะเราเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเรากันก่อนลักษณะของปอดนะคะก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยและก็มีกระดูกซี่โครงคอยห่อหุ้มแล้วก็ปกป้องเอาไว้วันนี้เนี่ยเด็กๆหลายคนก็มีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ทบทวนความรู้กันไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้บทเรียนของเราคือเรื่องอะไรนะเรื่องปอดนั่นเองปอดภาษาอังกฤษใครทราบบ้างหลายคนยังไม่ทราบปอดภาษาอังกฤษนะคะก็คือลังออกเสียงพร้อมกันลัง
3: ล
0: ังนะคะก็คือปอดแต่ถ้ามี2ข้างเนี่ยเราสามารถเติม S ด้านหลังตัว G ได้เลยนะคะปอดของเราอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีปอดของเราเป็นอวัยวะภายในทรวงอกมีกี่ข้างนะคะ
3: 2
0: ข้างปอดของเราเนี่ยจะทำหน้าที่ที่สำคัญมากๆตั้งใจฟังให้ดีปอดไม่ได้ทำหน้าที่ในการหายใจแต่จมูกของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการหายใจและส่งอากาศเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปที่ปอดของเราปอดจะทำหน้าที่ในการฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเพื่อส่งไปให้หัวใจจำได้ไหมคะว่าหัวใจทำหน้าที่อะไรคะ
3: ส
0: ู
3: บฉ
0: ี
3: ดเล
0: ือ
3: ด
0: สูบฉีดเลือดไปไหนเอ่ย
3: ไปอว
0: ัยวะต่างๆของร่างกายเราดังนั้นนะคะปอดจะทำหน้าที่ในการฟอกเลือดเสียเนี่ยที่ใช้ไปแล้วให้กลายเป็นเลือดดีเพื่อส่งให้หัวใจของเราสูบฉีดเลือดไปให้เลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดเสียมาจากไหนรู้ไหมคะเลือดเสียเนี่ยมาจากการที่ร่างกายของเราได้ใช้งานเลือดเหล่านั้นโดยการส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจนครบแล้วจากนั้นเนี่ยพอเลือดเสียแล้วร่างกายของเราไม่สามารถเทเลือดออกมาทิ้งได้แล้วเปลี่ยนเข้าไปใหม่ร่างกายของเราจะ

0: ทำการฟอกเลือดเสียที่ผ่านการใช้งานมาแล้วให้เป็นเลือดดีเราฟอกเลือดเสียที่ไหนนะที่ปอดของเราพอเราได้เลือดดีเลือดดีนั้นจะส่งไปที่ไหนเอ่ย
1: หัวใจ
0: แล้วหัวใจก็จะสูบฉีดต่อไปให้ร่างกายเป็นลักษณะวนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆเลยซึ่งเวลาที่เราหายใจเข้าไปเราก็จะได้อากาศที่ดีๆเข้าไปซึ่งอากาศเหล่านั้นนะคะจะถูกกักเก็บบริเวณที่เราเรียกว่าถุงลมถุงลมนะคะจะมีลักษณะเป็นพวงกลมๆเล็กๆบรรจุอยู่ภายในปอดของเราในปอดของเรานะคะที่เด็กๆเห็นนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะแต่ข้างในปอดของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นลักษณะของถุงลมเล็กๆด้านในอีกทีหนึ่งเพื่อให้อากาศเนี่ยเข้าไปอยู่ในถุงลมและก็มีการฟอกเลือดแลกเปลี่ยนแก๊สกันบริเวณนี้นั่นเองซึ่งเราก็จะได้เรียนกันต่อไปในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะก็จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าอวัยวะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและก็การเดินทางของเลือดมีอะไรบ้างส่วนแรกคืออะไรคะ
1: ปอด
0: ปอดเนี่ยก็จะรับเลือดเสียที่ใช้งานแล้วจากร่างกายของเราเมื่อทำการฟอกเรียบร้อยแล้วได้เป็นเลือดดีส่งไปที่ไหนเอ่ย
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจและหัวใจของเราเนี่ยก็จะส่งต่อเลือดไปที่ไหนต่อคะ
1: เส้นเลือด
0: เราจะเรียกว่าหลอดเลือดใช่ไหมคะหลอดเลือดของเรานะคะก็จะมีทั่วทุกแห่งในร่างกายภายในข้างกายของเราหลอดเลือดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางในการเดินทางของใครของเลือดที่ส่งมาจากหัวใจไปตามอวัยวะส่วนต่างๆทุกส่วนเลยของร่างกายเราแบบนี้จะทำการวนเวียนไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าหากว่าเราได้รับอากาศที่ไม่ดีล่ะคะจะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรเรารู้จักภาพนี้ได้เลยภาพนี้นักเรียนเคยพบเห็นภาพนี้หรือไม่คะ
1: เ
0: คยใช่ไหมคะเรามักจะพบเห็นภาพนี้ที่ไหนเอ่ยบนท้องถนนคำถามค่ะถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่ามีอันตรายหรือไม่มีไหมคะ
1: ม
0: ีแน่นอนเลยแต่ว่าอันตรายนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่ออวัยวะใดได้บ้าง
1: ปอด
0: ต่ออะไรคะ
1: ปอด
0: ของเราและจมูกที่เราใช้ในการอะไรด้วยหายใจเข้าไปด้วยนะคะจมูกของเราเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการอักเสบที่โพรงจมูกได้รวมไปถึงปอดของเราเนี่ยที่ได้รับอากาศที่เป็นพิษแบบนี้เข้าไปปอดของเราก็อาจจะเสียหายได้ด้วยเช่นกันและอันตรายอะไรบ้างที่มักจะเกิดขึ้นกับปอดของเราตัวแทนจากกลุ่มที่4ตอบได้เลยค่ะ
2: ส่งผลให้ปอดพังครับ
0: ทำให้ปอดของเราพังหรือว่าเกิดความเสียหายใช่ไหมคะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
3: ปอดพังได้ค่ะ
0: ปอดพังได้ปอดพังของเราในที่นี้นะคะคุณครูเล็กก็จะขยายความหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะปอดของเราเนี่ยถ้าหากว่าได้รับสารพิษหรือว่าควันพิษเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยปอดของเราก็จะทำงานได้น้อยลงส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลปอดของเราอย่างไรบ้างวิธีแรกเลยดูแลรักษาปอดด้วยการสูดอากาศที่บริสุทธิ์นักเรียนคิดว่าอากาศที่บริสุทธิ์เรามักพบได้ที่ไหนคะตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: อากาศจากป่าค่ะ
0: จากป่าใช่ไหมคะทำไมจากป่าล่ะคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะเป็นอากาศดีค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นป่าอากาศดีเกิดขึ้นเพราะอะไรคะ
2: มาเยอะค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพราะว่าบริเวณป่านะคะมีต้นไม้เยอะนั่นเองแต่แค่ป่าอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่สวนสาธารณะหรือรวมไปถึงบริเวณทุ่งนาบ้านใครอยู่ใกล้ทุ่งนาบ้างคะหลายคนเลยนะคะการที่เราเนี่ยอยู่บริเวณที่มีต้นไม้เยอะเนี่ย

0: เราก็มักจะได้อากาศที่ดีๆสูดลมหายใจเข้าไปในร่างกายของเราในข้อที่2นะคะวิธีการดูแลรักษาปอดของเราคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในใครชอบออกกำลังกายบ้างคะในใครไม่ชอบออกกำลังกายเลยเพราะว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยเด็กๆมักจะรู้สึกอย่างไรคะเหนื่อยง่ายนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าอะไรทราบไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าปอดของเราเนี่ยไม่ได้ทำงานให้ประสิทธิภาพของปอดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการที่เราเหนื่อยจากการที่เราออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานี้นะคะแสดงว่าปอดของเรากำลังทำงานเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากพักอย่างไรก็ไม่หายนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราผิดปกติดังนั้นทุกครั้งที่เราเนี่ยออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เลือดของเรานะคะหมุนเวียนได้อย่างดีแล้วก็ปรับการหายใจของเราด้วยค่ะต่อไปภาพนี้อะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ูบบุหรี่เพราะว่าบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นสารเสพติดนะคะเราจะไม่สูดดมสารเสพติดหรือว่าสารพิษอันตรายเด็กๆทราบไหมคะว่าในบุหรี่ที่เกิดการเผาไหม้แล้วเนี่ยมีสารพิษอันตรายมากมายเลยหลายพันชนิดดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปในบริเวณที่มีผู้คนสูบบุหรี่เราหายใจเข้าไปนั่นแสดงว่าเรากำลังสูดหายใจเอาควันอะไรเข้าไปคะควันของบุหรี่เข้าไปพอควันของบุหรี่เข้าไปในปอดของเราเลือดของเราเนี่ยก็จะมีสารเคมีหรือว่าสารพิษปนอยู่ด้วยเช่นกันดังนั้นดีต่อสุขภาพไหมคะไม่ดีอีกทั้งนะคะบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับเด็กๆหรือเปล่าผิดกฎหมายนะคะรวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก นักเรียนปลายทางรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่คะบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็เป็นบุหรี่ที่อันตรายเหมือนกันดังนั้นเราไม่ควรไปสูดกลิ่นควันเนี่ยเข้าสู่ร่างกายหรือปอดของเราเข้าใจหรือยังเอ่ย
1: เข้าใจ
0: แล้วนะคะต่อไปค่ะในภาพนี้เด็กๆสังเกตคิดว่าภาพนี้เขาทำอะไรคะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีไฟไหม้นะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดควันพิษเนี่ยมากมายรวมไปถึงการอยู่ใกล้หรือว่าพักอาศัยใกล้กับบริเวณที่เป็นโรงงานโรงงานหลายๆโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรฐานเขาก็จะมีการปล่อยควันพิษออกมาถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเท่ากับว่าเราก็สูดดมควันพิษเข้าไปในร่างกายของเราซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายโดยเฉพาะกับทางเดินหายใจของเรานั่นเองบริเวณเหล่านี้ที่มีควันพิษมากแต่ถ้าหากว่าเด็กๆต้องไปบริเวณที่ที่มีควันพิษมากหรือว่ามีฝุ่นละอองมากแบบนี้เด็กๆคิดว่าเราจะป้องกันได้อย่างไรเอ่ยใส่สวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยจะป้องกันฝุ่นละอองและยังป้องกันอะไรด้วยเอ่ยโรคติดต่อทางเดินหายใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราควรจะต้องสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยบริเวณไหนบ้างนะคะ
2: เด็กๆคะตอนนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็อยู่ที่ตลาดค่ะตลาดนะคะนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มักจะมีผู้คนพลุกพล่านนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยมีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะเด็กๆก็คงจะเคยไปที่ตลาดใช่ไหมล่ะคะนอกจากตลาดนะคะก็ยังมีห้างสรรพสินค้าและสถานที่อื่นๆอย่างเช่นโรงพยาบาลที่มีผู้คนพลุกพล่านค่ะแต่ที่สำคัญเลยนะคะเรานะคะจะต้องระมัดระวังตนเองค่ะเพราะว่าในที่ที่มีผู้คนเยอะแยะหรือว่าผู้คนมากมายแบบนี้เนี่ยก็มักจะมีโรคติดต่อทางเดินหายใจแฝงอยู่นั่นเองค่ะและโรคติดต่อทางเดินหายใจนั้นสำคัญอย่างไรที่สำคัญนะคะก็เพราะว่าโรคติดต่อทางเดินหายใจนะคะจะเข้ามาทำลายปอดปอดของเราก็เป็นอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆนะคะจำเป็นที่จะต้องไปในสถานที่ที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายหรือว่ามีผู้คนพลุกพล่านนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งหน้ากากอนามัยนี้นะคะจะช่วยป้องกันให้เรานะคะไม่ได้รับเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายและที่สำคัญค่ะถ้าหากว่าเรานะคะมีอาก

0: จ็บป่วยหรือว่าไม่สบายเจ้าหน้ากากอนามัยนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็พกหน้ากากอนามัยมาด้วยค่ะจะขอสวมใส่ก่อนเลยเมื่อสวมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูอเล็กก็พร้อมที่จะเดินตลาดต่อแล้วล่ะค่ะ
1: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับชมกันไปแล้วว่าเราจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่เราไปสถานที่แบบไหนบ้างคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ตอบค่ะที่ไหนบ้างเอ่ย
2: ตลาดค่ะ
1: ตลาดนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ส่งไมค์ให้กับเพื่อนได้เลยค่ะกลุ่มที่5ใครจะเป็นผู้ตอบเอ่ยได้เลยส่งให้เพื่อนได้เลยค่ะ
3: โรงพยาบาลครับ
1: โรงพยาบาลนะคะมีสถานที่ไหนอีกเอ่ยกลุ่มที่1ละกันค่ะกลุ่มที่1
4: ห้างสรรพสินค้าค่ะ
1: ทําไมทราบมั้ยคะว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าอะไรคะมีคนพลุกพล่านมีคนเยอะแยะมากมายเลยเป็นอะไรเอ่ยเป็นที่ที่อากาศเนี่ยไม่ได้ถ่ายเทใช่มั้ยคะดังนั้นนะคะการสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเราทราบกันดีแล้วว่าเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่สบายเราควรสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยมั้ยคะควรสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยไม่สบายและเราสวมใส่หน้ากากอนามัยเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะไม่แพร่กระจายไปให้กับผู้อื่นด้วยค่ะเราก็ได้เห็นประโยชน์ถึงหน้ากากอนามัยของเราแล้วเราต้องมาทราบด้วยนะคะว่าวิธีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไรวิธีที่1เลยค่ะก่อนที่จะใส่หน้ากากอนามัยเราต้องล้างมือของเราให้สะอาดก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ามือของเราเนี่ยมีเชื้อโรคหรือว่าสกปรกเวลาที่เราจับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่เชื้อโรคก็จะติดที่ไหนคะที่หน้ากากอนามัยของเรานั่นเองสองค่ะเราก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปากของเราโดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกนะคะและให้มีรอยพับจีบเนี่ยอยู่ด้านล่างค่ะและก็ดึงหน้ากากอนามัยของเราให้กระชับกับใบหน้าของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่หน้ากากอนามัยกันเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านที่มีลวดเราเอาไว้ตรงไหนเอ่ย
5: เอาไว้ตรงจมูก
1: ตรงจมูกหรือสันจมูกด้านบนนั่นเองและก็มีรอยพับจีบคว่ำลงด้านล่างวิธีการใส่ก็จะใส่ให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปากของเราดึงให้กระชับกับใบหน้าของเราด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมประจำวันนี้ของเราคือใบงานที่3เรื่องปอดค่ะใบงานของเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะตอนที่1จะให้นักเรียนระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปอดจากภาพที่ครูกำหนดพร้อมทั้งอธิบายสั้นๆในตอนที่1ของเรานะคะก็จะมีลักษณะมีภาพ2ภาพโดยภาพแรกเด็กเห็นไหมเอ่ยเป็นภาพอะไรคะเด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยและด้านรอบข้างเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอะไรอยู่เชื้อโรคอยู่ด้านข้างนะคะและภาพที่2นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยบุหรี่นะคะบุหรี่นี้มีตัวแดงขีดไว้ด้วยคืออะไรคะห้ามสูบบุหรี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่ออะไรปอดของเราเด็กๆก็สามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะและตอนที่2ของเราตอนที่2ค่ะจะให้นักเรียนเขียนอธิบายความสัมพันธ์ในการทำงานของหัวใจและปอดตามที่นักเรียนเข้าใจค่ะซึ่งตอนที่2ของเรานะคะลักษณะใบงานนะคะเป็นแบบนี้นะคะภาพที่1เนี่ยเราเห็นแล้วเป็นภาพของอะไรคะภาพนี
5: ้
1: ปอดใช่ไหมคะเราก็เขียนปอดลงไปจากนั้นค่ะไปที่ไหนต่อหัวใจและสุดท้ายหลอดเลือดแล้วก็ไปส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะเมื่อเราที่ได้เรียนกันไปแล้วว่าปอดของเราเนี่ยจะทำการฟอกเลือดเสีย

ให้เป็นเลือดดีจากนั้นส่งไปที่ไหนคะจากนั้นเลือดดีที่เราได้จากปอดแล้วส่งไปที่ไหนเอ่ยหัวใจแล้วหัวใจก็จะสูบฉีดไปให้ร่างกายเขียนอธิบายสั้นๆตามที่นักเรียนเข้าใจนะคะซึ่งอาจจะศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่4เรื่องปอดค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานที่3เรื่องปอดและนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถอธิบายคำชี้แจงของใบงานเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างคำตอบจากใบความรู้ที่4เรื่องปอดควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้การอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นคุณครูปลายทางนะคะสามารถอธิบายให้กับเด็กๆเพิ่มเติมได้เลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาทำกิจกรรมของเราแล้วค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอะไรก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะทำใบงานกันได้อยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังทำไม่ได้นะคะคุณครูอะไรก็มีเฉลยใบงานในวันนี้ด้วยซึ่งเด็กๆอาจจะดูเป็นแนวทางหรือว่าอาจจะตรวจสอบคำตอบของตนเองซึ่งคำตอบของนักเรียนเนี่ยอาจจะคล้ายกับคุณครูเล็กหรือว่าอาจจะมีแนวทางอื่นๆที่สามารถให้คุณครูปลายทางเนี่ยแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในภาพที่1ภาพนี้เนี่ยเราเห็นว่าเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรเอ่ยทำอะไรนะคะสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเราสวมใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยเพื่ออะไรคะป้องกันเชื้อโรคจากภาพนี้หน้ากากอนามัยเราใช้สวมใส่เมื่อเราเนี่ยไม่สบายหรือว่าไปในที่ที่มีผู้คนมากใช่ไหมคะเพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อโรคและการแพร่กระจายของเชื้อโรคเด็กๆอาจจะไม่เขียนตรงตามคุณครูอเล็กพอดีแบบนี้ก็ได้อาจจะมีแนวทางในการตอบที่คล้ายกับคุณครูอเล็กได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะภาพที่2เป็นภาพอะไรเอ่ยบุหรี่นะคะบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำไมคะหลีกเลี่ยงนั่นเองเพราะอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้โรคมะเร็งที่ปอดได้แบบนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะเขียนว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเป็นอันตรายต่อปอดของเราก็ถูกต้องเช่นกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะต่อไปค่ะในตอนที่2ของเราภาพแรกที่เราเห็นคืออะไรนะคะส่วนแรกเลยปอดไหนใครสะกดคำว่าปอดเป็นบ้างปอดปอดถูกต้องแล้วภาพที่2คืออะไรคะหัวใจหัวใจสะกดอย่างไรเก่งมากเลยค่ะหัวใจและภาพที่3นะคะอาจจะเขียนว่าร่างกายหรือว่าเขียนว่าส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้ค่ะและด้านล่างนะคะอาจจะเขียนในลักษณะเดียวกันกับคุณครูเล็กหรือว่าตามความเข้าใจของนักเรียนและให้คุณครูปลายทางเนี่ยสามารถร่วมกันตรวจสอบได้เลยนะคะปอดของเราจะทำหน้าที่ฟอกเลือดเสียใช่ไหมคะให้เป็นเลือดอะไรเอ่ยให้เป็นเลือดดีใช่แล้วล่ะค่ะแล้วส่งต่อไปไหนคะเลือดดีนี้ส่งไปที่หัวใจพอหัวใจของเรามีเลือดดีแล้วก็ส่งต่อไปให้ใครคะหลอดเลือดและหลอดเลือดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเดินทางให้ไปส่วนต่างๆหรือของร่างกายหรือว่าอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายถ้านักเรียนเนี่ยตอบในลักษณะที่เข้าใจตามนี้เนี่ยก็แสดงว่าเก่งมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูเล็กมีคำถามใครสามารถตอบคำถามนี้ได้มั่งเรามาดูคำถามกันก่อนคำถามนะคะหากปอดของนักเรียนเกิดความผิดปกติจะมีผลต่ออวัยวะอื่นๆอย่างไรขอตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะ
1: เราจะไม่สบายครับแล้วก็จะมีเชื้อโรคเข้าไปในปอดครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะจากที่เราทราบกันดีนะคะว่าการที่ปอดของเราเนี่ยเกิดความผิดปกติทำให้ระบบหายใจของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีและส่งผลทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่สบายหรืออาจจะเกิดโรคหลายๆตามมาได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปอดไปแล้วเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยค่ะปอดของเราเป็นอวัยวะภายในหรืออวัยวะภายนอกคะภายในเพราะว่าเรามองเห็นไหมมองไม่เห็นนะคะและปอดอยู่บริเวณไหนเอ่ยปอดอยู่บริเวณไหนคะ
2: หน
0: ้
2: าอก
0: หน้าอกหรือทรวงอกของเรามีกี่ข้างปอดปอดมี2ข้างปอดของเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับอะไรได้บ้างนะปอดของเราปอดจะทำหน้าที่สัมพันธ์กับใครคะ
2: หัวใจ
0: โดยปอดของเรามีหน้าที่ในการฟอกอะไรนะฟอกเลือดนั่นเองฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดที่ดีแล้วก็ ส่งไปให้หัวใจหัวใจทำหน้าที่อะไรคะสูบฉีดเลือดไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นทั้งปอดหัวใจและร่างกายของเราเนี่ยจึงทำงานร่วมกันเป็นระบบนั่นเองและคุณครูเล็กนะคะก็จะให้แนะนำบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องของตับและไตสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดหรือกระดาษเพื่อใช้สำหรับจดบันทึกข้อมูลอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่5เรื่องตับและไตใบงานที่4เรื่องตับและไตซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ความรู้ในเรื่องของปอดกันไปแล้วหวังว่าเด็กๆ เนี่ยจะมีแนวทางในการดูแลรักษาปอดของเราให้ทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้คุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
3: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได
1: ้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

ช้แอร์กันบ่อยใช่ไหมครับช่วงนี้นะครับปิดเปิดเคยเจอไหมครับอยู่ดีๆแอร์ไม่เย็นครับผมปัญหาแบบนี้อาจจะแก้ง่ายนะครับอาจจะกลายเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้แก้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับปัญหาแอร์ไม่เย็นนะครับจริงๆ

0: โหมดนะครับโดยปกติแล้วแอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะมีโหมดการทำงานหลักๆอยู่3โหมดนะครับ3โหมดนะครับโหมดแรกเลยที่เราจะต้องใช้แล้วเป็นโหมดที่เราใช้กันอยู่ปกติเลยนะครับก็คือโหมดทำความเย็นนะครับรีโมทตัวนี้มีระบุมาให้นะครับเขียนไว้เลยนะครับ Cool นะครับ COOL นะครับกดไปเนี่ยนะครับถ้ารูปหิมะมันขึ้นนะครับอันนี้คือโหมดทำความเย็นแล้วคือเป็นโหมดที่เราใช้อยู่ปกติมีอีก2โหมดครับแล้วบางคนไม่รู้นะครับแล้วปรากฏว่าไปกดพลาดเข้าก็ทำให้แอร์ไม่ทำงานแล้วมันก็ไม่เย็นนะครับโหมดที่2คือโหมด Dry นะครับก็คือโหมดไล่ความชื้นแล้วก็โหมดที่3ก็คือโหมดแฟนนะครับก็คือโหมดพัดลมนะครับทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีโหมดเยอะๆแบบนี้นะครับมันทำอะไรกันบ้างนะครับโหมดแรกรู้จักไปแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับโหมดทำความเย็นนะครับมาดูอีก2โหมดที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรู้จักนะครับโหมดที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะครับแล้วเราควรจะรู้แล้วปรากฏว่ามันเป็นโหมดที่มีประโยชน์มากแล้วเราก็ไม่เคยใช้เลยนะครับก็คือโหมดของการไล่ความชื้นนะครับใช้ตอนไหนครับตอนระหว่างฝนตกถึงหลังฝนตกนะครับพอฝนตกปุ๊บอากาศข้างนอกจะเย็นอากาศในบ้านเนี่ยจะเริ่มเย็นลงความชื้นในอากาศจะสูงมากนะครับอยู่24-25สบายแล้วครับปิดแอร์ยังได้เลยนะครับแต่ปิดแอร์แล้วเนี่ยจะรู้สึกเหนอะหนะอึดอัดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแนะนำเลยนะครับเปิดแอร์ไว้นะครับแล้วเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมด dry นะครับการทำงานของแอร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับจะลดความชื้นลงจะทำให้เรารู้สึกสบายมากขึ้นโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดแฟนอันนี้มันถูกเซตอัพหรือว่าติดตั้งมากับแอร์โดยที่ด้วยความที่แอร์ต้องมีตัวพัดลมอยู่ด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใครใช้มากนักหรอกนะครับก็คือว่าถ้ามีพัดลมตั้งพื้นอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเอาพัดลมตั้งพื้นมาใช้สบายกว่าโหมดนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรื่องของรีโมทแอร์นะครับยังมีปัญหาที่คนมักจะเจออีกนะครับก็คือจอดำนะครับจอดำแบบนี้นะครับเหตุผลที่จอดำก็เพราะว่าตัวแผ่นสะท้อนเนี่ยตัวกาวมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับก็เลยทำให้เรามันสะท้อนแสงไม่ได้แล้วก็จะเห็นแต่คราบกาวอยู่แบบนี้นะครับนี่จะแกะให้ดูนะครับโดยปกติรีโมทจะมีน็อตไม่กี่ตัวครับจะยึดอยู่ข้างนอกตัวรีโมทก็ประมาณ3ตัวไม่เกินนะครับลักษณะการล็อกของรีโมทส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะดึงแผ่นนอกตัวนี้ออกได้นะแล้วด้านหลังก็จะมีแผ่นวงจรนะครับน็อต 2-3 ตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ถอดออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแผ่นของตัวกดปุ่มกดนะครับแล้วก็มีจอนะครับตรงนี้ข้างหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาไม่ต้องกังวล นะครับดึงนะครับพอถอดออกมาแล้วนะครับปัญหาที่ทำให้จอดำจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัวที่มันสะท้อนแสงเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปละนะครับมันก็เลยทำให้เกิดขอบดำๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราที่จะต้องทำแล้วแก้ปัญหานี้ก็คือดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วแปะตัวสะท้อนกลับเข้าไปใหม่นะครับซึ่งตัวที่ทำหน้าที่ได้ดีก็เทปอลูมิเนียมตัวนี้นะครับนะครับพอแกะได้ก็จะลอกมาได้หมดเนี่ยเห็นไหมครับถ้าถอดออกมาเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นความเสื่อมสภาพมันนะครับไอสารสะท้อนแสงยังคงอยู่ตรงนี้หายไปหมดละนะครับถัดมาก็จะตัดตัวของตัวเทปอลูมิเนียมเทปตรงนี้นะครับเป็นขนาดเท่ากับชิ้นนี้นะครับแล้วก็แปะกลับเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะพอดีกับจอปุ๊บเสร็จแล้วก็แกะติดกลับเข้าไปใหม่นะครับหน้าตาแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ลบๆให้เรียบนะครับจาก LCD จอเมื่อกี้นะฮะจะเห็นว่าถ้าผมเอามือวิ่งผ่านจะเห็นนิ้วนะครับเอานิ้ววิ่งผ่านจะเห็นนิ้วตอนนี้จะไม่เห็นละแต่จะเห็นจอใสมากขึ้นนะครับก็จะไม่เห็นรอยคราบดำๆเป็นไม่ๆละนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าจอมันใสขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับประกอบเสร็จแล้วนะครับว่าหน้าตาหรือว่าหน้าจอมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเห็นนะครับว่ามันจะชัดขึ้นมากนะครับจะแอบเห็นรอยยับอยู่นิดหน่อยนะครับอะไรก็คือเราทำเองนะครับทำงานอยู่กับไอ้ตัวเทปอลูมิเนียมเนี่ยนะครับต้องมือเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆติดค่อยๆลูบจริงๆแล้วถ้ามีเวลาหน่อยนะครับลูบๆให้ไม่มีฟองอากาศอยู่ตอนที่เราติดเทปเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรียบมากขึ้นแต่อ่านได้ครับยังไงก็อ่านได้แล้วก็ชัดกว่าเดิมมากนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับก็คิดว่าคงจะ
1: ช่วยได้นะครับแล้วก็จะทำให้ท่านไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อรีโมทนะครับต้นทุนไม่เท่าไหร่นะครับแล้วใช้เวลาจริงๆไม่ถึง10นาที15นาทีนะ

0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์อ่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหาเนื้อรสชาติใหม่ๆ

หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ

0: Up.
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอ่ะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

่วนหมูพ็อกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูบีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดนะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพ็อกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขกแล้วนำไปหมักในพ็อกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอ่ะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่

ุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพ็อกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

อร์กช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอร์กช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอร์กช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอว์น้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็น

เร็วนะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันเผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2สําคัญก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่อ่ะค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นมั้ยเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเมนูเนี้ยมันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอว์นะคะทานแล้วสดชื่นคําว่าโคลสลอว์กับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ําพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ําพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอว์น้ําพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกะหล่ำปีมีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

0: ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กนี่อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีละตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาต้องคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถมีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได
1: ้อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัด

ในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัย

หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าส่งพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีผึ้งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะ

ก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์มารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่านพาสเช็คก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่อเมริกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันที
จึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่หนึ่งไงคะระดับที่หนึ่งเขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยในเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชาย4หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมาก

แม่ค้ารบกวนขอน้ำแข็งแก้วหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสอย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเรา
ซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพรับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอตคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate สาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้

มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่

0: สู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลนะครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
2: สวัสดีครับ
1: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
2: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
1: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
2: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามการใช้งานไป
1: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
2: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4คูณ4เมตรกับห้องนอน4คูณ4เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยก็เรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
1: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
2: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้น

0: ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
1: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
0: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนทีร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงน้อยสัก25เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับม
1: า
0: ทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวเองไม่ได
1: ้
0: ครับ
1: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
0: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยร้อนด้านนอกไอตัวคอยร้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
1: ๆครับ
0: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้เพราะมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
1: ใช้กำลังเยอะ
0: ใช้กำลังเยอะนานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆเนี่ยลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยร้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยร้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
1: โอ้เยอะนะครับ
0: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมได้พูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องถูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
1: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
0: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2ตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ในตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิดเท่าไหร่
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ครับ
0: พึ่งรู้เอ๊ะแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวคือเปิดมามันทุกช่องตัวพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้หน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะ 1,000-2,000 วัตต์แล้วแต
0: ่หนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ

0: 2ชั่วโมง2ชั่วโมง
1: ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
0: ทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
0: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยแกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยล์ร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไห
0: มอ
1: ันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวคุณช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนนี่เลยจนมันจุ่มลงไปเลยไอ้นี่แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
0: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
1: ใช่
0: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
1: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทอันนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
0: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพราะความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็น
1: ใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้ข
0: ี้ฝุ่
1: นลงอ่ะใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้เรามองดูเห็นไหมครับ
0: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
1: ใช่
0: เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
1: ใช่ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
0: ก็จะดีกว่า
1: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะ

0: มแสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
0: ่
1: ย
0: เย็นที
1: ่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี
0: อ
1: ันนี้คือหลักการที่หนึ่งในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
0: นี่เย็นไอ้นี่อากาศผ่านง่าย
1: ใช่
0: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
1: ใช่
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก
0: ็จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกี้ยงไปเลย
1: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
0: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าเอ๊ถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเข
0: า
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
0: ต้องใช้แรงเยอะ
1: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับ
0: อ๋อ
1: ถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยสมมติมันเลือกไม่ได้ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนเนี่ยให้สูง
0: กว่าเครื่อง
1: ห้องที่อยู่คอยเย็น
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
1: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีตเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีตเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่มั้ยครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
1: ้ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
0: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะมันจะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยล้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะครับเพราะแผงคอยล้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์ผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงขนาดคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสักทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่1เลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้2ก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้อง

0: สตาร์ทบ่อย
1: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันหนึ่งอะจากที่มันหยุดนิ่งแล้วคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
0: ใช่ใช
1: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งแล้วเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
0: เข็นไปเรื่อย
1: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
0: ใช่ใช่ประมาณระดับนั้น
1: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
0: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่สองคือเสียงที่เงียบ
1: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
0: ผมว่าไดผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
1: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
0: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้
1: อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
1: ขึ้นไปแถว900
0: เนี่ย895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
1: ครับ
0: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนแต่ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
1: ์ไปเรื่อยๆ
0: ไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยได้พอผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
1: กินไฟอยู
0: ่กินไฟเยอะพอสมควรกับคนในบ้านเรา
1: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไอ้นี่ทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
0: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับ
1: ครับ
0: การล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
1: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
0: ครับผม
1: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
0: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณ900ใช่ไหม
1: ครับ
0: เตารีดเนี่ย 2,000 2,000 ไอตัวนี้ 3,800
1: โอ้โห
0: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับปึบปับ
1: เหมือนที่อาจารย์บอก
0: ครับ
1: ตั้งแต่ครั้งพัดลมแล้วครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
0: ใช่ครับประสิทธิภาพมันก็จะเสื่อมลงครับไอ้ประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่ กันไว้ไม่ให้มันโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต
1: ่
0: เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ข้างในเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดูสิสายไฟพลาสติกพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหมมันทนไม่ได้หรอก
1: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
0: ต้องเปลี่ยนครับ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
0: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: นี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันจำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลอง

0: เป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาลึกยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออ
1: ดูล้างออก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: อบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะ
1: ร้อนไหมโดนมือป้าไหม
2: ไม่โดน
1: โอเค
0: เรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
2: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
2: เหนียว
0: อ
2: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้วน
0: ี่อิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจะล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าหงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยล่ะครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: การนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโคลกพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: ถึงจะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

ปลูกต้นไม้ที่มันขึ้นและมีใบต้นไม้ที่เติบโตและมีใบช่วยดักฝุ่นได้ทั้งนั้นนะตั้งแต่ไม้เลื้อยขึ้นไปนะไม้ขนาดเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินซึ่งมันจะมียอดมีเถาเลื้อยขึ้นไปหรือไม้ต้นใหญ่ๆมันสามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นแป้งมันผลิตออกซิเจนขึ้นมาให้มนุษย์ได้แล้วก็ให้ความชื้นสัมผัสต่อโลกได้แต่ว่าอันไหนเติบโตได้เร็วมีใบมากๆสามารถที่จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ได้มากหรือเก็บ PM 2.5 PM 10ได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ว่ายืนยันว่าทุกชนิดเนี่ยช่วยทั้งนั้นแล้วเราก็เลือกให้มันได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างนอกจากเก็บ PM 2.5 แล้วเก็บ PM 10แล้วเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ที่มันโอเวอร์แล้วก็ยังผลิตอากาศได้ด้วยแล้วก็ยอดเอามากินได้ด้วยดอกเอามากินได้ด้วยใบเอามากินได้ด้วยหัวเอามากินได้ด้วยผลเอามากินได้ด้วยมันก็ได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างมันไม่ต้องกังวลว่าอะไรมันจะเก็บ PM ได้มากกว่ากันมันให้ประโยชน์ทั้ง4อย่างได้ปลูกอะไรก็ได้ขอให้ปลูกต้นไม้ที่มันไม่สามารถเก็บ PM ได้ก็คือต้นไม้ที่เรายังไม่ได้ปลูกนั่นแหละต่างหากล่ะเพราะนั้นไม้อะไรก็ได้ครับ

0: จจะไม่ทันเหนื่อย
1: นี่เราอยู่ป่าลึกเหรอคะเนี่ย
0: ขอพักก่อนได้ไหมน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อะไรคะหมออ้อยหยอกล้อท่านผู้ชมอีกแล้วนี่ไม่ใช่ป่าลึกซะหน่อยใจกลางเมืองขนาดนี
0: ้แหมน้องคนดีก็หมอจะจัดบรรยากาศให้เหมือนของจริงซะหน่อย
1: โอ้ยงั้นเอางี้ค่ะคุณหมออ้อย
0: ครับ
1: ทักทายท่านผู้ชมก่อนค่ะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะน้องคนดีค่ะ
0: หมออ้อยครับ
1: และนี่คือรายการที่เล่าเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะ
0: ครับผมเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราจะมาดูอะไรกันคะ
0: นั่นน่ะสิครับคนดีเราจะมาดูอะไรกันดี
1: ให้มาเดินป่า
0: ใช่
1: คลานแบบนี้มันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแน่เลย
0: แน่นอนรับรองว่าน้องคนนี้จะต้องตื่นเต้นที่สุดเลยเฉลยกันแล้ววันนี้หมอจะพาน้องคนดีเนี่ยมาดูงู
1: งูเหรอ
0: ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทย
1: อุ้ยหนูชอบงูค่ะหนูชอบงู
2: หมอโอ๊ตครับผมอยู่ที่สถานสวภาสภากาชาดไทยครับผม
3: ครับ
2: ประวัติของสถานสวภานะครับแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าสถานปาเตอร์ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตชีววัตถุเซรุ่มต้านพิษงูวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้าและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลินิกที่ใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนงูที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับ
0: อันนี้บ่อแรกเป็นอะไรครับงูอะไรครับนี่เห็น
2: งูทางมะพร้าวครับผมหรือ Copperhead Rat Snake ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษชนิดหนึ่งของประเทศไทยแต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกำจัดหนูดีๆครับผม
0: อืมเขากินหนูเนาะคนดี
1: แล้วหนูถามหน่อยสิคะว่าง ูทุกชนิดว่ายน้ำได้ป่ะคะ
2: ได้ครับงูทุกชนิดว่ายน้ำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงูบกหรือว่างูที่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็ว่ายน้ำได้ครับ
0: น้องคนดีเห็นงูตัวนี้ไหมที่กำลังเนี่ยเดียเนี่ยน้องคนดีดูตาเขาสิเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ตาเขาจะขุ่นด้วย
1: ใช่
0: น้องคนดีดูไหมทำไมตางูตัวนี้ถึงขุ่น
1: ไม่รู้
0: เดี๋ยวเราเก็บไว้เฉลยน้องคนดีข้างบนดีกว่าน
1: ี่งูอะไรอะคะ
2: ตัวนี้คืองูสิงตาโตและก็งูสิงหางลายครับ มีสองชนิดอยู่ในนี้ครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวหนูเคยเห็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องงูสิงอยู่ค่ะเห็นเขาบอกว่าหนังเขาจะเป็นเกล็ดแล้วตรงบนหัวเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับมันถ้าเปรียบเทียบกับงูชนิดอื่นครับ
1: แล้วทำไมเขาถึงมารวมกันเป็นแบบนี้คะ
2: ที่รวมกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่งูต้องการครับเขาก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันหมดเลย
0: คุณหมอโอ๊ตก็กำลังพาเราเนี่ยเดินชมบรรยากาศด้านนอกซึ่งเป็นสวนงูที่อยู่ในบ่อแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีงูนานาชนิดมากมายที่เราสามารถพบเห็นได้ในประเทศของเรา
1: อันนี้คืองูเหลือมเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับผม
1: ไหนอะคะ
0: นี่ไง
2: นี่ตัวเบลเลอร์เลย สองตัวครับ
0: ตัวเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าน้องคนดีกะ
1: เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่
2: ตอนที่ตัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็กินหนูขนาดเล็กๆหนูดำหนูตามหนูท่อแต่พอเขาขยับขนาดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องความต้องการ2อย่างครับอาจจะเป็นต้องการรับประทานน้ำหรือไม่ก็ต้องการแช่นะครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวหนัง
0: มีของขวัญมาให้ด้วยวันนี้
1: อะไรอ่ะ
0: หันมาเร็ว นี่คืออะไรรู้ไหมนี่คืออะไร
1: คือคราบงู
0: นี่สมมติเรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณหมอเอามาให้น้องคนดีดูนี่คือคราบงู
1: อันนี้คือได้นานยังคะ
2: ไม่นานครับผมเมื่อไม่เกิน 2-3 วันที่ผ่านมาครับผมคร
1: ับ
2: ค่อนข้างยัง
1: แปลว่า1วันที่ผ่านมา
0: แป๊บเดียวเองน้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมงูถึงลอกคราบเวลาที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยคือคราบเขาเนี่ยทำให้เขาเจริญเติบโตไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เล็ก
1: เ
0: วลาเขา
1: ก็เหมือน
0: เวลาเขาโตขึ้นเขาต้องใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้น
1: ลอกคราบเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาต้องการพัฒนาตัวของเขาให้ใหญ่ขึ้น
0: ใช่ใช่

0: ก่อนงูจะลอกคราบเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่างูกำลังจะลอกคราบ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: สีผิวเขาเนี่ยจากที่สวยๆสีก็จะขุ่นลงกลายเป็นสีขุ่นๆสีตุ่นๆดวงตาของเขาเนี่ยจากที่ใสๆก็จะกลายเป็นดวงตาที่ขุ่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่คุณหมอถามว่าทำไมตางูขุ่นนั่นคือเขากำลังจะลอกคราบนะครับตอนที่เขากำลังจะลอกคราบต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเขาจะระแวงมากเหมือนเราหลับตาแล้วแบบมีใครมาสะกิดเราเนี้ยเขาจะตกใจเขาจะหันมางับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเข้าหางูด้วยโอเคไหม
1: โอเค
0: และเราก็มาอีกที่นึงนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารที่นี่แหละครับที่น้องๆจะได้รู้ว่างูชนิดใดที่ไม่ควรเข้าใกล้เลยแล้วงูชนิดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอันตรายมากน้อยเพียงใดตามมาเลยครับ
2: ลักษณะของทางที่ของเขาที่อยู่ที่อยู่อาศัยดินที่พบเจอได้นะครับแล้วก็ลักษณะดินที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ําอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในป่านะครับ
0: uh-huh.
2: แล้วก็เวลาในการออกหากินรวมถึงลักษณะของการแพร่ขยายพันธุ์เนี่ยครับว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าออกลูกเป็นตัวครับผม
1: อะไรนะคะสามารถออกลูกเป็นไข
2: ่หรือว่าออกลูกเป็นตัวได้ด้วยใช่ครับงูเนี่ยเวลาแพร่ขยายพันธุ์ไม่จําเป็นว่างูต้องออกไข่อย่างเดียวนะครับงูบางชนิดเนี่ยก็สามารถออกลูกเป็นตัวได้

0: ันนี้พี่จอร์ดหรือว่าพี่ธนพงศ์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่สวนงูของเราเองครับที่รีดพิษให้น้องได้ดูเมื่อกี้นั่นเองครับ
1: หนูอยากถามค่ะว่าอย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าถ้ามีงูเนี่ยไปกัดคุณแม่หนูแล้วเขามากัดหนูต่อเนี่ยงูเขาจะมีพิษมากัดหนูไหมคะ
2: มีครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิษของงูนะครับพัฒนามาจากต่อมน้ำลายครับซึ่งก็เหมือนกับต่อมน้ำลายของมนุษย์นะครับมันกับน้องคนดีเวลาน้ำลายของเราก็จะออกอยู่ตลอดเวลาถูกใช่ไหมครับต่อมพิษก็เหมือนกับต่อมน้ำลายครับก็คือจะผลิตพิษอยู่ตลอดเวลาเช่นกันถ้าสมมติว่างูไปกัดสมมติงูมากัดพี่ถูกไหมครับแล้วงูมากัดคุณหมอโอ๊ตงูมากัดน้องอีกก็สามารถได้รับพิษอย่างทั่วถึงกันครับ
1: แล้วเซรุ่มนี่จะเอาไปทำอะไรต่อ
2: หลังจากที่เราได้พิษไปใช่ไหมครับพี่ก็จะเอาพิษไปเก็บครับพี่ก็จะไปเก็บสะสมมาประมาณ1ขวดนะครับก็และจากหลายๆตัวประมาณสัก50ตัวครับแล้วพอหลังจากพี่ได้ขวดพิษใช่ไหมครับพี่ก็แช่ในช่องฟรีซนะครับให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพิษขวดนี้นะครับไปที่ฝั่งม้าจะเอาพิษงูที่ได้ไปครับฉีดเข้าไปในตัวม้าก็ไม่ได้ฉีดทีเดียวค่อยฉีดแล้วได้ก็ฉีดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความแรงของพิษไปเรื่อยๆจนม้าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพิษนั้นได้นะครับแล้วก็จะเจาะเลือดม้ามา
3: เขาก็จะเอาเลือดม้าเนี่ยออกมาปั่นแยกก็จะได้น้ำกับเม็ดเลือดแล้วเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปทำเซรุ่มอีกทีนึง
1: แล้วก็
3: เอาเม็ดเลือดคืนกลับให้ม้าไป
1: แล้วทำไมงูเขาถึงชอบแลบลิ้นนะคะ
0: งูแลบลิ้นให้ทายก่อนครับว่างูแลบลิ้นทำไมแลบลิ้นตลอดเลยทำไมคนเราไม่แลบลิ้นตลอดบ้างแล้วลิ้นงูมีกี่แฉกเอางี้กัน
1: สอง
0: แล้วลิ้นคนมีกี่แฉกครับสี่ครับลิ้นคนไม่มีแฉกครับผม ลิ้นงูเนี่ยมี2แฉกใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยในการดมกลิ่นเท่านั้นครับโดยการใช้ลิ้นเนี่ยแตะกับอากาศครับซึ่งในอากาศเนี่ยก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นกลิ่นต่างๆอยู่ในอากาศนะครับเสร็จแล้วพอแตะได้แล้วเนี่ยก็จะไปแตะกับอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่ในปากของเขาซึ่งเป็นต่อม2ต่อมอยู่ข้างในเพดานปากด้านบนครับผม
3: ก็คือเนี่ยเขาจะแลบลิ้นตรงนี้นี่พอแลบลิ้นเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาแตะกับตรงนี้นี่เวลาเขาปิดปากเนี่ยลิ้นมันจะมาแปะตรงนี้จะมีเขาเคยเป็นเขาเรียกเหมือนกับเส้นประสาทที่เปลี่ยนรูปไปเขาจะได้ดมกลิ่นอย่างนี้แทนแล้วจมูกงูเนี่ยเวลาปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย
0: จะพอดีกับ
3: รูนี่เลยคือหายใจปุ๊บแล้วก็เข้าในรูนี้เวลาหายใจน้องพอดีรู้ไหมว่าฟันงูเนี่ยสามารถหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
1: ไม่รู้ค่ะ
3: ไม่เหมือนฟันน้องคนดีฟันน้องคนดีถ้าฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
3: แต่ฟันงูเนี่ยหลุดแล้วขึ้นใหม่ได้
0: ใช่ครับ
3: ขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆจนวันจะเสียชีวิตไปเลยคุณหมอเขาบอกว่ามีพิษเขี้ยวหน้ากับเขี้ยวหลังน้องคนนี้สงสัยไหมว่าแตกต่างกันยังไง
1: สงสัยค่ะ
3: แตกต่างกันยังไงครับคุณหมอโอ๊ต
0: แตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งครับตำแหน่งของงูพิษเขี้ยวหน้าจะมีเขี้ยวพิษอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของขากรรไกรบนครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยจะมีต่อมพิษที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นงูพิษเลย
3: งูพิษ
0: ที่มีพิษร้ายแรงฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ครับผม
3: งูพิษโดยธรรมชาติ
0: ใช่แล้วครับส่วนกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเขาจะไม่มีเขี้ยวพิษตรงนี้ครับแต่เขาจะมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวอยู่ที่ด้านในเกือบสุดของขากรรไกรครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกกลุ่มงูเขียวใบอินงูปล้องทองและก็งูแท้หางม้าครับผมกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมครับที่พี่บอกก็เป็นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมและก็รวมถึงงูเขียวหางไหม้ด้วยจะเห็นว่ามีเขี้ยวพิษอยู่ข้างหน้าเลยตอนอ้าปากใช่ไหมครับเป็นงูแสงอาทิตย์ครับผมงูแสงอาทิตย์นะครับคนไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเราเนี่ยโดนงูแสงอาทิตย์กัดแล้วพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความจริงแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมและก็เชื่อครับจับได้ทุกคนครับถ้าเราจับได้
3: จับไหม
0: ลองแสงดูได
1: ้
0: ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเกล็ดของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็นเจ็ดสีของสีรุ้งครับผม
3: รุ้งเลยนี
0: ่นี่ครับ
1: แต่ตัวลื่นมากเลย
0: สำหรับงูตัวถัดไปครับเป็นกลุ่มในงูพิษอ่อนครับผมอันนี้งูตัวนี้เรียกว่าฮอกโนสเน็กหรือว่างูจมูกหมูครับเห็นจมูกเขาไหมครับ
1: จมูกเขาเหมือนหมู
0: ใช่แล้วครับผมเห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผมโดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเนี่ยพอเวลาเขาแกล้งตายครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผม งูตัวถัดไปครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตครับเห็นไหมครับว่างูพิษเคี้ยวหน้ามีพิษร้ายแรงแต่ก็ไม่ดุร้ายเสมอไปครับและงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพฤติกรรมประหลาดในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเชื่องช้าเชื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยปราดเปรียวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอาจจะดุร้ายขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเวลาในการออกหากินของงูชนิดนี้นั่นเองครับผมและเวลาเราถือนะครับก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังครับผมไม่ให้เขารู้สึกเจ็บไม่งั้นเขาอาจจะตกใจแล้วก็กัดเราได้ครับ
3: น้องๆครับมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่คนส่วนมากรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับเฮ้อะไรนะน้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้เตรียมของบางสิ่งมาให้น้องคนดีดูนะฮะคนไทยเขาเชื่อกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถไล่งูได้เชือกกล้วยเนี่ยครับบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะเอามาพันตัวงูหรือว่าเอามาคล้องงูแล้วงูจะหมดแรงจริงหรือไม่จริงครับ
1: หนูก็คิดว่า
3: ชัวร์ไหมไม่รู้ใช่ไหม
0: ชัวร์ใช่ไหม
3: เรามาลองกันดีกว่า
0: โอเคครับ
3: โอเคไหมมาง
0: ั้นเราเอางูออกมาเลยนะครับ
3: นี่อันดับแรก
0: คืองูบอลไพทอนครับผม
3: อันดับแรกนะครับเราจะลองมะนาวก่อนไหม
1: ได
3: ้ดูว่าเขากลัวหรือเปล่าดูสิหัวมะนาวไหม
1: ไปเลยเอ้าไม่กลัวแฮ
0: ะรัดมะนาวให้ดูหน่อยสิ
1: ไม่รัดด้วยงูจะกลัวมะนาว
0: นะครับขนาดวางขวางหน้าจังเลยผ่านเช็ค
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ที่เขาเชื่อกันเพราะว่าเขากลัวว่างูเนี่ยอาจจะได้กลิ่นที่มันเปรี้ยวๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วงูเนี่ยไม่ได้กลัว
0: ครับ
3: เรายังเคยเห็นงูเนี่ยพันอยู่ต้นมะนาวเลยนะครับ
0: ใช่ครับสำหรับถัดไปครับเชือกกล้วย
3: เชือกกล้วยที่เขาบอกว่าพันงู
1: แล้วมันจะ
3: ไม่เลื้อยลองดูสิ
1: ได้ไหม
0: ไม่งั้นเดี๋ยวลองพลิกตัวเขาดูครับจะได้รู้ว่าเขามีแรงพลิกตัวกลับมาหรือเปล่าไปดูนะครับถ้างูหมดแรงพอพลิกตัวเราจะกลับมาไม่ได้เลยจะดูตัวงูตอนนี้นะครับแน่กลับมาได้เหมือนเดิมไม่น่าจะเกี่ยวครับ
1: ไม่ได้ผล
0: ครับผม
3: ไม่ได้ผล

0: ถามหน่อยสิคะหน
1: ู
0: เคยได้ยินเขาบอกมากันว่าถ้าเจองูให้รีบตีค่ะ
1: เจองูให้รีบตีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่างูเนี่ยกลัวคนเหมือนที่คนกลัวงูเหมือนกันอย่างแรกเลยที่เราเจองูเนี่ยถ้างูเห็นเรานะครับงูจะต้องหนีเราก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอในระยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาจะต้องตีก่อนอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องการตีงูนะครับคนไทยเรามีสุภาษิตที่เรียกว่าตีงูอย่าตีให้แค่หลังหักต้องตีให้ตายไม่เช่นนั้นจะกลับมาแต่ในความเป็นจริงนะครับงูที่โดนตีหลังหักก็ตายแล้วครับผม
2: คือจะเคลื่อนตัวไม่ได
1: ้ครับ
2: กระดูกสันหลังเขาจะหักแล้วเขาจะไม่สามารถเคลื่อนได
1: ้มีอยู่ครั้งนึงครับได้รับบริจาคงูเขียวไปยินมาแต่ว่าโดนตีมาแล้วเรียบร้อยครับอาการคือชักไม่หยุดเลยครับผมโดนตีบริเวณ

0: ช่วงคอของเขาครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือได้ด้วยการประคับประคองครับฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ให้สารน้ำครับผมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากว่าจุดที่โดนตีเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญครับผมก็คือเป็นไขสันหลังของเขาซึ่งควบคุมระบบประสาทของเขาครับส่วนใหญ่เขาก็เสียชีวิต
1: ส่วนใหญ่งูที่โดนตีนี่มักจะไม่ค่อย
0: ไม่รอดครับใช่ครับ
1: ก็คือจริงๆอย่าไปตีงู
0: ครับ
2: ใช่
1: ให้หาคนที่
2: เช
1: ี่
2: ยวชาญมาจับแล้ว
1: ไปปล่อย
0: ครับผมน้องคนดีรู้ไหมครับว่างูเนี่ยก็ป่วยได้เหมือนกัน
2: ค่ะแล้วป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
0: โรคที่ยอดฮิตสำหรับงูนะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นปากอักเสบโรคท้องเสียและนอกจากนี้การที่ถูกมนุษย์ทำลายมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุการป่วยอีกสาเหตุหนึ่งครับที่สำคัญเลยเวลาตรวจงูนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมของเขาก่อนว่าปกติที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยอยู่ดีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่การกินอาหารและก็การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแรกๆเป็นอาการแรกๆที่แสดงว่าเขาป่วยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เวลาตรวจงูเนี่ยก็เหมือนกับตรวจสัตว์ทั่วไปครับตรวจตั้งแต่หัวไปสู่หางครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ปากของงูกันก่อนครับปากของงูนะครับสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างครับเช่นภาวะพื้นฐานของตัวเขาครับนี่ครับดูจากสีเยื่อเมือกของเขาอย่างตัวนี้นะครับปกติครับผมแล้วก็ดูบริเวณฟันบริเวณเหงือกว่ามีการอักเสบหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามีน้ำลายหรือว่ามีเสมหะอะไรออกมาจากท่อลมของเขาหรือเปล่าด้วยครับผมครับนี่เขาเริ่มจะหงุดหงิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขา
2: แล้วต้องกำแรงไหมคะ
0: ไม่แรงครับก็คือ
1: แค่จับเบาๆ
0: ครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็คลำดูครับตั้งแต่หัวไปถึงหางเลยครับซึ่งงูเนี่ยอวัยวะเขาค่อนข้างจะเรียงตัวเดียวครับถ้าเกิดเราคลำเนี่ยแล้วพอจะทราบได้นะครับก็คือถ้าเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบหรือว่ามีการบวมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหรือว่ารู้สึกได้เลยว่าอวัยวะนั้นบวมครับผมแล้วก็ลูบไปทั้งตามลำตัวดูผิวหนังว่าเหมือนเดิมไหมปกติไหมมีแผลมีปรสิตภายนอกไหมพวกเห็บพวกไรต่างๆครับผมแล้วก็ทำไปดูครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปอดกับหัวใจครับ
1: แล้วพอดีรู้ไหมว่าหัวใจอยู่มูอยู่ตรงไหนเราลองพลิกดูกันดีกว่า
0: โอเคครับ
1: หัวใจเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ใน3ของลำตัวนะครับเดี๋ยวลองดูสิมันจะเต้นด้วยตุ๊บๆๆเลย
2: อ๋อนี่ไง
1: เห็นไหม
0: ลองจับลองแตะดูได
1: ้ลองแตะดูแตะค้างไว้เลยนะเห็นไหม
2: มันสั่นอ่ะพร้อมหัวด้วย
1: หัวใจเขาจะเต้นตุบตุบตุบจะช้านิดนึงเขาจากหัวใจมาก็จะเป็นปอด
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ปอด
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นกระเพาะอาหารครับผมแล้วก็เป็นลำไส้ของเขา
1: น้องคนดีถามว่าเราจะแบ่งเพศแยกเพศยังไงใช่ไหมครับที่คุณหมออธิบายว่าตรงนี้เนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ตรงก้นเขาตรงหางด้านท้ายของเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศอยู่สองข้างนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีร่องลึกลงไป
0: เป็นช่องเก็บอวัยวะเพศของเขา
1: แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยช่องเขาจะตื้นมากคราวนี้เราก็ต้องมาวัดช่องว่ากี่ช่องยาวขนาดไหน
2: คืออ
1: ันนี้คืออุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับตรวจเพศเขาเรียกว่าเซ็กซิ่งโพลแล้วก็จับไหนขึ้นนะฮะ
2: อันนี้หนูไม่กล้า
1: ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะหาช่องสอดเหล็กเข้าไปแล้วก็วัดดูว่าเกรดเนี่ยกี่เกรดโดยประมาณอันนี้ลึกมากเขาแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับ
0: ครับสำหรับงูตัวนี้นะครับก็คืองูงวงช้างประวัตินะครับงูตัวนี้เนี่ยได้รับบริจาคเข้ามาสู่สวนงูสถานสวภาเมื่อประมาณปีหรือปีครึ่งที่แล้วครับซึ่งงูตัวนี้เนี่ยก็หลังจากได้รับบริจาคนะครับเราก็ทำการกักโรคไถ่พยาธิเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยลงสู่บ่อครับเพื่อแสดงให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ดูกันแต่เมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยแปรผันตลอดเวลาทำให้ยูรีงูตัวนี้เนี่ยหนีจากน้ำขึ้นมาบนบกครับแล้วก็เริ่มมีจุดมีแผลตามตัวครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าโรคผิวหนังอักเสบ
2: เห็นแล้วก็สงสาร
1: น้องคดีว่างูเจ็บไหมเนี่ย
2: เจ็บค
0: ่
2: ะ
0: เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นครับ
1: สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนในการที่ปรับอุณหภูมิตัวเองขึ้นมา
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ที่เย็นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติไม่เหมือนคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเนี่ยร่างกายแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ถ้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้า

0: ณหภูมิข้างนอกเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วยคราวนี้พอเขาเย็นเนี่ยร่างกายเขาก็ทำงานได้ไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับพอทำงานได้ไม่เหมือนปกติเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการที่เจริญเติบโตแล้วร่างกายเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เขาก็เลยป่วยได้ง่าย
1: ก็วันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ด้วยค่ะว่างูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องดุร้ายไปทุกชนิดค
2: ่ะ
1: แล้วก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่างูเนี่ยออกลูกเป็นตัวได
2: ้
1: คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทำไมคนถึงใจร้ายก็เพราะว่าเขาทั้งตีงูทั้งเชื่อผิดเรื่องที่งูเนี่ยมันเป็นดุไปทุกตัวเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดสุดๆค่ะ
2: ค
1: แล้วก็หนูก็สงสารค่ะที่คนเนี่ยไปไล่ตีงูทำร้ายงูคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นของจากธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขา
2: ครับ
1: เราก็ควรจะอนุรักษ์เขาไว้เพราะเดี๋ยวนี้งูแต่ละชนิดเริ่มหายได้ยากมาก
2: ครับวันนี้น้องคนดีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
2: โอเคอย่างงั้นเราต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๊ตนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณสวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนด้วยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหม

0: ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น่าละมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงาน
3: ภายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
4: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
5: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ด้วยไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดใหญ่ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีที่20ตักบาตร299รูปพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมยังคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ชมเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดเที่ยวได้ถึง18ตุลาคมนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอาชีพสุดแปลกเลี้ยงแมลงสาบดูเบียสร้างรายได้หลายหมื่นต่อเดือนที่จังหวัดสมุทรปราการสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับเรื่องของการทำเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาก็เลยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะครับสำหรับช่วยเพาะเห็ดนะครับเอาไปแนะนำชาวบ้านจังหวัดสตูลเพื่อขยายผลความรู้ให้ชุมชนไว้ประกอบอาชีพได้ครับเมื่อฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจครับก็ต้องอาศัยชุดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดอัตโนมัติด้วยผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับฟาร์มเห็ดบ้านช่างตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลง

0: จังหวัดสตูลนะครับโครงตู้เนี่ยสามารถถอดประกอบได้ง่ายครับมีน้ำหนักเบาด้วยภายในตู้บรรจุก้อนเห็ดได้สูงสุด120ก้อนมีระบบการให้ละอองน้ำแบบจานหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงกล่องควบคุมสั่งงานผ่านระบบไร้สายครับมีปุ่มเปิดปิดระบบให้น้ำแบบสัมผัสด้านหน้าระบบใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงดันไม่เกิน12โวลต์ขนาดไม่เกิน15วัตต์ออกแบบให้ผู้ใช้สะดวกในการประกอบขึ้นเป็นโรงเรือนขนาดเล็กนะครับใช้สำหรับนำก้อนเห็ดจำนวนไม่เกิน120ก้อนเข้าไปเพาะดอกเห็ดแล้วก็มีระบบควบคุมผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากกล่องควบคุมแบบออฟไลน์ได้หมดเลยครับ
1: แต่นวัตกรรมตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ก้อนพอก้อนอุณหภูมิสูงระบบก็ลดน้ำทันทีก็เลยทำให้ปริมาณเห็ดออกสม่ำเสมอแล้วมันจะดีกว่าการตั้งเวลาที่มีอยู่เดิมครับเพราะการตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ดูอุณหภูมิเหมือนเดิมแต่ผลผลิตก็อาจจะมีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนระบบนะครับระบบตัวนี้ตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยพอแนะนำทางช่างเดี่ยวไปเนี่ยเขาเอามาติดตั้งปรากฏว่าปริมาณเห็ดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วมันคงที่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก็เลยขอทางมหาลัยเนี่ยติดตั้งครบทั้ง4โรงเรือนทางมหาลัยก็อยากให้เขาเป็นต้นแบบครับว่าเมื่อก่อนเคยมีคนเกษียณอายุราชการช่วงนี้ช่วงเกษียณอายุพอดีใช่ไหมครับอยากจะทำธุรกิจเห็ดลงทุนไปแล้วอาจจะยังไม่มีความรู้เลยทำให้เสียหายเป็นแสนเลยบางคน
2: ช่วงที่ฝนน้อยตัวนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงพอฝนตกมีความชื้นพอฝนแรงเนี่ยเหมือนตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยนะเริ่มร้อนแล้วแต่ตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันจะสร้างความชื้นให้ใกล้เคียงตลอดผมก็เลยคิดว่าการผลิตน่าจะใกล้เคียงกับตัวที่ช่วงฝนจริงๆอย่างเมื่อต้นปีนี้ผมขาดทุนไปเพราะมันแล้วร้อนจัดมาขาดทุนประมาณ 50,000 2-3 เดือนเองอ่ะขาดทุนไปประมาณ 5-60,000 เลยแต่เนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้าร้อนหน้าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย
0: ชุดเพาะเห็ดพร้อมกล่องควบคุมสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับกล่องควบคุมอย่างเดียวสำหรับผู้ที่มีโรงเรือนอยู่แล้วเนี่ยราคาชุดอุปกรณ์อยู่ที่ 5,500 บาทนะครับรับประกัน1ปีพร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้งานด้วยและยังพบว่าชาวบ้านที่นี่ครับยังต้องการความรู้การจัดการก้อนเห็ดอย่างมีคุณภาพในช่วงที่บ่มก้อนเห็ดหลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปครับการใช้เครื่องทุ่นแรงในกรณีมีความต้องการมากที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายไม่ได้แพงเกินไปก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ได้ครับ
3: นี่เนี่ยคิดว่าความต้องการเพิ่มเติมคือทำยังไงให้ก้อนเห็ดที่ผลิตออกมามีคุณภาพ 100% เพื่อการขายออกไปให้กับลูกฟาร์มเนี่ยเขาได้ก้อนเห็ดคุณภาพออกไปอย่างสม่ำเสมอขึ้นมาที่นี่ยังต้องการความรู้เรื่องของการกระบวนการจัดการก้อนเห็ดคุณมีคุณภาพเช่นช่วงบ่มการคอนโทรลอุณหภูมิที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันต้องการอากาศที่เหมาะสมความการคอนโทรลที่ดีขึ้นมาแล้วก็ระบบการลดแรงงานไม่ลดชาวบ้านนะครับหมายว่าเวลาต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นที่ยี่อย่างง่ายที่ไม่ได้แพงเกินไปแล้วมาปรับใช้กับพวกการที่เหมาะกับในพื้นที่
0: ปัจจุบันฟาร์มเห็ดที่นี่ครับมีลูกค้าประจำมารับซื้อผลผลิตวันละ50กิโลกรัมและผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยนะครับให้มีผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอไม่ขึ้นลงตามสภาพอากาศก็สร้างความได้เปรียบทางการตลาดด้วยครับเนื่องจากว่าเกษตรกรโดยทั่วไปเขายังไม่มีการเทคโนโลยีนี้กันนะครับทำให้มีคำสั่งซื้อก้อนเห็ดจำนวนมากในช่วงที่ฤดูเย็นชื้นแบบนี้ครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเพาะเห็ดนะครับอาจารย์แนะนำว่าก็ควรจะเริ่มจากตู้เพาะเห็ดเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับต้องทดลองทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยายเป็นโรงเรือนต่อไปครับเผื่อใครอยากติดต่อสนใจครับเบอร์ของสถาบันดูแลนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย0743171132ครับพืชอีกอย่างที่ทำเงินได้ดีครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะครับพืชจิ๋วมหัศจรรย์อย่างไข่ผำเนี่ยก็ทำให้หนุ่มฟรีแลนซ์เลือกกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหันมาเพาะผำส่งขายกันนะครับก็กลับมาทำงานที่บ้านแล้วก็อยู่อย่างสงบจากแสงสีที่เขาต้องเผชิญในเมืองหลวงครับการตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาเลือกเพาะเลี้ยงผำพืชน้ำจิ๋วที่แทบจะไม่ต้องเสียเงินลงทุนอะไรมากนะครับเพียงแค่มีสระน้ำก็สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไข่ผำแค่20วันก็ทำรายได้จากการเก็บแต่ละครั้งสูงสุด 1,500 บาทนะครับที่สวนของนายชยพลชาญวิระวงหรือว่าหยางวัย34ปีตอนนี้มาเป็นเกษตรกรที่บ้านตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลา หยางเล่าว่าเขาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ตามโรงแรมแล้วก็รับงานอีเวนท์ที่กรุงเทพมาก่อนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงนะครับมาทดลองปลูกผักสวนครัวก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปศึกษาขยายต่อจนตอนนี้นะครับเป็นเกษตรกรเต็มตัวไปแล้วซึ่งการเพาะไข่ผำขยายพันธุ์ได้เร็วครับแล้วก็มีคุณค่าสารอาหารสูงด้วยเอาไปทำกินอาหารได้หลายอย่างมากมายเลยครับตอนนี้เขาขายไข่ผำกระปุกหนึ่งนะครับ100 บาทปริมาณ500 กรัมแต่ว่าถ้าจะสั่งเป็นกิโลกรัมที่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็สั่งได้ครับ
4: เพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็เลยได้กลับมาทดลองปลูกผักก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาขยายต่อไปนะครับก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับผมก็ไม่ถือว่าดีกว่าแต่ว่ามันในเรื่องของความสบายใจในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยผมชอบตรงนี้มากกว่าแล้วก็ชอบความสงบอยากอยู่แบบสงบครับที่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมเริ่มทำก็ประมาณปีนี้ปีที่4แล้วครับ
5: ช่วงโควิดครับเกี่ยวเลย
4: ใช่ช่วงโควิดครับเกี่ยวผมก็ได้กลับมาเบตงกลับมาที่บ้านได้หาพื้นที่ในการ
5: ก่อนหน้านั้นอยู่ที่
4: ก่อนหน้านั้นผมอยู่ที่กรุงเทพครับ
0: หยางบอกว่าพืชผักนะครับอย่างเช่นผำแล้วก็ผักเคลที่เขาปลูกไว้เนี่ยเป็นผักที่มีสารอาหารสูงยังเป็นที่ต้องการเสมอเลยครับแล้วก็ใช้ความรู้จากการปลูกผักหลายชนิดมาดูแลผลผลิตร่วมกันตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับก็ถือว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีครับใครอยากไปทดลองเลี้ยงศึกษาหรือว่าอุดหนุนสินค้าของน้องกันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้0988199778ครับนักท่องเที่ยวสายบุญต้องปักหมุดบันไดสวรรค์กันเตรียมตัวกันเลยนะครับวันที่23ตุลาคมนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จัดใหญ่ครับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีที่20ตักบาตรถึง299รูปนะครับไปสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับเส้นทางขึ้นบันไดทอดยาวเรียกว่าลานบันไดสวรรค์อยู่ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกำลังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนเตรียมไปร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลปีที่20พระครูสิริพัฒนนิเทศเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์บอกว่างานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนะครับยังคงสืบสานเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวในพุทธประวัติตามพุทธกาลโดยเฉพาะการจำลองขบวนตักบาตรเทโวโรซึ่งชาวอำเภอสหัสขันธ์รวมพลังกันจัดงานจนถึงปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะครับมีการพัฒนาการจัดงานให้มีสถานที่สวยงามมีการแสดงชุมชนที่มีเอกลักษณ์นะครับรวมถึงรูปแบบของพิธีตักบาตรเทโวโรหณะที่เรียบง่ายหลายอย่างเป็นการนะครับมีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับอำเภอสหัสขันธ์ด้วยทั้งที่พักโรงแรมร้านอาหารการจำหน่ายสินค้าและภาคการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานนะครับคุณผู้ชมจดไว้เลยครับ23ถึง27ตุลาคมนี้ครับโดยวันตักบาตรไปร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ในวันที่26ตุลาคมนะครับณบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ระยะทางตักบาตรกว่า2กิโลเมตรส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในงานประเพณีทุกๆปีครับจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด to be number 1แล้วก็การส่งเสริมตลาดสินค้าโอท็อปนะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยมีงานมหกรรมโอท็อปนะครับ8ตำบล85หมู่บ้านขนของดีกันมาเพียบเลยครับแล้วโอท็อปของจังหวัดอีกกว่า100ร้านค้าเข้ามาวางจำหน่ายด้วยครับก็คาดว่าตลอดช่วง5วันนะครับจะมีเงินสะพัดจากการขายของโอท็อปเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแน่นอนโดยเฉพาะตลาดของผ้าไหมแพรวาครับที่จะเป็นผู้ผลิตเขามาทอสินค้าแล้วก็เอามาขายเองโดยตรงนะครับไปซื้อของของชาวบ้านกันนะครับดูให้พอใจชอบอันไหนอุดหนุนชาวบ้านกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับภาคอีสานยังมีงานใหญ่อีกจังหวัดนะครับไปเที่ยวกันได้จนถึง18ตุลาคมนี้กันต่อกับงานประเพณีไหลเรือไฟครับนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปชมเรือไฟอลังการพร้อมกับเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองด้วยครับต ั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับภาพของเรือไฟแสงสีตระการตาแบบนี้สามารถไปชมกันได้ทุกคืนเลยนะครับหลังเปิดงานเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2

0: 2567ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานไหลเรือไฟกันอย่างเป็นทางการไปร่วมชมการแสดงขบวนเรือไฟโชว์8ลำของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับภายใต้แนวคิดเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองณถนนสุนทรวิจิตรถนนเลียบน้ำโขงบริเวณด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์ส่วนคืนวันไฮไลท์ครับคุณผู้ชมวันที่17ตุลาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีพิธีสำคัญคือรำบูชาพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีส่วนภาคค่ำนะครับมีประกวดไหลเรือไฟโดยชาวบ้านศิลปินเรือไฟร่วมแรงร่วมใจจากพลังศรัทธาครับทั้ง12อำเภอส่งเรือเข้าประกวดกันมีขนาดความสูงตั้งแต่20เมตรไปจนถึง30เมตรความยาวประมาณ60ถึง80เมตรนะครับประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟมากกว่า 30,000 ถึง 40,000 ดวงลวดลายออกแบบก็เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของนครพนมไปจนถึงการแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการไหลเรือไฟโบราณอีก13ลำนะครับในคืนวันที่17ตุลาคมและมีการลอยกระทงสายกันทุกวันนะครับและยังมีกิจกรรมไฮไลท์เป็นกิจกรรมบินโดรนแปลอักษรในวันที่17ตุลาคมด้วยพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมผ่านกันไปตกปลาตัวเล็กๆนะครับเอาไว้กินไว้ขายกันส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็มีปลาที่มากับน้ำท่วมน้ำหลากครับชาวบ้านก็เลยเอายอขนาดเล็กเนี่ยไปดักยอนะครับยกยอได้ปลากันง่ายๆเลยครับชาวบ้านตำบลชีน้ำร้ายที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับรวมตัวกันนั่งตกปลาหน้าประตูระบายน้ำบางโฉมสีกันเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนไม่กี่วันก่อนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหารายได้ช่วงน้ำท่วมกันออกมาตกปลาเพื่อเอาไปขายครับแล้วก็ประกอบอาหารไว้กินกันที่บ้านด้วยก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพไปได้ในระยะนี้ส่วนใหญ่ปลาที่ตกได้ครับเป็นปลาขนาดเล็กอย่างปลาสร้อยปลากดปลากาปลาซิวพวกนี้ครับลูกค้าก็มาซื้อกันถึงที่เลยเพราะว่ามีแม่ค้าเขาเอาตาช่างเนี่ยมาช่างปลาขายกันสดๆส่วนใหญ่ครับจะตกได้ปลาสร้อยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทราคานี้ถือว่าถูกกว่าตามท้องตลาดด้วยนะครับส่วนเด็กๆตอนปิดเทอมตอนนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกมาตกปลาหาเป็นกับข้าวเย็นให้กับครอบครัวกัน
1: กิโล
2: 10กิโลเหรอเฮ้ยวันละเท่าไหร่10กิโลนี่ก็หลักพันนะ
1: กิโลละ20
2: 10กิโล
1: เสีย
2: 200อ๋อลำนะ
1: ลำอาหารนี่อย่างละโลอย่างว่าอาหารนี่ประมาณ50บาท
2: แล้วเป็นชาวบ้านแถวนี้เลยป่ะแล้วปกติทำอะไรอยู่อ่ะ
1: อาชีพก็ตกเบ็ด
2: เหรอเป็นอาชีพเลยนึกว่าจะทำอย่างอื่น
0: บางรายนะครับน้ำท่วมแบบนี้เขาออกไปทำงานกันไม่ได้ก็ต้องหยุดงานไปก่อนแต่ว่าก็ยังมาหาปลาแบบนี้เอาไว้กินไว้ขายแทน ก็บอกว่าก็พออยู่รอดได้ครับในช่วงที่ประสบอุทกภัยกันก็ยังดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอยู่ครับส่วนชาวบ้านพากันนำยอขนาดเล็กนะครับแบบนี้คุณผู้ชมมาดักจับปลาที่ไหลมากับน้ำกันอย่างคึกคักนะครับบริเวณคลองแล้วก็นาข้าวบ้านเฉลียงทุ่งตำบลเฉลียงที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็มีมวลน้ำจากหลายพื้นที่เนี่ยไหลลงไปรวมกันก็เลยพัดเอาปลาเล็กๆนะครับอย่างพวกปลาขาวปลากระดี่ลอยมากับน้ำมาติดยอของชาวบ้านจำนวนมากที่มาดักไว้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะนำปลาที่ได้ครับกลับไปทำอาหารกินกันเองเพราะภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้ถ้าบางคนยกยอได้มากคุณผู้ชมก็นำไปขายกันกิโลกรัมละ50บ้าง60บ้างนะครับซึ่งปลาเล็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะครับเพราะว่าเอาไปทอดหรือว่าเอาไปทำอาหารกินได้ทั้งตัวไม่ต้องไปขอดเกล็ดหรือว่าควักเครื่องในออกก็ทำอาหารกินได้เลยครับ
3: ได้ปลาได้มึงเนี่ยตอนนี้
4: ขาวปลากระดี่ปลาหม
3: อเอาไปทำอะไรแม่
4: ก
3: ิน
4: ได
3: ้หนูแต่ละผัดได้พอขายไหม
4: ขอดกินได้หนู
3: ได้พอขายมึงไหมเนี่ยแม่
4: เอ้ยอันตรงไหนขายลูก
3: อันนี้ก็หาไปกินเฉยๆเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าหนึ่งเขาขายอยู่กี่โล
3: อ๋อก็พอได้ขายอยู่เหมือนกัน
4: เจ้าหนึ่งเขาขาย
3: เขาขายกันยังไงแม่
4: ตั้งโลเท่าไรลืมถาม

0: แต่ก็พ
1: อโดนหาที่60บาทแล้วลูก
0: อ๋อก็พอได้ขายกันพอได้ขายได้กินใครได้มากกว่าไปขายอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เพิ่งมาไม่นานเนาะ
0: อืมครับเค้าเรียกคนบุรีมีดี
2: ส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับแย่งกันซื้อมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่พากันได้ปลานะครับใครๆก็อยากจะกินกันในครอบครัวก่อนแต่ละวันชาวบ้านก็มาหาจับปลากันนะครับยกยอกันแบบนี้เฉลี่ยแล้ววันนึงก็ตกนะครับได้ปลาคนละ 4-5 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าน้ำฝนที่มาแบบนี้น้ำหลากแบบนี้มาไวไปไวครับคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็จะจับปลากันได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวก็หมดไปแล้วครับพาไปชมอาชีพสุดแปลกกันบ้างครับอดีตพนักงานบริษัทที่ตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงแมลงสาบดูเบียขายก็สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านเพียงแค่20ตารางวาเองเท่านั้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งแมลงสาบดูเบียที่ว่านี้เนี่ยจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกได้ด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: ความกลัวเปลี่ยนเป็นความกล้าทำให้ภัทราวดีเบ้าจันทึกหรือจ๋าชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการมีรายได้จากการเพาะพันธุ์แมลงสาบดูเบียขายสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนโดยปรับพื้นที่ข้างบ้านแค่20ตารางวามาเลี้ยงแมลงสาบเริ่มต้นเลี้ยง1กิโลกรัมขยับขยายมาเป็นฟาร์มจนถึงปัจจุบันจากที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ก็กลายเป็นอาชีพหลักเข้าสู่ปีที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะแมลงสาบดูเบียต้องบอกว่ามีโปรตีนมากกว่าจิ้งหรีดถึง3เท่าเลยคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้ดิฉันไม่ได้พามาชิมนะคะแต่จะพามาชมการเลี้ยงค่ะตอนนี้อยู่กับน้องจ๋าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อมอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินแบบได้อยู่ใกล้เขามากๆได้กลิ่นมั้ยคะ
0: ไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมนะคะแมลงสาบดูเบียมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้เป็นแมลงสาบป่าที่ชอบกินผักผลไม้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งโปรตีนแคลเซียมและไขมันต่ำการเลี้ยงจะเป็นแบบระบบปิดเลี้ยงในกล่องพลาสติกเจาะรูระบายอากาศปิดไว้หนึ่งด้านเพื่อป้องกันแสงเนื่องจากแมลงสาบดูเบียชอบแสงน้อยและปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาเจาะกินแมลงสาบค่ะในกล่องจะใส่พ่อพันธุ์ลงไป2ขีดแม่พันธุ์3ขีด 2-3 สัปดาห์ก็จะให้ลูกแล้วค่ะ
2: จริงๆก็สวยนะ
0: อาหารที่ให้จะเป็นผักผลไม้รำข้าวอาหารเม็ดสำหรับสัตว์ส่วนภายในกล่องก็จะมีแผงไข่ฟองน้ำและอาหารระยะเวลาการเลี้ยงที่ส่งขายอยู่ที่ 1-5 เดือนแมลงสาบมีอายุอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีครึ่งค่ะคือคุณผู้ชมต้องบอกว่าการเลี้ยงของน้องจ๋าเนี่ยคือเน้นความสะอาดเป็นหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทำความสะอาดอาทิตย์ละกี่ครั้งคะน้องจ๋า
1: อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งค่ะถ้ามีเวลาก็คืออาทิตย์ละ2ครั้งค่ะแต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ
0: ในการเลี้ยงตรงนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องไหนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกเลยจะให้เป็นผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้ค่ะถือว่าเป็นอาหารสดถ้าเราทิ้งค่ำคืนอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่าเน่าเสียได้ค่ะเราก็เอาขี้ของเขาอ่ะเขาจะมีขี้เนาะแล้วก็เอาไปเททิ้งเอารังพลาสติกค่ะไปล้างทำความสะอาดตากแดดค่ะแผงไข่กระดาษเนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเขาช่วยดูดซับความชื้นหลังจากนั้นเขาจะระบายกลิ่นได้ดีและระบายความร้อนได้ดีซึ่งความร้อนเนี่ยคือปัจจัยหลักในการเลี้ยงเลยค่ะถ้าร้อนแบบร้อนแดดเงี้ยเขาก็ตายได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอบอ้าวไม่มีการระบายอากาศที่ดีเงี้ยเขาก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแผงไข่กระดาษค่ะจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการทำให้เขาอยู่รอดได้มากกว่าค่ะ
3: น
1: ี่
3: คือที่หนูเตรียมไว้แล้วที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้าตอนนี
0: ้การขายจะขายแบบตัวเป็นมีชีวิตค่ะรายได้แต่ละเดือนอยู่ที่ 10,000 บาทไปจนถึง 40,000 เน้นขายผ่านทางออนไลน์เพจแมลงสาบดูเบียฟาร์มพัททาแต่ละวันมียอดจำหน่าย 5-20 กล่องค่ะ
1: กลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เอกโซติกค่ะซึ่งสัตว์เอกโซติกเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากๆเลยแต่โดยส่วนมากก็จะเป็นเบียดดากอนตุ๊กแกค่ะประมาณนี
0: ้แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเห็นกล่องแค่นี้แบบนี้กี่บาทน้องจ๋า
1: 100บาทถึง200บาทค่ะ
0: แล้วก็ขายได้ทุกไซส์ทุกขนาด

0: สามารถขายได้ทุกไซส์ทุกขนาดเลยค่ะแมลงสาบดูเบียของเรา
1: แต่ไซส์ที่แพงสุดน่าจะเป็น
0: ไซส์เล็กค่ะเพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยไม่มีน้ำหนักเวลาออกต่อ1กล่องอ่ะค่อนข้างที่จะหลายตัวหลายร้อยตัวมากๆราคาก็จะสูงกว่า
1: อย่างไซส์เล็กกิโลละเท่าไหร่คะ
0: หุย
1: เราขายยังไงราคา
0: เราขายเป็นกรัมค่ะใช่ค่ะ
1: กล่อง
0: นึงอะค่ะประมาณ40กรัมถึง50กรัมก็จะอยู่ที่200บาทถึง300บาทแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ค่ะก็จะถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเดียวก็200ถึง300ถึง400บาทแล้วแต่ช่วงค่ะอันนี้ราคาแบ่งค่ะ
1: ถ้าม
0: ี
1: ผ
0: ัก
1: ผลไม้หน
0: ู
1: ก็จะให้เป็นผลไม้ของที่บ้านเองก็คือ
2: จ๋าจะคอยอัปเดตข้อมูลการเลี้ยงแมลงสาบดูเบียผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าติดตามมากขึ้นและไว้ใจค่ะการเลี้ยงแมลงสาบจ๋าก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองโดยหาอ่านบทความของต่างประเทศกว่าจะเลี้ยงสำเร็จก็ลองผิดลองถูกเกือบปีเลยค่ะ
0: ฟองน้ำค่ะเป็นอันนี้เราเรียกว่าถาดน้ำนะคะไว้ให้อัน
3: นี้คือไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้
1: เซลฟี่มันจะน่าสวยป่ะ
4: ตัวมีอะไร
1: พี่ตีขอยืมเขาต่อไปนะ
0: จ๋ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเริ่มจากการกำจัดความกลัวในตัวเองก่อนเพราะว่าจ๋าเป็นคนที่กลัวแมลงสาบบ้านมากๆเลยค่ะแล้ววันหนึ่งเราต้องมาดูแลแมลงสาบที่มีลักษณะคล้ายกันแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราจะทำยังไงดีล่ะให้ความกลัวเหล่านี้มันหายไปจ๋าก็ไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าคุณประโยชน์มันแตกต่างกับแมลงสาบบ้านเรานะมันไม่เหมือนกันมันไม่บินมันไม่มีกลิ่นการที่เราจะมาทำอย่างเงี้ย

0: ที่สำคัญต้องหาตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกฟาร์มอีก5แห่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรับซื้อแมลงสาบจากลูกฟาร์มกิโลกรัมละ 1,000 ค่ะนอกจากจะสร้างรายได้กับตนเองแล้วยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนอีกด้วยค่ะ
1: น้องจ๋าบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้ครับจะเตรียมขยายพื้นที่ให้มีมากกว่านี้ครับจะได้เลี้ยงแมลงสาบดูเบียไว้ป้อนตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นได้ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้ต้องบอกว่าแทบแตกทุกวันเลยครับแฟนคลับเนี่ยแห่ไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งในช่วงปิดเทอมกันด้วยตัวทีเขาก็แบ่งให้ชมนะครับรอบละ5นาทีเองเพื่อให้คนด้านหลังได้เข้าชมกันอย่างทั่วถึงเพราะว่าคนต่อคิวเยอะจริงๆครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับเวลา 13:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี้เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: แล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับ ผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดําเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเอง
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำรูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: คุณครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับอ๋อครูนวครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุกครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผอ.ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่าน

0: ผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนเนี่ยเอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับ
1: ใช่
0: พอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลย เลยต้องปล่อยโจรไปด้วยเลย แปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะฟู้ดฟอร์กู๊ดก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: โอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประเดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปในมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ๆลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: น้องไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจอยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียว

0: หมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหมุนหลุดมาแล้วครับหนึ่งลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมมันนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไรครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลยหลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชกชกชกเป็นไงครับทะมัดทะแมงมาโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั้นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
1: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปะย่าป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทําความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู
2: ้มาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เอาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
1: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
2: ใช่ค่ะก็มีการ
1: ได้พิจารณาด้วย
2: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
2: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
1: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับกับครูอิ๋วเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการ Food for Good นะคะ
1: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
2: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
1: ซื้อวัตถุดิบมา
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่
2: ใช่
1: จัดหาวัตถุดิบมา
2: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตรียมสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
1: ่กำหนดไว้
2: ค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับครูอิ๋วคร
2: ับ ขอบคุณค่ะ
1: ป้าอิ่มพอดีเลย
2: หมดเกลี้ยงเลย
0: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยละครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปเบี่ยงกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสามยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลซับไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วย เราจะผูกปักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์เนี้ยคุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
2: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะหนึ่งคือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะหนึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพ

0: ด้วยถ้าเราสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือ1จะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
1: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
2: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
3: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้

0: แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
2: ไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาหนุ่มรอจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเรียวตะโอมิไปเที่ยวกันที่ชุมชนมอนไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับพาไปรู้จักและลองทำขนมไทยที่หากินยากมาดูกันนะครับว่าอาหารไทยๆแบบนี้จะถูกปากเรียวตะกันหรือเปล่าครับ
1: อยู่เมืองไทยนานหรือยังครับ
2: 2ปีครับ2ปี
1: เคยมาเที่ยวชนบทแบบนี้ไหมมาเที่ยวแบบตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาบ้างไหม
2: ไม่คุยยาวกับคนที่คุณผู้ชม
1: อ๋อคือไม่เคยมาแบบตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี
2: ้ใช่
1: ก็คือไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปวันนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบแท้ๆเลยบอกว่าเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรกัน
2: ว้าว
0: ที่ชุมชนไซน้อยแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญเอาไว้อยู่อย่างวันนี้เราได้แม่แดงชาวมอญแท้ๆของบ้านไซน้อยพาเราไปเที่ยวกันครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับด้วยมาลัยมะลิซึ่งเป็นฝีมือของผู้สูงอายุเราทำจากกระดาษมาทำเป็นดอกมะลิแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นสบายมอญที่ชาวมอญของเราเนี่ยปักเอาไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆหรือว่างานบุญอะไรต่างๆหรือไว้ต้อนรับแขก
1: ครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
1: นะทักทายคุณแม่หน่อยไข่ตุ๋นนั่งลง
2: ครับ
1: เฮ้ยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นสวัสดี
3: สว
1: ั
3: สด
1: ีคอย
3: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย
1: อ
3: ้
1: าวไข่เค็มไข่เค็ม
3: นี่แหละขอรับรู้มากเลยเก่งมากเก่งมากเลยไข่ตุ๋นเก่งมาก
1: เดี๋ยววันนี้เราพาไข่ตุ๋นไปเที่ยวด้วยได้ใช่ไหมครับคุณแม่
0: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบ้านไซน้อยผ่านการกินกันก่อนเลยครับผมได้ยินมาว่าที่นี่มีขนมทองฟูเฟื่องและขนมน้องนุ่มนิ่มแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูหน้าตากันดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
4: คนนี้ชื่อว่า
5: ค
4: นนี้
5: ค่ะ
4: ค
5: นนี้ชื่อว่า
1: พี่หมูกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่หมู
5: กำลังขูดมะพร้าวอยู่ค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยหน้าขนมทองฟูเฟื่องค่ะ
1: รู้จักไหม
6: ทองฟูเฟื่อง

0: ไม่รู้ไม่รู
1: ้ถ้าเรียวตารู้จักก็แปลว่าพี่ไม่รู้จักเลยพี่เป็นคนไทยแท้ๆอะไรคือขนมทองฟูเฟื่องอ่ะ
2: เป็นขนมที่ทำมาจากฟักทองค่ะ
1: มีน้ำตาลทรายน้ำกะทิอ่ะพี่หมูบอกเลยอันต่อไปใส่อะไรผมช่วย
2: ใส่เกลือฟักทองใส่เลย
1: ก็คือเป็นเนื้อฟักทองนึ่ง
2: ค่ะ
1: อันนี้คือแป้ง
2: ค่ะแป้งสาลี
1: แป้งสาลีกับผงฟูให้ผสมรวมกันต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมครับใส่ทีเดียวมันจะเป็นเม็ด
2: ใช่ค่ะ
1: นาน
3: โปรโปรเอ้ยขนเออ
2: ไหวไหม
3: ว่าอู้ไม่ไหวครับ
2: เอายัง
3: แค่นี้ก็เหนื่อยครับ
1: เหนื่อยมากเลยเหนียวมากเลยนะ
2: ใช่มันเหนียว
1: พอผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับก็นำไปหมักทิ้งไว้อีก2ชั่วโมงให้แป้งขึ้นฟูแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็นำมาใส่ที่บีบเค้กแล้วบีบลงในถ้วยได้เลยครับโอ้เหมือนเค้กเลย
3: แก๊กเลยทุกอย่าง
1: เท่ากัน
3: เท่ากันเลย
1: รอบต่อไปของเรียวตะมา
3: โอ้โอ้สนุก
1: ได้อยู่ได้อยู
3: ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่
1: เดี๋ยวมันจะยุบของมันเองใช่ไหมพี
2: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเองค
1: ่
2: ะ
1: เริ่มเบี้ยวแล้วเริ่มเบี้ยวแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดนึ่งนานแค่ไหนครับพี
2: ่15นาทีก็สุกแล้วค่ะ
1: หลังจากที่นึ่งจนสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไม่จบยังมีขนมอีกสวัสดีครับคุณแม่
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กับแม่เล็กครับเรียวตาคุณแม่เล็กจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับ
4: นมนุ่มนิ่ม
3: นุ่มนิ่ม
4: นุ่มนิ่ม
3: นุ่มนิ่ม
1: เป็นยังไงขนมนุ่มนิ่ม
4: นุ่มนิ่มเนี่ยแล้วเรานั่นก็เป็นถั่วแปบนี่แหละ
1: เป็นถั่วแปบเหมือนถั่วแปบแล้วทำไมไปเรียกนุ่มนิ่ม
4: โอ้คนอื่นเขาคงไม่นิ่มมั้ง
1: มังด้วยเอาตามนั้นถ้าแม่ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้ง
4: ข้าวเหนียวข้าวเจ้า
1: อันนี้เป็นสีเขียว
5: สีเขียว
1: สีเขียวรู้ไหมว่ามาจากอะไรนี่พี่ให้ดูนี่คนไทยเขามีภูมิปัญญาไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนี่เขาใช้อันนี้ลองดูอันนี้ใบอะไร
3: เอ๊ะ
1: หอมใช่ไหม
5: กะทิไม่ใช่กะทิ
1: เดี๋ยวแต่ผู้ถูกใบเตยเนี่ยมันมักจะอยู่ในกะทิมันเลยได้กลิ่นนี้เวลาเรากินพวกอะไรที่มีกะทิแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กะทิมันคือใบเตยครับ
5: ใบเตย
1: บอกได้เลยไม่อร่อยหรอก
5: ไม่อร่อย
1: แต่มันให้สีเขียว
3: โอ้สีเขียว
1: ทีนี้อันนี้สีชมพูก็จะมาจากอันนี้แก้วมังกร
5: Dragon Fruit
1: Dragon Fruit
5: Dragon Fruit
1: อันนี้ก็จะให้สีเรียกว่าสีฟ้าม
3: าจากดอกไม
1: ้ดอกอัญชันหม้อที่คุณแม่ใช้ก็เหมือนกับที่เรากินข้าวเกี๊ยวปากหม้อเหมือนกันไหม
3: เหมือนกัน
1: น
3: ะครับ
4: เหมือนกันค่ะ
1: ปัดลงในมะพร้าวมันจะติด
4: คว่ำมือ
1: ความ
4: ป
1: ุ๊บได้อยู่ได้ได้ลุ้น
4: ความ
1: ในน้ำตาลนี่ผสมอะไรบ้างครับแม่
4: น้ำตาลแล้วก็งาดำก็ใส่เกลือหน่อยนึง
1: มีเกลือนิดนึงด้วยแล้วก็มีน้ำขาวด้วย
4: ค่ะ
6: เป็นยังไงบ้างคะไปทำน้องนุ่มนิ่มไปทำทองฟูเฟื่อง
1: ทองฟูเฟื่องเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะพี่ไม่แน่ใจว่าเดียวตารู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยคิดว่าขนมตาลเลย
6: ใช่นี่ไงเพราะว่าตาลเนี่ยมันมีแค่ฤดูเดียวฟักทองเนี่ยมันมีทั้งปีเพราะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ทำได้ทั้งปีเลย
3: แล้วอร่อย
5: จบเขียวสัมผัสเขียว
1: มันหนึบ
6: มันเหนียวหนึบแล้วก็มะพร้าวที่โรยอยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นมะพร้าวถึนทึกเข้าใจคำว่าถึนทึกไหม
3: ไม่เข้าใจครับ
1: ถึนทึกให้แม่อธิบายผมให้แม่อธิบาย
6: ถึนทึกก็คือ
1: ถึนทึก
6: มะพร้าวที่มันยังไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อน
1: ถ้าที่กับคนก็ประมาณพี่อ่ะ คือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ยังไม่แก
6: ่
3: ยังวัยรุ่นนะครับ
1: กลาง
3: ยังวัยรุ่น
1: ประมาณนั้นแหละ
6: มันจะหนึบอร่อยมะพร้าวมันก็จะอร่อยนุ่มนิ่มไหม
3: นิ่มนิ่มรสชาติใกล้ๆขนมญี่ปุ่นมี
1: เหมือนแป้งโมจิ
3: ไม่ใช่ใช่มันเป็นโมจ
1: ิแป้งโมจิ
5: หอมด้วย
6: หอมอะไรหอมอะไร
5: หอม
6: เนี่ยหอมอะไรเนี่ยสีเนี้ย
5: สีดำ
6: เนี่ยหนูว่า

0: งาง า
1: เออ
2: รู้อยู่เออ
1: ใช่
2: ตะเกียง
1: ใช
2: ่เออใช
3: ่ต่อไปเราจะพาเรียวตะไปหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบ้านไซน้อยกันต่อเลยครับมันจะเป็นอะไรอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยครับ
2: โอ้โหนี่เลยเรียวตะ
4: เออ
2: เยอะมาก
4: กล้วย
1: ใช่
2: กล้วยเราเป็นคนไทยเราอาจจะเห็นแล้วรู้สึกเป็นปกติน
1: ะ
2: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยมีเยอะไหม
4: น้อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี
2: ้ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้เลย
4: ไม่เคยเห็น
2: ต้น
1: รออันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมทองซึ่งกล้วยหอมทองเนี่ยชาวบ้านเราในชุมชนเราเนี่ยจะปลูกกันเกือบทุกบ้านทีนี้ที่เห็นว่ามันทำไมเครือใหญ่มันทำไมงามเพราะว่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอำเภอบางบานแล้วเนี่ยน้ำท่วมประจำทุกปีเวลาน้ำมันพัดพามันเนี่ยมันจะพัดพาเอาใส่ซากพืชซากสัตว์ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูลมันจะงอกงามหมดทุกอย่างเพราะดินมันมีอาหารมีปุ๋ยดี
2: อันนี้กล้วยที่เราเห็นนี่มีอันไหนเก็บได้แล้วยังครับคุณแม่
1: ก็คือตอนนี้มันยังอายุมันยังไม่ได้ถ้ามันแก่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนกว่าที่จะตัดเอาไปบ่มให้สุกได้อันนี้คือสุกแล้ว
2: เก็บไปแล้วไปบ่มกี่วันถึงได้ประมาณนี
1: ้ไปบ่มก็อีก4วัน
4: หอม
2: มากเลย
1: กล้วยหอมมันก็จะต้องมีกลิ่นหอม
2: คือถ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมันก็จะไม่สดไม่ใหม่เหมือนกินที่เมืองไทยนะ
4: อ๋อใช่รสชาติไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
4: คำป้าย
2: คำป้าย
1: อร่อยไหม
4: อร่อย
2: อร่อย
1: นะคะ
0: อร่อยหอมแล้วก
2: ็เนื้อไม่เละดูแล้วถ้าน่าจะอร่อยยันต้นเนี่ยไข่ตุ๋นจะกินต้นแล้วเนี่ยดูดูสิแสดงว่าอร่อยยันต้นนี้ดู
1: แสดงว่าต้นก็หอม
4: ต้องหอม
2: จริงแล้วต้นเอาไปทำอาหารได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวแต่คนไทยกิน
1: คนไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาหั่นทั้งต้นเลยแล้วก็ไปคราวกับรำเพื่อเลี้ยงหมูแล้วคนก็เอาตรงแกนกลางเนี่ยมายำใส่หมูบดก็อร่อย
4: อร่อย
2: ไหนๆเขาก็กินต้นแล้วเดี๋ยวลองให้เขาเดี๋ยวเขาจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายให้เขากินกล้วยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูท่ากินเขานะศูนย์สวัสดีศูนย์สวัสดีคอยถ้าอยากกินกล้วยคอยก่อน
1: เขาจะกินตรงไหน
4: กินเปลือก
2: ไม่กินเนื้อหรอ
1: ดูสิกินเนื้อไม่กินแล้วลูก
2: กิน
1: โอ้
2: ไม่เสียชื่อเลยเนี่ยโอ้โหเทนมาให้กินผลไม้ดูและนอกจากกล้วยหอมทองเนี่ยจะกินสดๆแบบนี้ได้แล้วก็ยังไปแปรรูปอีกด้วย
1: แปรรูปได้อีก
2: ลองทำเองไหมวันนี้ลองไปแปรรูปกล้วยมันไปทำกล้วยคิสปี้อ่ะ
4: โอ้
2: ลองไหมลองไหม
4: อยากทำ
2: อยากทำนะตุ๋นไหมลูกพอแล้วลูกตุ๋นเอาไปด้วยตุ๋นข้าไปด้วยลูกตุ๋นข้ามาเลยข้ามาเลยข้ามาข้ามาเลยลูกข้ามาฉลาดไหม
4: ฉลาด
2: เก่งลูกดี
3: ผมได้ข่าวมาว่าเรียวตะเป็นนักมวยมาก่อนครับเดี๋ยวให้โชว์ฝีไม้ลายมือกันสักหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนซ้อมไปสักหน่อยครับแม่แดงเลยให้ไปนวดแก้อาการเจ็บขากันก่อนครับ
1: ท่าที่1ใช้ปลายเท้าท่อนถึงพื้นนะคะ
2: โอ๊ยตึงมาก
1: ตึงมาก
2: โอ๊ย
1: ให้ยัง
2: น้องตึงมากเลย
1: ท่าที่2ก็ใช้ส้นนะคะคอนปลายเท้าขึ้นให้ตั้งเลยยืดตัวขึ้นมันจะมาข้อขามาน่องมาหัวเข่าและจะมาตันตรงกระเบนเอวหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนใต้
4: ไม่ได
3: ้และชิ้นต่อไปเป็นที่นวดหลังจากกะลามะพร้าวครับ
4: อันนี้ดีรู้สึกสบาย
2: อ๋อมันกดเหรอมันกดจุดเหรอ
4: กด
1: รู้จักไหมสันโซ่
2: ไอ้เนี่ยแม่ที่มันใช้ทา
4: โอ้ทำไข่หายเม่น
2: เอามาใส่ในนี้สารส้มเอามาใส่ใน
4: ก็เลยว่านำนี้ถ้าใช้เทลนี
2: ้
4: หายเม่นด้วยใช่ไหม
2: แต่น่าจะแสบเพราะโดนยางด้วยนี่ครับปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำต่ออ่ะของเลี้ยวตาไปไหนอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกที่หยิบไปลูกใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะทำไมพอปอกแล้วมันเหลือแค่นั้นล่ะเล็กลง

0: หลังจากปอกกล้วยกันเสร็จแล้วนะครับแม่แดงก็ตั้งกระทะรอจนน้ำมันร้อนก็ฝานกล้วยลงไปได้เลยครับ
1: ต้องระวังหนิวใช่ไหมครับ
2: ต้องระวังตอนช่วง
3: ตอนมันจะหมด
1: โอ้
3: นั้นเร็วๆแต่ลองทำได้ตอนที่มันยาวๆแต่ว่าเหลือน้อยๆเดี๋ยวให้คุณแม่ต่อลองไหม
1: อยากทำลอง
3: ไป
1: ดูด้วยเดี๋ยวน่ากลัว
3: ที่น่ากลัวกว่ากล้วยคือเลี้ยวตะพี่บอกแล้วทอดนานไหมครับแม่กว่าจะใช้ได
2: ้ก็ต้องให้เหลือง
3: อันนี้ก็เอาไปทำก็ไปปรุงรสใช่ไหมครับ
2: ถ้าไปปรุงรส
3: แต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็กินได้เลย
2: แบบนี้ก็กินได้เลย
3: ของคุณแม่มีกี่รสครับผม
2: รสชีสรสต้มยำรสบาร์บีคิว
3: เยอะจังอ่ะ
2: แล้วก็เป็นรสเค็มรสหวานรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสน้ำพริกเผา
1: อร่อย
3: มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะคือตัวกล้วยธรรมดามันอร่อยคือใส่รสอะไรแล้วแต่ความชอบเลยจะเหมือนกับกินมันฝรั่งหรือกินขนมอ่ะที่เนื้อมันหนาๆหน่อยแต่ว่ากรอบที่ญี่ปุ่นมีไปขายบ้างไหมกล้วยแบบเนี้ย
4: มีแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะ
3: แถมแบบออกหวาน
4: ๆหวานๆ
3: อันนี้ไม่หวานนะอร่อยด
4: ีอร่อยดี
3: กินอาหารจากกล้วยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารจากพืชพื้นบ้านไทยอย่างนึงรู้จักบอนไหมครับ
5: บอนบอน
3: 007
5: กระดูกพัดกระดูกกระดูก
3: โนโน
5: ภาษาอังกฤษ
4: เจอแล้วก็กินได้ใช่ไหม
3: กินได้เดี๋ยวเอาต้นมาให้ดูด้วยวันนี
4: ้ว้าว
3: กล้ากินไหมกล้ากินไหม
4: มีกล้าครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมครับไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ
2: ไม่ต้องเสียใช่ไหม
3: โรงพยาบาลอยู่ไกลไหมตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแม่ครัวนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคอนนิชิวะ
3: ครับอยู่กับพี่หมวยครับวันนี้พี่หมวยจะทำอะไรให้เราชิมครับ
7: วันนี้เป็นแกงบอนโบราณค่ะ
3: โอ้โหโหคือคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายเรียวตะยังไงเพราะว่าแกงแบบนี้บางทีคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับเรียวตะคือมันโบราณมากคนไทยบางคนก็ไม่รู้จักคือบอนเนี่ยครับมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
5: บอน
3: พี่ว่าเรียวตาจะเคยเห็นนะมันจะขึ้นตามหนองน้ำอ่ะน่ะต้นบอนหน้าตาแบบนั้น
5: อ๋ออ
3: ันนี้คือต้นของมันแล้วเขาก็จะเอามาปอกเอาเปลือกด้านนอกออกปกติบอนเขาบอกว่ามันจับไม่ได้มันคันไม่ใช่เหรอพี
5: ่คัน
3: ใช่ว่ามันจะคัน
7: ไม่ต้องพูดเยอะทำไปเรื่อย
3: ๆบางคนเขาบอกเวลาจะทำบอนต้องพูดเพาะๆถ้าอยากจะให้อร่อยต้องคุยกับเขาไม่ได้มุกเอาพี่หมวยทำอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่หมวยอ่ะ
7: บอนหวานนะคะแกงอร่อยบอนหวานค่ะ
3: ซึ่งอันนี้ในมุมที่ผมเดาเองนะคุณผู้ชมคือเขาไม่ให้พูดเยอะไม่ให้คุยมากจะได้ทำเร็วๆมันจะได้ไม่คัน
7: ประมาณนั้นด้วยค่ะ
3: ถ้ามัวแต่พูดคุยมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็คันไง
7: อันนี้คือเกลือเม็ดค่ะเราจะลวกบอน
3: เกลือเม็ดคือปกติบอนเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นเวลากินแล้วจะคัน
5: คัน
3: ในคอเลยนะ
7: แล้วก็เคล็ดลับก็คือตักเบื
3: ่อทุบเหรอ
7: ไม่ค่ะต่อไปคนด้วยเหมือนกันบางคนก็ต้องบอนหวานนะจ๊ะ
3: แล้วทำไมต้องสากกระเบื่อ
7: โบราณเขาสอบ
3: ทับทีไม่ได้หรอ
7: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นสากที่ใช้ในครัวเรือนเราด้วย
3: แล้วเป็นแบบสากแบบหินได้ไหมอ่ะ
7: ไม่ได้ค่ะต้องสากไม
3: ้แล้วพี่เคยลองแบบแกงแบบไม่ใช้สากคนไหม
7: ก็มีลิตรนิดหน่อย
3: ก็คันเหรอ
7: คัน
3: อันนี้เป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้พี่หมวยก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคร
7: ับ ใช่ค่ะ
3: ถ้าใครรู้นะยังไงก็แชร์มานิดนึงนะคุณผู้ชมแชร์ที่เพจของรายการก็แล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้สากไม้คนแล้วมันถึงจะทำให้บอนเรียกว่าหมดลิตรหรือว่าไม่คันนั่นเองต้มนานแค่ไหนกว่าบอนจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
7: ประมาณ15นาทีค่ะ
5: 15นาที
3: โอ้15นาทีเลยเหรอ
7: ค่ะต้องรอให้เขายุบแล้วก็นิ่มลง
3: แล้วนี่มาเริ่มแกงแล้วอันดับแรกคือ
7: ตั้งกะทิค่ะ
0: จากนั้นนำพริกแกงไปผัดให้หอมตามด้วยหัวกะทิและก็บอนที่เราต้มไว้แล้วครับ
7: เกลือสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะขามเปียก
3: ปกติแกงบอนเนี่ยเขามักจะทำออกหวานถูกไหมครับ
7: ต้องหวานนำเปรี้ยวตามปลานิดนึง
3: อันนี้เป็นปลาอะไรครับ
5: ปลาน
7: ิลค่ะวันนี้เราใช้ปลาท้องถิ่นเราเกลือเม็ดใส่ใบมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดค่ะ
3: ใส่เปลือกลงไปด้วยไหม
7: ใช่ค่ะใส่เปลือกลงไปด้วย

0: ากินมาก
1: เออกินจังเลย
0: หน้าตาเหมือนแกงกะหรี่ญ
1: ี่
0: ปุ่น
1: แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
2: เผ็ดไหมครับ
3: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยหอม
3: หอม
1: หอมหอมอร่อย
0: ปลาย่างหอมมากเลยกลิ่นของปลา
1: หอม
0: แล้วก็บอนอ่ะอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันจะแบบ
1: กินง่าย
0: มันกินวุ้นสาหร่ายอารมณ์เหมือน
1: สาหร่ายสาหร่าย
0: มันกินสาหร่ายใช่ไหม
1: เออกินง่าย
0: ง่ายมันกินสาหร่ายเนาะ
1: ตัวบอนใกล
0: ้ๆอาหารจานต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เรียวตะทำอาหารพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นให้คนที่นี่ได้ลองชิมกันบ้างดีกว่าครับ
1: いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: どうぞ。
0: แปลว่าอะไร
1: อ่ะเชิญครับ
0: เพราะว่าเราจะทำอาหารญี่ปุ่นกันเราเลยต้องต้อนรับแบบญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมครับผมวันนี้เรียวตะจะทำอะไรครับ
4: ซูชินะครับแต่ว่าไม่ใช่ซูชิธรรมดานะครับมากิซูชิ
0: มากิซูชิ
4: ก็คือซูชิโรลครับซูชิโรลใช้ข้าวแต่ว่าต้องใส่น้ำส้มนะครับแล้วก็ต้องผสมน้ำตาลและเกลือนิดหนึ่ง
0: เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบญี่ปุ่นแล้วก็ผสมน้ำตาลกับเกลือลงไป
1: ปุ๊บ
0: แล้วก็ตาดโอ้ชิมง่ายมากเลย
1: แล้วก็โชยุ
0: หมักเขาเอามาหมักนี่มันเป็นสูตรของเขา
1: ซามอนด้วย
0: แ
1: ซลมอนด้วย
0: อย่างนี้เวลากินก็แบบว่าไม่ต้องมาจิ้มก็ได้เพราะใส่ไปแล้ว
1: อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร
0: แตงกวาครับ
1: แตงกวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิวริครับคิวริ
0: ทามาโกะ
1: ทามาโกะด้วยดีกว่าทามาโกะ
0: ทามาโกะคือไข่หวานครับแล้วก็เริ่มห่อครับผมก็คืออันนี้ที่เรียวตามาสอนเราคุณผู้ชมก็เหมือนกับเป็นซูชิที่แต่ละบ้านเขาทำกินเองนั่นแหละเหมือนห่อให้ลูกไปกินโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วจะใส่อะไรข้างในก็ได้ถูกไหม
1: ใช่อะไรก็ได้นะครับ
0: โอเคครับผมมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กบ้างวันนี้พี่ไปสืบมาว่าเรียวตะเนี่ยเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่มาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วเคยกินแกงกะหรี่แบบไทยไหม
1: โอ้ยัง
0: อันนี้คือพริกแกงเผ็ดทั่วไปเลยและอันนี้คือผงกะหรี่แบบไทยจะไม่เหมือนผงกะหรี่แบบอินเดียที่อยู่ในแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับแต่ความพิเศษคือว่าแกงกะหรี่ของผมในวันนี้จะใช้กล้วย
1: โอ้
0: กล้วยดิบกล้วยดิบที่เมื่อเช้าเรานั่งบอกกันยากๆพี่เอาไปต้มในน้ำร้อนมันจะแกะง่ายทันทีเลยแบบนี้เลย
1: รสชาติไม่ใช่กล้วยนะครับ
0: เหมือนมันฝรั
1: ่
0: ง
1: มัน
0: ใช่เลยเราก็เลยจะเอามาใส่ในแกงกะหรี่เอาละครับกะทิไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเราจะทำเหมือนแกงบอนอันดับแรกเราต้องผัดพริกแกงให้สุกก่อนผงกะหรี่ประมาณสัก1ช้อนแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากนั้นใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้เลือกเป็นส่วนสะโพกเอาลงไปผัดนะครับตัวรสชาติของพริกแกงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อและหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปครับผมปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่กล้วยตามลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นคนไทยจะกินแกงกะหรี่คู่กับน้ำอาจาดแตงกวาหั่นแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยนี่เลยหอมแดงแล้วก็พริกอันนี้เรียกว่าน้ำอาจาดน้ำอาจาดเป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานตัดเล็กน้อยในนี้มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายปริมาณเท่าๆกันเลยนะครับผู้ชมและตัดด้วยเกลือแค่เล็กน้อยเหมือนแค่ปลายช้อน

0: ารครบแล้ว
1: เป็นยังไงคุณแม่ฝีมือเรา2คน
0: เยี่ยมมาก
2: อร่อยโอชิ
0: โอชิ
1: ตอนที่ดูเดลต้าทำเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะ
2: ง่ายมากใช่
1: แต่พอกินอ่ะก็เหมือนเวลาที่พี่ไปกินตามร้านเลยอะเดลต้าคือหลักสำคัญก็ที่เดลต้าเขาบอกก็คือน้ำส้มปรุงรสอะไรแค่นี้แล้วก็ห่อแบบง่ายๆเลยไม่จำเป็นว่ามันต้องห่อสวยหรือไม่สวยเพราะว่าจริงแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่รสชาติมากกว่าคราวนี้มาลองแกง

0: กะหรี
1: ่อันไหนกินก่อนนะครับ
0: อันนี้เป็นน้ำจิ้มเอาไปจิ้มเหมือนคุณกินซูชิแล้วจิ้มโชยุอะ
1: ทักทักแล้วก็จิ้มหรอ
0: ใช่ตักอันนี้มานี่ทำให้ดูอย่างนี
2: ้ตักราดตักราดลงไป
0: อย่างนี้นะแล้วก็เอามาราดตรงนี้แล้วเราก็กิน
1: โอ้
0: กล้วยอร่อย
1: กล้วยอร่อย
2: ทำให้เราได้สูตรเลย
1: กล้วยอร่อยมาก
2: เอากล้วยเรามาทำบ้างแล้ว
1: อร่อย
0: พอกินแล้วเป็นไงรสชาติคล้ายแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหม
3: ใกล้ๆกะหรี่ญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกรสชาติตัวปะปองกะหรี่ด้วย
0: ของไทยครับจะไม่ข้นเหมือนของญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีกลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นพริกแกงหรือสมุนไพรที่แรงกว่าแต่พอมากินคู่กับน้ำมัจจาที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานก็จะลงตัวทำไมน้ำมัจจาถึงเข้ากับแกงกะหรี่เพราะว่าหมูสเต๊ะหมักด้วยผงกะหรี่ก็กินกับน้ำมัจจาผงกะหรี่กับน้ำมัจจามันเป็นของที่กินคู่กันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแค่เราอาจจะนึกไม่ถึงพอเราเอามาแกงกะหรี่มากินกับน้ำมัจจามันก็เลยยิ่งเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้น
2: ให้อร่อยยิ่งขึ้น
0: อันนี้ไม่กินแกงกินน้ำมัจจาเดี๋ยว
1: ชอบ
0: เลี้ยวตะวันนี้พี่พรีเซนต์แกงกะหรี่พี่ไม่ได้พรีเซนต์น้ำมัจจาอันนี้ต้องเด่นอันนี้ต้องเด่นต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สนุกมากเราได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของชุมชนจริงๆอ่ะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อาหารแต่คือความน่ารักของคนในชุมชนครับ
3: รู้สึกตกใจมากว่าไม่เหมือนกันในกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพก็ดูเดียวกันและในชีวิต
0: อ๋อเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิต
3: เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตก็ขนมก็อร่อยทุกอย่าง
0: โอเคแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็เรียวตะมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: สายโยนาราแม่ไข่ตุ๋นอ่อนขนาดนี้ไปอยู่กับพี่เรียวตะเขาเลยไหมล่ะลูก

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทำให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับกระบี่ลงมาแล้วก็คลื่นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านพิษณุโลกนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเอ่ยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรม

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย

0: ว้าวสวนสนุก
1: ฮู้ฮู้เย้
2: เย้เย
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
5: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
3: ข้าก็เหมือนกัน
6: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
6: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
7: ่
6: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
7: เ
6: ครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
7: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย์

0: เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
1: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
1: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
2: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
4: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ตายโอป้า
1: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
4: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
4: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดหอมหอม
2: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
4: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็สําคัญนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
1: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
4: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ๊ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
3: มันสูงมากนะ
4: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึดจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
1: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
4: อีกนิด
3: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
0: เฮ้ยไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว

0: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าจริงเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ฮ่า
1: บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหารควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอารามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: อนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท
1: ่
0: าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
2: ตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8 โมงเช้าไปจนถึง

0: ตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
2: น้ำใต้อร่อยไหมอ
3: ร
2: ่
3: อยมากเลยครับอร่อยมาก
4: เด
3: ี๋
4: ยว
3: ให้ลา
4: ต
3: ั
4: วอยู่ที
0: ่อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์ผึ้งชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนรงค์มีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์จนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำทูบสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: คุณแม่สอนวิธีการทำหน่อยครับ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยคร
3: ับ อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยุงนะคะหนู
2: ครับผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยุงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบเลยครับ
3: เมย์ไปเรียนป.สองใหม
2: ่
3: นะ
2: คะโอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.สองใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับคุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอเก่งมากเลยค่ะ
2: ครับ
3: กระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเขาเนี่ย
3: อันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: มะอันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: กรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: โอเคได
3: ้
2: คร
3: ับ
2: เล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะอ
2: ัน
3: นี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยเยอะมาก
2: ครับ
3: แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล
3: ่ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุ

0: ได้ด้วยเหรอครับ
1: ทั้งคาทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
0: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ตะไคร้หอมจ้ะ
0: ครับผม
1: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
0: อันนี้คือผสมเข้าผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
1: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
1: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีออกข้าเนี่ยมันจะจุกและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
0: เป็นสีธรรมชาติ
1: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวเหนียวเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ตัวนี้จะเหนียวค่ะอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวเราล้างมือจิ้ม
0: อ๋อเดี๋ยวจมูกเราเหนียวด้วย
1: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
0: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
1: ได้เลยจับได้จ่ายเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: ทับผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบ
1: ผ้าก่อน
0: เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย์บอกคุณเต้ย
2: ผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะชุ
2: ่
1: ม
2: ชื้น
0: มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพวกแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ลิ้มชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับนี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมผึ้งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลยเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม

คมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมาอย่างพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระ

0: รถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
1: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
0: ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก

0: ทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์นายพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์นายพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นายพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้น

รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป2ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากพระโกศทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพัตตังโมระโยนิกยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรหมมันตันติอักขาตังปริตันตามพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็พระสัมสัมวิสะเทพะพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนเมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

Yeah.

ภาพบรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่ง

0: ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจาก2อารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่2วัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระขุนเจ้า4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมนธรรมเฉเดกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุงครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเรียกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเรียนธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรประเรียนธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ซึ่งผ้าไตรก็เป็นชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวค่ะ

ปาริภูเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกัปปา

อาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรมเณรมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรมเณรมหาราชาวัลลัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพะ

0: สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคือนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

ำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจะรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

0: ริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระนิยกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะ ประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตาดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกระสันซึ่งเป็นทงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ ราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชสิริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ

0: ให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: หรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ

็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริอิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรม To Be No.1 และศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ To Be No.1 ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To Be Number One มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To Be Number One เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To Be No.1 ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To Be No.1 ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น Cover Dance คีตะมวยไทย E-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No.1 ของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิ To Be No.1 สำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการ To Be No.1 มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม To Be No.1 ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No.1 จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No.1 แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be No.1ด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัด To Be No.1 ต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและ

วชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 106,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรม

หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,952 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรอน2017
ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ 40-49 ปีนอกจากนั้นได้ทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออะไหล่อุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 9:00 นบริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13-19 มิถุนายน2569

สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสะไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดกระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ี่ที่ไหนเนี่ย
1: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
2: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
0: ครับ
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว

0: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
1: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
0: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
2: พร้อมหร
0: ือ
2: ย
0: ัง
2: คะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไป
0: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
1: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
3: อะไร
4: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
5: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
6: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
5: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
6: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
5: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
6: อ
5: ้
6: าวได้สิ
5: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากเล่นกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงๆเหมือนตอนมัธยมไงเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
1: า
2: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากพอดูแล้วการเคลื่อนที่มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับในรูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้ไหม
2: พอเตะได้น่าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึกโอเคไหมครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอัดขาวว่าไงลูกพี่สักหน่อยไหมโอเคได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาประตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าโตปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบมาตาดูพี่มาฟึบตามนั่นแหละตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับไม่ต้องถางมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้อ่ะปาบแล้วก็หยุด
2: โอเค
1: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้า พื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหัดมาหยุดนั่นละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่หัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยุดมาหน่อยให้ตรงพี่เนี่ยหน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอย

0: นี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนน่ะวิ่งมาปั๊บหยุดไล่หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
1: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลอะแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้ W
1: W
0: ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
1: ครับอาร์สคูป
0: ไดวิ่งเนี่ย
1: โอเค
0: แล้วก็มีอีกอย่างคือไฮคอนโทรลบอลออนเดอะแอร์เรากระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
1: โอเค
0: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยตบปุ๊บไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมัน
2: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องทนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะ
1: กลางนิ้ว
2: พอรับเสร็จก็บีบไปก็ต่อก็ปกติ
0: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาฟึบทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสคูปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมาข้างหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เต๋อรับหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
1: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะคือแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

คนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดู

0: มาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อนมือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหมมือขวาเป็นไงใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหนพื้นเห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าช้าเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าช้านั่นแหละถูกต้องตัวขาม ันจะเป็นอย่างนี
2: ้
0: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดรับล้มก็ยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบ ได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบดีมากทีนี้มือจบดีมากอันแล้วพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์เกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ W อย่างเดียวแล้วบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูก over arm ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปึ๊บปาบดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปึ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปาบวิ่งไปข้างหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปึ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: จบปุ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยว ถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ย

0: จะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์แล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่1แต่2เวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็ง
0: คร
1: ับหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแปะนี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจจะช้านะดูพี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยปั๊บยืนปุ๊บเตะลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเล
1: ่
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปุ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันนะถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15ทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
2: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย
3: เอามาเมล่า

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะลูกสาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่า

0: ทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่ง

0: ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้นัมเบอร์วันไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้แต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเรากระชันกันกับต่างประเทศอ่ะเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับแต่ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าด้อยแต่ก็เริ่มดีคือผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
1: ใช
0: ่คลาสสิกของบ้านเราสมมติตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ไอ้ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจัตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
1: ไป
0: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
1: แล้วอย่างพอมันเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหมครับ
0: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
1: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
0: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
1: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
0: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มาม
1: ัน
0: อยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
1: ันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

0: ำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับที่อยากมีรายได้เสริมจากงานอดิเรกต้องไม่พลาดนะครับกับรายการเงินทองต้องวางแผนสัปดาห์นี้ครับทุกวันนี้การเป็นมนุษย์เงินเดือนหวังรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่พอใช้จ่ายนะครับบางทีก็ต้องหารายได้เสริมจากการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นและการค้าขายเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับที่ทำให้เกิดเศรษฐีขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนแล้วครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับเขามีอาชีพหลักเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราเนี่ยแหละครับที่เขาขายมีทั้งแบบขายตามตลาดนัดขายของออนไลน์หรือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับซึ่งการหารายได้เสริมเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากนะครับถ้าทุกคนมีการวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของร้าน Dress Cafe คุณโบธันดรัตน์วีรกิจก่อนนะครับนอกจากงานประจำนะครับคุณโบเขายังมีการหารายได้เสริมจากงานเรกสไตล์ชิคๆในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนกันครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตคุยกับคุณโบนะครับในแง่มุมของการหารายได้เสริมนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามนุษย์เงินเดือนแบบเรานั้นรายได้หลักจากงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมอยากจะรู้ว่าคุณโบมีวิธีการจัดการยังไงที่จะหาเงินจากรายได้เสริมและมีการแบ่งเวลาไงจากการทำงานหลักและงานเสริมครับผมสวัสดีครับคุณโบ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณโบว่าคุณโบตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับผม
1: คือปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานประจำอยู่ในออฟฟิศที่แห่งหนึ่งนะคะก็เป็นอีเวนต์เอเจนซี
0: ่
1: ค่ะก็ทำอยู่ในตำแหน่งของเป็น Account Director
0: ค่
1: ะก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการหาลูกค้าเข้าบริษัทนะคะในขณะเดียวกันก็คือต้องแบบไปรับบรีฟแล้วก็ดูแลโปรเจกต์ภาพรวมทั้งหมดของงานให้ออกมาแบบ success มากที่สุดอะไรประมาณนี้
0: แล้วระยะเวลาการทำงานเนี่ยต้องทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะปกติก็คือทำตั้งแต่จันทร์จนถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบมีอีเวนต์เนี่ยเราก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วย
0: โอ้ก็ทำงานหนักกันเพราะอีเวนต์ส่วนมากมันอยู่เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วงี้เวลาการทำงานเนี่ยถือว่าทำตั้งแต่เช้าจนดึกเลยหรือ
1: เ
0: ปล่า
1: ทำตั้งแต่เช้าเป็นคือเป็นพนักงานประจำตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นจนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีเกินเวลางานไปด้วย
0: แล้วอย่างจุดเริ่มต้นสมมุติทำงานเราทำงานได้สักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วอะไรถึงการตัดสินใจว่าเฮ้ยงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอละ
1: คือมันเริ่มมาจากการที่วันหนึ่งเนี่ยพอเราโตขึ้นแล้วเราก็เอาฟิกคอสที่เราจะต้องมีการจ่ายในทุกเดือนเนี่ยมากางออกดู
0: รายจ่ายประจำเดือน
1: ใช่เราก็มาดูว่าเรามีอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายพอเรามาดูปุ๊บแล้วเรามาเทียบกับเงินเดือนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันฟิกเกินไปแล้วมันน่าจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงทำเพื่อที่ให้สภาพการเงินของเราเนี่ยมันคล่องมากยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยในอนาคตมันจะได้ไม่ช็อตอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มากระแสเงินสดเรื่อยๆ
1: ถูกใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตอนนั้นก็เงินแค่จะใช้อย่างเดียวก็แทบจะไม่เหลือ
1: จริงๆแล้วนะตอนนั้นตอนที่เริ่มเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าช็อตหรือว่าไม่พอแต่มันเหมือนเป็นการวางแผนในอนาคตล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะฟิตแล้วนะเราน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อมันทำให้มันคล่องตัวมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอย่างที่บอกว่าสงสัยนิดนึงว่าจากการที่เราทำงานประจำเนี่ยทำแทบทุกวันเลยเรายังมีแรงยังมีเวลาที่จะเฮ้ยเอาอีกไหมครับ
1: จริงๆแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยมากค่ะคือเรียกได้ว่าทำงานประมาณวันละ18-20ชั่วโมงด้วยกันในช่วงแรกๆของการเปิดร้านที่นี่นะคะก็คือเหมือนกับว่าพอเราเลิกงานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาลงแรงกับที่ร้านค่ะ
0: คือจุดเริ่มต้นตอนแรกเลยคิดอะไรว่าถึงอยากจะทำร้านนี้
1: จากความชอบส่วนตัวก็คือว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยเราจะตัดชุดไปร่วมงานแต่งงานตลอด
0: คือจะร่วมงานคนอื่น
1: ใช่ร่วมงานคนอื่นก็คือจะไม่เคยซ้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวพออย่างนี้พอมันก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจากเพื่อนคนสนิทคนใกล้ตัวเห็นแล้วชอบชุดที่เราไปตัดเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยขอยืมหน่อยได้ไหมจนถึงหนักๆเข้าก็คือแบบขอเช่าเราเลยรู้สึกว่าในเมื่อเราก็จะต้องตัดอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการลงทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ต่อยอดจากสิ่งนี้ไปเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดร้านมันซะเลยเพื่อที่แบบจะได้เป็นรายได้ด้วย
0: จริงๆแล้วการเริ่มธุรกิจหนึ่งนี้อาจจะเริ่มต้นแค่ในสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็ได้นะ
1: จริงค่ะใช่
0: ดูว่าเราชอบอะไรเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: แล้วพอหลังจากนั้นที่เรารู้สึกว่าเราตัดชุดเริ่มเต็มบ้านละอย่างนี้เราคิดว่าเราจะปล่อยเช่าให้เพื่อนละเราทำยังไง
1: เราเปิดจาก IG ก่อนคือตอนนั้นเนี่ยที่คอนโดมันก็จะมีห้องเก็บของอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาชุดที่เราตัดมาเนี่ยไปแขวนไว้แล้วเราก็นั่งมองว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นเราก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง Instagram พอโพสต์เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาให้มาลองชุดแล้วก็มาดูกันที่คอนโดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีหน้าร้าน
1: ยังไม่มีหน้าร้าน
0: คือแวะเข้าไปในคอนโดเลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วตอนนั้นก็เป็นชื่อเดสคาเฟ่เหมือนกันหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วกระแสตอบรับตอนแรกคือเป็นยังไง
1: จริงๆเราไม่ได้คาดหวังเลยกับการที่เปิด IG แต่เปิดIG ตอนแรก
0: ครับ
1: แค่แบบว่าอย่างน้อยๆก็คือเป็นรายได้นิดๆหน่อยๆอาทิตย์ละแบบ 2,000 3,000 ก็โอเคแล้วแต่พออยู่ๆแบบมันก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาเยอะเรื่อยๆแล้วทีนี้เราด้วยความที่ทำงานประจำเราไม่ได้อยู่คอนโดตลอดมันก็เริ่มไม่สะดวกแล้วกับการที่คนจะนัดมาดูชุดก็เลยตัดสินใจว่าเปิดหน้าร้านดีกว่า
0: แล้วจากนั้นน่ะเรามีงานประจำอยู่แล้วด้วยอย่างที่บอกแล้วเราจะทำยังไงบริหารได้ไหม
1: ค่ะก็พอเริ่มเปิดร้านช่วง3เดือนแรกเนี่ยเราเฝ้าเองตลอดเลยเปิดเป็นเวลาคือจะนัดลูกค้ามาช่วงหลังเลิกงาน
0: อ๋อก็คือเรามีการติดต่อลูกค้าก่อนว่าสะดวกเวลาไหนค่อยเข้ามาดูพร้อมกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนัดทาง LINE ทาง IG ทาง Facebook มาก่อนเราก็จะนัดเวลาที่เราสะดวกลูกค้าก็จะแบบมีความชอบในชุดของเราอยู่แล้วก็ยินยอมที่จะนัดเวลาที่เราโอเคอะไรประมาณนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็เริ่มจ้างเด็กจ้างน้องมาเฝ้าที่ร้านเราก็จะสบายตรงนี้มากขึ้นโดยการที่เราไม่ต้องเข้ามาที่ร้านตลอดเวลาลูกค้าอยากจะนัดมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาได
0: ้จริงๆเห็นบอกว่าเราเป็นคนออกแบบเองด้วยเนี่ยเรามีความสามารถ
1: จริงๆเราไม่ได้เรียนดีไซน์อะไรเลยค่ะ
0: ครับ
1: อาศัยจากความชอบส่วนตัวแล้วก็หาข้อมูลคือแบบสมัยนี้เราเปิด Google ค่ะเริ่มมาตั้งแต่การวัดตัวเราวัดมันต้องวัดยังไงเราก็เปิด Google เลยว่าวิธีการวัดมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเอาไปปรึกษาช่างส่วนตัวที่เราตัดกันประจำบ้างเขาก็จะแนะนำแล้วก็ไปเดินสำเพ็งไปเดินพหุรัตไปดูผ้าเองเราก็จะไปเรียนรู้เองอะค่ะ
0: นี่พอเริ่มเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆในธุรกิจ
1: เหมือนกับเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเราจะสามารถแนะนำได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาเองจากคนที่ไม่ได้เรียนอะไรด้านนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเอาเองพอสมควรค่ะ
0: ชุดแต่ละชุดของเราที่ออกแบบเนี่ยมันมีความแตกต่าง
1: ถู
0: กไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราคนออกแบบเองแตกต่างท้องตลาดแล้วมีการวางเป้าหมายไหม
1: ตอนแรกเริ่มของการทำธุรกิจเนี่ยคิดในใจไว้เลยว่า1ปีจะต้องคืนทุนในการที่เราลงทุนไป
0: แล้วลงทุนไปเยอะไหมตอนแรก
1: ก็พอสมควรค่ะ
0: ก็คือจากเงินที่ออมที่เราเก็บมา
1: ใช่ค่ะจากเงินออม
0: ถือว่าเป็นเงินก้อนทั้งหมดเลยไหมตอนนั้น
1: ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามีการวางแผนไว้ว่าเราไม่รู้ว่าธุรกิจตอนแรกเนี่ยมันจะโอเคไม่โอเค
0: เ
1: พราะฉะนั้นเราก็จะตัดเงินมาส่วนนึงที่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่สักเซสอ่ะเราก็จะไม่เจ็บตัวมาก
0: ย้อนกลับไปตั้งต้นหนึ่งครับว่าการออมเงินของทางพี่โบเนี่ยเป็นลักษณะทำยังไงในการเก็บออม
1: ก็จะเก็บออมหลายๆรูปแบบหลายๆบัญชีอย่างเช่นคือเรามีบัญชีแบบเป็นเหมือนกองทุนหุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อแบบเอามาลดหย่อนภาษีรายได้
0: พวก LTF RMF
1: ต่างๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกซื้อประกันเงินออมเก็บไว้ในระยะยาวเผื่อแบบ
0: ก็หักบัญชีหักอะไรนะ
1: หักภาษีได้ด้วยใช่
0: เน้นหักภาษีเป็นหลัก
1: เน้นหักภาษีเป็นหลักค่ะหล่อแล้วก็มีเงินฝาก
0: ครับ
1: มีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็มีร้านเนี้ยค่ะที่ถือว่าเป็นเงินออมอย่างนึงอันนี้ในมุมมองของพี่เอง
0: ของพี่โบมองว่าการทำร้านก็เป็นเงินออม
1: ใช่เป็นการออมเงิน
0: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเรามีตั้งไว้ในใจไหมว่าแต่ละเดือนที่มีรายได้เข้ามาเนี่ยเราต้องแบ่งหุ้นเท่านี้ประกันเท่านี้หรือเก็บออมไว้ในฝากบัญชีหลักทรัพย์เท่านี
1: ้จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงส่วนของรายได้ของที่เนี่ยค่ะพี่มองไว้ว่าแค่เอารายได้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าอย่างเช่นสมมติปัจจุบันนี้เรามีไลฟ์ฟิกคอร์สหลักๆเลยคือมีบ้านมีคอนโดมีรถที่เราจะต้องแบบเป็นคนผ่อนเองทุกอย่างทั้งหมดเราก็เลยมองว่าร้านนี้เราจะเป็นลักษณะของการที่เอารายได้มาเป็นการผ่อนรถกับผ่อนบ้านและส่วนเงินเดือนประจำอะค่ะเราเอามาเป็นเรื่องของการผ่อนคอนโดแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตในประจำวัน
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือก็เก็บ
1: ถ้าเหลือก็เก็บ
0: แล้วอย่างนี้แบ่งเวลาชัดเจนครับว่าสมมุติงานหลักที่บอกว่าทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนเย็นปุ๊บเรายังกลับบ้านมาคิดต่อยอดว่าวันนี้เราจะลูกค้าเป็นแบบไหนนะธุรกิจเราจะขยายไหมมีการ
1: จริงๆแล้วก็อยากขยายค่ะก็แต่ว่าหลักๆเลยคงต้องเอา product ให้เยอะขึ้นพอ product เยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็คงค่อยขยายไปที่สาขาอื่น ที่มองไว้
0: ใครที่สนใจมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณโบรออยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
2: 10

0: ก่อนที่จะมาตั้งร้านพี่โบต้องมีการวางแผนเตรียมตัวนานแค่ไหนก่อนที่จะมาเปิดร้านเลย
1: ก่อนที่จะเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ1เดือน
0: ครับ
1: ค่ะโดยเริ่มจากการทําต้นทุนนะคะ
0: คือคิดคํานวณไว้เลย
1: ใช่คือขึ้นตารางมาเลยว่าเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างจนกว่าจะออกมาเป็นร้านแล้วสําเร็จรูปให้คนเช่าได้ทั้งค่าเช่าร้าน
0: ค
1: ่าน้ำค่าไฟค่าช่างค่าจ้างน้องค่าเดินทางค่ารถค่าน้ำมันคือทุกอย่างต้องอยู่ในตารางที่เป็นต้นทุนทั้งหมดพอเราได้ต้นทุนมาปุ๊บอันนี้เป็นต้นทุนหลักเรียกว่าจะเป็นต้นทุนโปรดักชันแต่พอมาเป็นต่อเดือนปุ๊บเราก็จะต้องมีต้นทุนแต่ละเดือนว่าฟิกคอสมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาคำนวณดูว่าเราจะต้องมีรายได้ตกเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่มันถึงจะ cover กับต้นทุนนั้นแล้วจะเหลือกลับมาที่เราเท่าไหร่
0: แล้วพอคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยละอันดับต่อไปละก็ต้องเป็นสถานที่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะก็วิธีการเลือกสถานที่เนี่ยหลักเลยก็คือพยายามจะหาอะไรที่แบบว่าเราเดินทางสะดวกไม่ใช้เวลาเยอะก็เลยปักหมุดว่า
0: ทำที่ออฟฟิศเลย
1: ใช่ก็เลยปักหมุดว่าหาทำเลที่ใกล้กับที่ทำงาน
0: ครับ
1: ให้ได้มากที่สุดเผื่อว่าฉุกเฉินหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เดินทางมาได้ก็เลยมาจบที่ทาวินทาวข้อดีก็คือว่า1ใกล้ที่ทํางาน2เป็นพอพูดถึงทาวินทาว
0: ครับ
1: 90%น่ะก็จะรู้จักว่าทาวินทาวอยู่ตรงไหน
0: นะถ้าคุณผู้ชมไปดูนี่ไม่ใช่99%คนแล้วพอเลือกทาวินทาวปุ๊บทาวินทาวมันก็ใหญ่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องเดินดูหาร้านสักระยะนึงมั้ง
1: ก็ขับรถดูแล้วก็จังหวะพอดีว่ามีร้านตรงนี้ว่างอยู่พอเราเห็นว่าร้านเนี้ยว่างเราก็เลยมานั่งขับรถไปมาอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะมานั่งเฝ้าเช้าเฝ้ากลางวันเฝ้าเย็นเฝ้ากลางคืนนั่งดูเลยค่ะว่าแบบคนเป็นยังไงคนเดิน
0: ผ่านไปผ่านมา
1: ใช่ขับรถมาจากมุมนี้จะมองเห็นร้านไหมขับไปทางมาจากทางนี้จะมองเห็นร้านหรือเปล่าจะทำยังไงให้ร้านเด่น
0: โอ้โห
1: ใช่แล้วก็มานั่งหาข้าวกินแถวๆร้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูก็ถามเขาว่าพี่ขายดีไหมมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: เยอะไหมเรียกได้ว่าเหมือนฝังตัวเองมาลองใช้ชีวิตอยู่ในเป็นคนถิ่นนี้ดูบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วพอหลังจากนั้นเปิดร้านได้สักพักหนึ่งมีการทำโปรโมชั่นอะไรไหม
1: โปรโมชั่นมีเรื่อยๆค่ะร้านเรามันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นสักครั้งนึง
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าส่วนลด 10% ถ้าคุณมาจองเลยแต่คุณจะใช้ชุดภายในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าก็ได้คือเหมือนพูดง่ายๆว่าลูกค้าพวกนี้เวลาเขาจะรู้ว่าเขาจะมีงานเขาก็จะคิดชุดล่วงหน้ากัน 4-5 เดือนแล้ว
0: ถูก
1: ใช่ไหมเขาจะคิดชุดกันล่วงหน้า 4-5 เดือนอย่างน้อยเราต้องรีบไปดักเขาไว้ก่อนที่เขาจะไปที่ร้านอื่นก็ให้เขามาจำกับเราไว้ก่อนทำโปรโมชั่น
0: กลยุทธ์ที่ดี
1: ค่ะ
0: และอย่างสินค้าของเรามีการสร้างความแตกต่างอะไรไหมเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเช่าชุดเองก็ดีหรือร้านขายชุดสำเร็จรูปเองก็ดีมันออกมามากมายเลยทีเดียวทำไงให้รู้สึกว่าชุดที่เรามีในแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จริงของ Dress Cafe
1: คือ Dress Cafe เนี่ยจุดแข็งเลยจะมีอยู่2เรื่อง
0: ครับ
1: เรื่องที่1คือเป็นงานตัดที่นี่คือออกแบบแล้วตัดเองมันก็จะไม่ซ้ำใครกับอย่างที่สองคือเรื่อง price คือราคาเนี่ยมองว่าให้เช่าในราคาที่เทียบเท่ากับร้านอื่นที่เขาเป็นชุดตัดนึกออกไหมคะคือสมมติถ้าเป็นร้านเช่าทั่วไปเขาก็จะเลทอยู่ประมาณใกล้เคียงกับของเราแต่ของเราเป็นชุดตัดแต่ของเขาเป็นชุดมาจากเมืองจีนเป็นชุดที่แบบซ้ำกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราคือคุณเดินเข้ามาในร้านเราเนี่ยคุณสามารถได้ชุดที่ไม่เหมือนใครแต่ในราคาทั่วไป
0: ก็เหมือนเป็นทั้งสไตล์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของเรื่องราคาด้วยที่แบบพิเศษกว่าคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพอเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละตั้งเป้าว่ากิจการ Dress Cafe ของเราในอนาคตเรามองภาพเป็นยังไง
1: มองภาพไว้ว่าลำดับแรกเลยถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากมีคนติดตามสักประมาณแบบหลักแสนขึ้นไป
0: ครับ
1: พอมันมีคนติดตามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังในการที่จะเพิ่มชุดมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีชุดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนติดตามมากขึ้นเราก็สามารถขยายไปสาขา2ได
0: ้
1: เพราะว่าลูกค้าก็เยอะเหมือนกันค่ะที่แบบบางคนมาจากพระราม3มาจากพระราม2มาจากชลบุรี
0: ต่างจังหวัดก็มา
1: ใช่มาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามว่ามีสาขาอื่นไหมเราอยากจะแบบไปอีกมุมนึงของในกรุงเทพบ้างที่แบบว่ากระจายกันไป
0: เพื่อความสะดวกของลูกค้า
1: ใช่เพื่อความสะดวกของลูกค้าด้วย
0: ค่ะ
1: ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็เรามีส่งไปรษณีย์ให้ด้วยจุดเด่นก็คือเราให้เช่าในราคาที่คนต่างจังหวัดเอื้อมถึงและไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรมากมายคือเราให้เช่าในเรทเดียวกับคนกรุงเทพ
0: ทั่วไป
1: ใช่เพิ่มเวลาให้ด้วยในประมาณนี้
0: เพราะใช่เพราะต่างจังหวัดต้องมีคืนชุดเยอะเวลา
1: ใช่สมมติว่าของเรา5วันในกรุงเทพใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราจะให้แบบ8วันถึง10วันแต่คุณได้เช่าในราคาเรทเดียวกันก็เหมือนเราซัพพอร์ตความต้องการของคนต่างจังหวัดด้วยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเป็นลูกค้าจากสุรินทร์อย่างเงี้ยมาจากขอนแก่นมาจากเชียงใหม่ไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็แบบมาเช่าหรือมาตัดก็มี
0: เขาได้ยินมาว่าร้านนี้ดี
1: คือเหมือนกับเขาเห็นเขาชอบสไตล์เสร็จปุ๊บเขาก็ถามราคาราคารับได
0: ้
1: พอราคารับได้ปุ๊บก็โอเคลองตัดพอตัดเสร็จปุ๊บถูกใจก็มีเป็นลูกค้าประจำกันมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี
0: ้ก็ถือว่าจริงๆแล้วลูกค้าจริงตอนนี้เริ่มไปทั่วประเทศแล้วแหละ
1: ทั่วประเทศค่ะใช่
0: เพราะจริงๆแล้วเราเริ่มจากออนไลน์นะเพราะออนไลน์มันไม่ได้จำกัดจุดเฉพาะแค่คนกรุงเทพแล้วแหละมันก็ทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าในร้านเราได้ก่อนแล้วค่อยมาลองงั้นเห็นธุรกิจเฟื่องฟูขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบทิ้งท้ายหนึ่งว่าช่วยฝากอะไรไปถึงมนุษย์เงินเดือนนิดนึงครับว่าถ้าอยากมีรายได้เสริมเนี่ยจากงานนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยเขาต้องทำตัวเตรียมตัวยังไงบ้างมีการวางแผนไม่ต้องหมายแบบยังไงบ้าง
1: ก็หลักๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนคิดว่าคนเราไม่ควรมีรายได้แค่ทางเดียวอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องมีรายได้สำรองอีกสักหนึ่งทางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างสมมติอยู่ๆเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ธุรกิจปิดกิจการแต่เรายังมีตรงเนี้ยรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็พอถึงขั้นที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะมีกิจการส่วนตัวเราก็ต้องคิดปุ๊บแล้วต้องเริ่มทำเลยค่ะพอทำเสร็จปุ๊บเพราะว่ากว่าที่มันจะเริ่มลงตัวกว่าที่มันจะเริ่มเข้าที่กว่าที่มันจะมีรายได้เข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องใช้ระยะอย่างน้อยๆ1ปีด้วยกัน
0: ได้ครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่โบมากๆนะคะที่มาให้มุมมองดีๆในการหารายได้เสริมแบบนี้ต้องขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เห็นมั้ยครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีความฝันว่าอยากจะมีรายได้เสริมนะครับไม่ยากนะครับแค่คุณมีเป้าหมายหรือมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวก็ได้สิ่งที่คุณชอบแล้วก็เอามาทําได้แล้วครับความฝันนั้นก็จะไม่กระไรเกิดเอื้อมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปฟังความรู้ดีๆจากทางกูรูกันครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกลใครที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการทำอาชีพเสริมเดี๋ยวเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากกันครับ
2: เราอาจจะได้ยินเสียงบ่นบ่อยๆของมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าทำงานประจำเนี่ยรายได้น้อยทำอีกนานแค่ไหนกว่าจะรวยเราลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเลยดีกว่าไหมอย่างนี้มันน่าจะรวยมากกว่าแต่คำถามนี้ครับจะต้องคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลาออกจากงานจริงๆเนี่ยเราจะขายสินค้าอะไรเราจะขายบริการประเภทไหนซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีคู่แข่งมากมายเต็มไปหมดเลยและเราจะสู้กับเจ้าใหญ่ได้จริงหรือเปล่าถ้าลาออกมาจริงๆแล้วประกอบธุรกิจเนี่ยเกิดการผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าขาดทุนนั่นแปลว่ารายได้ประจำที่เราเคยทำไว้เราก็ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรลองมามองอีกมุมนึงนะครับว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีเป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆนะครับถามว่าน่าอิจฉายังไงครับอันดับแรกก็คือเรามีรายได้ประจำในรายเดือนทุกเดือนเรามั่นใจเลยครับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญครับปลายปีเรายังมีโบนัสก้อนใหญ่รออีกด้วยนั่นแปลว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เป็นหลักประกันแน่นอนในแต่ละเดือนนะครับเรามาดูข้อดีอีกประการนึงนะครับของการประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเรามีเวลาว่างครับเราทำงานเลิกกี่โมงนะฮะ6โมงเย็นหลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วทำงานเลิกทุ่มนึงหลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วแล้วเรายังมีวันว่างนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำไมเราไม่ทำวันว่างหรือเวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการนำวันว่างหรือเวลาว่างที่เรามีอยู่ไปสร้างเป็น

0: อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนะครับผมครับแนวทางในการสร้างรายได้ด้วยงานอายุเรกนะครับสไตล์มนุษย์เงินเดือนมาฝากนะครับว่าเรามี5ขั้นตอนในการทำเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะขั้นตอนที่1ครับเลือกงานที่เราชอบเลือกงานที่เราอยากทำเลือกงานที่ใช่นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับมันด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบเย็บปักถักร้อยนะทำตุ๊กตงตุ๊กตาเราก็ทำตุ๊กตาหรือเย็บปักถักร้อยที่เป็นงานแฮนด์เมดพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้นะบางทีอาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้นะครับหรือถ้าเราชอบในเรื่องของภาษาเราอาจจะไปเป็นล่ามเราอาจจะไปเป็นไกด์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเราให้มากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้เห็นไหมครับถ้าเรามีอาชีพเสริมจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับพอเรามีงานอาชีพเสริมแล้วเราพยายามวางแผนระยะยาวต่อหลังจากเราเริ่มต้นจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบแล้วตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนนะครับแต่พอเราทำไปแล้วมันกลับได้ผลตอบแทนกลับขึ้นมาเราก็เลยต้องมองต่อนะครับว่าผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยเราสามารถมาขยายนะลักษณะงานของเราให้มากขึ้นได้ไหมแต่มีข้อแนะนำนิดนึงครับที่สำคัญมากก็คือต้องไม่กระทบกับงานหลักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้รายได้หลักของเราก็คืองานประจำอยู่ครับขั้นที่3ครับเป็นการจัดทำแผนทางการตลาดเป็นการศึกษาว่า product หรือสินค้าของเราเนี่ยมันตอบสนองโจทย์กลุ่มไหนตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่าลูกค้าซื้อเพราะอะไรลูกค้าชอบตรงไหนนะกลุ่มลูกค้าสำคัญเราเป็นอะไรบ้างการตั้งราคาที่เราตั้งไว้สูงเกินไปไหมแนะนำครับให้ตั้งราคาต่ำหน่อยเพื่อจะได้ทำให้ลูกค้าเราสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นครับและทุกวันนี้นะครับจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับมันทำให้เราสะดวกด้วยและก็ประหยัดต้นทุนด้วยครับมาดูขั้นที่4ครับก็คือขั้นของการพัฒนาสินค้าและบริการรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเราด้วยขั้นนี้อาจจะต้องจำเป็นต้องตามตลาดนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ตลาดเทรนด์ไปทางไหนบ้างรูปแบบของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสินค้าเราตอบโจทย์กระแสในขณะนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้ตอบโจทย์กระแสนะสังคมขณะนั้นเพราะว่ารายได้ของเรายังต้องมาแบบสม่ำเสมอนะถ้าเราตอบโจทย์เขาได้นะครับแต่ถ้าเราตอบโจทย์ไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็ถือว่าหยุดไปส่วนขั้นที่5ครับจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการทำเงินให้งอกเงยครับเพราะถ้าเราทำงานจากความรักความชอบมันจะมีเงินก้อนนึงเงินก้อนนั้นเราเอาไปขยายนะครับตามความเหมาะสมและถ้ายังเหลืออยู่เงินก้อนนี้แหละครับจะเป็นเงินที่เราเอาไปออมให้เกิดดอกเกิดผลเพราะว่าการลงทุนก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกวิธีนึงเหมือนกันโดยอาจจะแนะนำตราสารทางด้านการลงทุนครับเช่นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆแต่แนะนำนิดนึงครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดสังเกตนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเพราะฉะนั้นครับเราจึงพยายามเลือกหลักทรัพย์การลงทุนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสอดคล้องความชอบและสอดคล้องความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าการสร้างรายได้เสริมนะครับเป็นงานจากงานอดิเรกของมนุษย์เงินเดือนนะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราเลือกงานอดิเรกที่เราชอบนะครับแล้วเราก็มีการวางแผนในระยะยาวเริ่มทำการตลาดอย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นำเงินที่เหลือไปออมไปลงทุนแล้วชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากๆครับเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เรียกว่ามั่นคงกับชีวิตและเราได้ทำในสิ่งที่เรารักควบคู่กันไปด้วยอย่างนี้แหละครับมันจะตอบโจทย์ความมั่นคงในระยะยาวครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์ไปอย่างมากเลยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะมีรายได้เสริมเป็นของตัวเองนะครับทำให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต้มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อ
0: เรือเก่
1: า
0: แน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: อ๋อแม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไงสามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ

0: เบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชั่นที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็คเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
1: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
2: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
1: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
2: ด
1: ู
2: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
1: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
2: ้ปลาดูยังไง
1: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงมากพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได
0: ้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ทางไหนฮะ
0: นำตรงนู้นนะคะ
1: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
1: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เจริญเดินนำเดินทางนิดนึงอันนี้ยังไงบ้างฮะหน้าใหญ่มาก
1: อย่างนี้ตรงนี้จะเคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส
0: ใช
2: ่มันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือน
0: กันทั้งหมด
2: เหมือนทั้งหมดแต่จริงพอไปใสไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเออเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดงค
0: ่
2: ะ
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
1: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่ไ
0: หมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: มันจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยเจอร์บอดี้โลชั่น
0: ใช่ใช่
2: บอดี้โลชั่น
1: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชนอ
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดูค่ะ
0: ปลาดูนู่นแล้วเราเดินวนไปดูปลาดูกันครับไปผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
2: นะฮะนั่นก็คือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อมมัน
0: ใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทําแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นปลาดูค่ะ
0: ปลาดู
2: ตรงน
0: ี้ไม้ปลาดูนี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ปลาดูเนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
1: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
1: เนื้อไม
2: ้ชอบ
0: ไ
2: ม่แล้วเว้ยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
2: ดกัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
1: สมบัติของชาติค
0: ือ
1: เราบางทีบางไม้บางชนิดเข้าใจว่ามันมีกฎสามว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ่
2: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายเสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี
2: ่ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
2: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
2: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: รอเล่น
2: ก็คือ
0: ครับ
1: ก็คือไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
1: แล้วแต่ค
0: นมีผีค่ะเออค่ะเงี้ยครับผมครับ
2: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
2: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
2: ก็คือ
0: ตะเคียนกับ
2: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
2: ่
0: างเงี้ย
2: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
2: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
1: ็
2: ระดับสูง
0: 5ดาว
2: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
2: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
1: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
2: อยู่มาแรก
1: ร
2: ุ่
1: นคุณพ่อเลย
2: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
2: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
2: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
2: ไม้ใช้งาน
0: แล
2: ้
0: ว
2: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
2: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
2: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
1: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
2: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
1: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
1: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
2: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
0: ึ
2: งมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แ
2: ต
0: ่ว่า
2: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
2: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย
2: ์
0: โอเค
1: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ตากแตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
1: เรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
0: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
1: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
1: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
1: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู
1: ้ What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, me, my, your, so, me too, my,
0: me, my, your,
2: my, my,
0: ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามไม้มา
1: เห็นโอกาสเห็นไม้เยอะ see the opportunity to like explore the design
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: แล้ว
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋เนาะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project
2: the first
1: มากafter the graduate
0: วิเท
2: ีย
0: อ่ะ
2: yeah
0: โอ้ so โอ้โหOkay, ครับ
1: So who come up with the concept?
2: Yeah. It's just like, kind of like organic, yeah? So it's like, okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Okay, like, try
0: improvising.
1: Kid, what?
0: Kind of improvising.
2: Try to find.
1: Now, can you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหา
0: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
2: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของไต้หลิมมาทำตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent what did you pick to represent
2: so before Thai Lim was like yeah build boats building building boat
0: อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so things. Just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่า
1: ออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเค
2: this one was just like yeah
0: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: okay so
0: when just like it's stackable
2: is like kind of like yeah that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: อุ้ยสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from using
1: ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
0: น by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact, so
0: yeah.
1: เออ เราคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าแต่นี่เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
2: ชัวร์
4: โฟร์วาย
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลย

0: ชื่อว่าบางแสน
1: บางแสน
0: เออบางแสน
1: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
2: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานอ่านู่นนี
1: ่เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it.

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช
3: ่แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาไงป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมถ่ายมั้ย
4: ใช่คร
3: ับ
4: อ
2: ย่าง
4: ตั
2: วเล
4: ขอ
2: ย่างน
4: ี้
2: ถ้าเก
4: ิ
2: ดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนลนะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา
2: ครับ

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: Amarin TV บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไป

0: เสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมันเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
3: ภ์พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
4: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐาน

0: บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรับฟังเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมโดยในวันนี้เราจะได้เข้าใจโรคร้ายชนิดใหม่นี้จากนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อจะได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ไซน์คาเฟ่นะครับเป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปิดให้นะฮะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็สื่อแล้วกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันเราจะเลือกอิชชูที่มีความตื่นตัวในสังคมในขณะนั้นนะครับผมว่านั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วเราครับก็จะพยายามใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปตอบคำถามว่าที่สังคมกำลังสนใจอยู่ประเด็นนั้นๆเนี่ยมีคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ไหม Science Cafe วันนี้ก็นำเสนอเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์2012นะครับซึ่งเป็นโรคหวัดที่มีความสำคัญข่าวในสังคมขณะนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบกับเมื่อโรคเหมือนกับโรคซาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่พบผลแรกๆในย่านตะวันออกกลางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ประชาชนตื่นตัวกันมากหรือในสังคมของบ้านเราเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้ตรวจพบว่ามีโรคนี้ระบาดเข้ามาในประเทศนะฮะเช่นมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพี่น้องชาวไทยที่ไปทางด้านไปทางตะวันออกกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้กลับเข้ามาซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่มีรีพอร์ตนะฮะแต่เนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับซึ่งอยู่ในประมาณ20-30%นะฮะจึงเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วผมคิดว่าเราควรจะทราบว่ามันติดต่อได้ยังไงอาการเป็นไงจะป้องกันยังไงนะฮะ
0: ช่วงนี้พบกับการฟังการเสวนา Science Cafe ในบรรยากาศสบายๆเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.แพทย์หญิงพรพันธ์มาตังคสมบัติชูพงษ์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องโรคติดเชื้อโคโรนาชนิดใหม่หรือ MERS virus นะคะพวกเราคงได้ยินข่าวกันมาพอสมควรแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมา

0: จะได้ยินข่าวเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นข่าวอันนี้ก็จะบอกว่ามีMERS ไวรัสเป็นโคโรนาไวรัสที่มาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าอันนี้บอกว่า MERS ไวรัสเนี่ยอาจจะทำให้เกิด outbreak ทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายโดยทั่วไปเหมือนซาร์สไวรัสหรือเปล่าแล้วมันจริงๆมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงกันแน่นะคะแล้วก็เริ่มมีข่าวมาว่ามันเริ่มสเปรดมาถึงเซาท์อีสเอเชียแล้วด้วยแล้วก็มีข่าวว่าชาวมุสลิมคนไทยเนี่ยค่ะไปทำพิธีอุมาเลาะอยู่ที่มิดเดิลอีสต์แล้วก็กำลังเริ่มทยอยกลับมาแล้วเราจะต้องกลัวมันขนาดไหนแล้วว่าแล้วเรารู้จักมันมากขนาดไหนเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะขอถามอาจารย์อรุณีก่อนละกันค่ะว่าตกลงไอ้เมอร์สไวรัสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะ
1: จริงๆแล้วคำว่าเมอร์สเนี่ยเป็นตัวย่อนะคะก็มาจากคำว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะก็คือกลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งพบในคนไข้กลุ่มแถวตะวันออกกลางนะคะทีนี้ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มที่รีพอร์ตในช่วงนั้นเนี่ยแถวปีหรือตั้งแต่ปี2012ก็คือเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่มาด้วยอาการนิวโมเนียแล้วก็เคสแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วต่อมาเนี่ยไม่กี่เดือนภายหลังเนี่ยก็สามารถแยกเชื้อไวรัสได้จากคนไข้กลุ่มนั้นก็เลยตั้งชื่อว่า Middle EastRespiratory syndrome corona virus พบว่าไวรัสที่แยกได้เนี่ยเป็นโคโรนาไวรัสนะคะทีนี้พอเราฟังว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยทุกคนคงเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีซาร์สอย่างนี้อาจารย์หนิงพูดถึงซาร์สเนี่ยก่อนที่จะมีซาร์สเนี่ยเรารู้จักโคโรนาไวรัสกันมาก่อนแล้วนะคะแพทย์ทั่วไปเนี่ยฟังว่าโคโรนาไวรัสนี่โอ้เชื้อกระจอกนะคะหวัดนะหายเองไม่มียารักษาไม่ต้องทำอะไรนะคะเรารู้จักโคโรนาแบบนั้นมานานเลยตั้งแต่1960ที่เราแยกเชื้อได้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่มียานะคะส่วนใหญ่คนที่ป่วยก็จะมีอาการแค่หวัดจะมีแค่รีพอร์ตเล็กๆน้อยๆนานๆทีว่ามันมีคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องบางคนคนแก่มากๆบางคนอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการนิวโมเนียแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ความเชื่อนั้นก็จบลงหลังจากซาร์สโผล่มาเมื่อปี2003นะคะเพราะว่าซาร์สเนี่ยก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์ของโคโรนาไวรัสใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่กระจอกนะคะมันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดนิวโมเนียรุนแรงนะคะก็เลยเป็นชื่อของซาร์สนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วโคโรนาเนี่ยมันก็แบบเป็นไวรัสที่สำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยเราคาดอยู่แล้วว่ามันเป็นไวรัสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอุบัติใหม่ถามว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งในลักษณะของไวรัสที่มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็คือเป็นไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือไวรัสที่มันสามารถจะติดเชื้อได้ในสัตว์หลายๆพวกนะคะหลายๆกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะในคนเท่านั้นหรือในลิงเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นไวรัสที่โคโรนานี้เจอได้ในสัตว์หลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะหมูหมาไก่เป็ดวัวอะไรเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยเป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงที่มันจะมีไวรัสบางตัวที่มันปรับข้ามขึ้นมาที่มนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้แล้วก็จริงนะคะพอเกิด2003ปุ๊บนะคะคนที่คาดไว้ก็บอกเห็นไหมมันมาจริงๆนะคะนะหลังจากเกิดซาร์สขึ้นปรากฏว่ามีคนทำการศึกษาโคโรนาไวรัสเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่มีซาร์สนะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เราก็พบว่ามันมีหลายกลุ่มนะแบ่งเป็นกลุ่มหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีแบ่งเป็น BA B อะไรซึ่งอาจจะไม่ได้สำคัญในแง่ของคนทั่วไปนะคะซาร์สก็มีไวรัสใกล้เคียงกับมันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยบอกว่าอาจจะมาจากชมดใช่ไหมคะสำหรับซาร์สตอนหลังเนี่ยก็พบว่าต้นตอจริงๆน่าจะเป็นกลุ่มขังข่าวนะคะเห็นว่าสำหรับคนที่ทำเรื่องโรคอุบัติใหม่ emerging infectious disease ทั้งหลายเนี่ยพอมี emerging disease นะขังข่าวโดนก่อนเนี่ยเก็บขี้ขังข่าวจะหลุดนะยังไงก็ต้องสงสัยขังข่าวไปก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพิสูจน์หลาย เคสหลายเชื้อแล้วนะคะว่าไปมาเนี่ยเจอมันอยู่ในขังข่าวนี่แหละนะคะซาร์สก็เป็นเช่นนั้นนะคะอยู่ในขังข่าวเพราะฉะนั้นเห็นว่าข้อมูลที่เราพบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเจอในขังข่าวเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะหลายๆสายพันธุ์นะคะในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ที่สตัดดี้เรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยก็คือฮ่องกงจีนอะไรแบบเนี้ยนะคะในคนเนี่ยสายพันธุ์ที่เราเจอเช่น human coronavirus 229 ENL 63อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะ OC 43เนี่ยก็เป็นโคโรนาไวรัสที่เวลาเราตรวจคนไข้คนเนี้ยเป็นเชื้ออะไรนะคะติดจากเชื้ออะไรเนี่ยเรามีวิธีตรวจเนี่ยคือตรวจเอา sample มา sample คนเดียวเนี่ยตรวจได้18ตัวหรืออาจจะ20ตัวนะคะเป็น panel ทันทีโดยวิธี PCR หรือว่าอาจจะ Luminex มีบีดไปบายอะไรเงี้ยนะคะก็วิธีเนี้ยเราก็มาว่าตอนนี้ไอ้โคโรนาพวกเนี้ย 3-4 ตัวเนี้ยนะคะก็เข้าไปบรรจุอยู่ใน panel นี้ละนะคะถือเป็น common virus ตัวหนึ่งเลยที่เราตรวจรูทีนมากๆเลยนะคะในห้อง lab เนี่ยนะคะนี่ SARS เนี่ยที่บอกว่าเรากลัวโคโรนาไวรัสหลังจาก SARS เพราะอะไรนะคะ SARS เนี่ยการค้นพบ SARS ครั้งแรกเนี่ยนะคะก็แลกมาด้วยชีวิตนะของหมอโรคติดเชื้อคนหนึ่งนะคะคือดร.คาร์โลเออร์บานีคาร์โลเออร์บานีเนี่ยถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทำด้วยโรคติดเชื้อส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาคอนทริบิวอะไรเยอะเลยในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของ WHO นะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปช่วยดูเอาท์เบรกอันหนึ่งนะคะในโรงพยาบาลที่เวียดนามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซาร์สต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่จีนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ข้อมูลจากจีนเลยจนกระทั่งเกิดเอาท์เบรกมี healthcare worker บุคลากรทางการแพทย์ติดนะซาร์สกันเยอะเลยนะคะเป็น100เคสแล้วก็มีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตนะคะในเวชโชว์นี้ก็ส่งตัวดร.เออร์เบอร์นี่เนี่ยไปอินเวสติเกตนะคะเขาก็ไปถึงในเวลาสั้นๆเนี่ยก็รีพอร์ตกลับมาในเวชโชว์ให้เตือนเป็นระดับสูงสุดเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นโรคบาดใหม่อะไรทางเลือดหายใจนะคะซึ่งน่าจะไม่เคยเจอนะคะแล้วก็เวชโชว์ก็ทำตามนะคะในระหว่างที่เขาจะเดินทางกลับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีไข้นะคะขอลงฉุกเฉินที่ประเทศไทยนะคะขออยู่ในโรงพยาบาลที่มีการกักกันตัวนะคะซึ่งในประเทศไทยสำหรับตอนนั้นนี่ก็คือบำราศนราดูรนะคะบำราศก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปรับเลยนะคะตอนที่ลงจากเครื่องบินเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอะไรทุกอย่างคือเขาป้องกันคนอื่นและเนี่ยอย่างดีมีคนจะไปขอจับมือนะคะเขาบอกห้ามจับไม่เช็คแฮนด์กับใครทั้งสิ้นแล้วก็เข้าไปไอโซเลชันรูมที่บำราศทันทีนะคะถึงแม้จะเร็วขนาดนั้นเนี่ยเรื่องเศร้าก็คือว่าทุกอย่างก็โปรเกรสไปเนื่องจากเออร์เบอร์นี่เนี่ยตอนนั้นก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะคะใกล้ๆ60แล้วในสุดก็เสียชีวิตด้วยซีเวียร์นิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นเออร์เบอร์นี่ถึงได้รับการยอมรับนับถือจากแพทย์ทั่วไปหนึ่งก็คือว่าเขาช่วยเตือนให้โลกรู้ว่านะคะว่าถ้าเรารอกว่าจะจีนกว่าจะอะไรเนี่ยป่านนั้นแย่แล้วนะคะอันที่สองก็คือไวรัสตัวแรกที่อิสเลตก็เป็นไวรัสที่อิสเลตจากแซมเปิลของดร.อัลบานีนะคะก็จะเห็นว่าสำหรับซาร์สเนี่ยมีลักษณะพูดจริงๆต่างจากเมอร์สนิดนึงนะคะก็คือซาร์สเนี่ยเอาเบรกต้นๆเลยที่ทำให้มันกระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเอาเบรกที่ฮ่องกงก็คือมีหมอจีนคนหนึ่งซึ่งจริงดูคนไข้แล้วก็ติดจากคนไข้แล้วยังไม่มีอาการแล้วก็มาที่ฮ่องกงประชุมวิชาการอะไรเนี่ยค่ะก็อยู่บนตึกนั้นนะคะบนโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วจากโรงแรมนั้นเนี่ยนะคะเขาก็แพร่ไปเนี่ยถ้าดูเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศนะคะจากโรงแรมที่เดียวในฮ่องกงซึ่งพักอยู่สั้นๆช่วงที่ประชุมแล้วหมอคนนั้นหมอจีนคนนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ซาร์สมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจริงๆตัวซาร์สเองเนี่ยความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อซาร์สบางคนนะคะจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์คือมีความสามารถในการแพร่เชื้อเยอะนะคะมีเชื้อเยอะแพร่ได้เยอะนะคะในคนบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วลักษณะซูเปอร์สเปรดเดอร์นี้ก็ทำให้ซาร์เนี่ยมันกระจายออกไปแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแพนิคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นที่มีการเอาท์เบรกของซาร์อยู่ไม่ได้นานเลยนะคะไม่ถึงปีด้วยซ้ำเนี่ยก็ปรากฏว่า

0: ื่องบินก็มีคนติดอุตลุดเลยไหมคะในเครื่องบิน1ลำเนี่ยอย่าคิดว่าไอ้คนใกล้ๆคนที่อยู่นะคะไอ้ไม่เกี่ยวไกลๆรอบๆเนี่ยก็ติดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนเริ่มสติสตังไม่ค่อยดีเริ่มเป็นห่วงตัวเองนะคะไอ้ทำมือมันเป็นแบบซาร์สจะทำยังไงนะคะเพราะว่าก็จะสเปรดกันอุตลุดนะคะคนไข้คนเดียวเนี่ยอุตลุดนะคะว่าข่าวดีก็คือว่าจริงๆตอนนี้ตรวจกันไปเป็นพันๆแล้วนะคะคนที่สัมผัสคนที่เป็นเมอร์สทั้งหลายเนี่ยก็ในเครื่องบินนะคะยังไม่มีใครบวกนะยังไม่มีใครบวกโอเคนะคะคนไข้ซาร์สมาเนี่ยแยกไม่ได้เลยจากเมอร์สตะกี้บอกนะคะคนไข้ซาร์สที่สรุปกันคนไข้เป็นพันๆทั้งหลายเนี่ยก็พบว่าเกือบทั้งหมดมีไข้ไม่ใช่เกือบทั้งหมดอ่ะ 100% เลยนะมีไข้นะคะมีไอมีหอบนะคะซึ่งอาจจะมากน้อยขึ้นกับคนไข้มาเร็วหรือช้านะคะเราเจอคนไข้ช่วงไหนมีลักษณะอันนึงที่เราเห็นก็คือว่ามีไข้หนาวสั่นนะคะแสดงว่ามันมีไวรัสมีไวรัสเข้าไปในเลือดรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้แล้วก็หนาวสั่นมีปวดเมื่อยตามตัวมีปวดหัวนี่แน่นอนสเปซิฟิกก็มีท้องเสียรวมด้วยซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยเราพบในเมอร์สนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะลักษณะพิเศษอันหนึ่งของซาร์สนะคะซึ่งทำให้เราเตือนว่าบุคลากรในทางการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเวลามีเชื้อใหม่นะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า universal precaution นะคะเช่นไม่ได้ป้องกันระวังอะไรแบบที่ควรจะทำเนี่ยนะคะในประเทศเวียดนามซึ่งที่บอกว่าเป็นที่แรกที่เราพบเอาเบรกนะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเกือบ 60%เป็นเคสที่เป็น healthcare worker นะคะแต่ถ้าเราดูเนี่ยเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น healthcare worker สิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำตอนนั้นหลังจากดร.อัลมานีเข้าไป investigate ก็คือปิดโรงพยาบาลนะคะทุกโรงนะคะที่มีเชื้อนี้กักตัวเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนไม่ให้ออกไปไหนเลยนะคะก็คือ2-3อาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดเอาเบรกนั้นได้แล้วก็ไม่เกิดอีกเลยนะคะซึ่งเอฟเฟกตีฟมากนะคะสำหรับกรณีของเวียดนามแต่ขอโทษนะคะหลังจากเวียดนามก็ตามมาด้วยประเทศอื่นๆเช่นค่ะสิงคโปร์นะคะก็ดีใช้ได้ค่ะนะคะปรากฏว่าที่ดราม่าเยอะๆก็คือใช่ไหมคะไต้หวันฮ่องกงจีนนะคะซึ่งยังมีเอาเบรกต่อเนื่องจากเพราะว่าคนเยอะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นทันท่วงทีอย่างนี้พวกนี้เนี่ยมันจะหยุดได้มันต้องเร็วมากเราต้องเห็นต้องคอนโทรลตั้งแต่คนแรกๆนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้ที่เอาเบรกแรกๆเนี่ยโอกาสที่เราจะคุมได้มันจะยากขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไม่อยู่ในวินัยนะสั่งให้อยู่โรงพยาบาลก็จะขอกลับบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะยากมากนะคะมีคนติดซาร์สแค่ 8,000 กว่าคนนะจริงๆแล้วในเอาเบรกนั้นทั้งหมดรวมกันแต่ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่มหาศาลนะคะนะฮ่องกงนี่แบบว่าเอฟเฟกต์ 4% ของ GDP นะคะคำนวณเอาเป็นเงินเองว่าเยอะมากๆเลยนะคะไทยเองซึ่งเราไม่มีเคสอินเทอร์นอลของเราเลยนะเราโชคดีมากพอดร.อัลบานีเข้ามาเนี่ยถ้านับก็คือนับดร.อัลบานีคนเดียวเราไม่มีอีกเลยนะคะที่พรูฟหรือคอนเฟิร์มโชคดีจริงๆนะคะสำหรับเมอร์สณตอนนี้นะตอนนี้นะคะยังไม่เป็นซาร์สนะคะถึงแม้คลินิคอลทุกอย่างเกือบเหมือนกันหมดนะคะก็จะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าณตอนนี้ยังนะคะยังไม่เหมือนเนื่องจากว่าคนไข้ที่ติดเชื้อของเมอร์สทั้งหมดมีแค่200กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิคอลสเปกตรัมก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเยอะมากประเทศที่ระบาดเมเจอริตี้ก็จะยังอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะศูนย์กลางอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะคะประเทศรองลงมาก็คือ UAE United Arab Emirates นะคะ2ประเทศแต่ว่าซาอุดิอาระเบียก็จะเยอะกว่าเยอะนะคะโดยที่จะเห็นว่าบางประเทศที่ติดคนน้อยๆเนี่ย mortality มันก็จะดูเยอะใช่ไหมคะมันก็ยังเชื่อไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเป็นเคสแรกๆเขายังไม่ชำนาญนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูเหมือนอัตราตายสูงแต่ว่าอัตราตายโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆสัก 30-50% นะคะจะเห็นว่ามีคนไข้ที่ import เข้าไปนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ไป contact นะคะเชื้อต่างๆเนี่ยในประเทศแถวตะวันออกกลางนะคะแล้วก็กลับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็แครี่เชื้อไปนะคะจะเห็นว่าก็ไอ้ที่เห็นแดงใหญ่อันเนี้ยนะคะก็คือศูนย์กลางนะคะส่งออกเชื้อไป ที่ต่างๆนะคะในประเทศที่ส่งออกไปเนี่ยก็มีบางประเทศที่มีคลัสเตอร์ของการระบาดในประเทศนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะคะก็จะมีคนที่ไปคอนแทคใกล้ชิดอะไรเงี้ยติดอีก 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เอาเบรกใหญ่นะคะเป็น 2-3 คนแล้วก็หยุดได้นะคะก็โชคดีไปนะคะเรายังไม่เห็นเอาเบรกใหญ่ๆ
1: จริงๆตัวนี้ทำให้เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอาการหลักของเขาเนี่ยจริงๆก็คือปอดอักเสบปอดบวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีก็คือไข้สูงโดยเฉพาะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยที่จะตามมาก็คือมีอาการไอนะคะแล้วก็คนไข้จำนวนมากเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการปอดอักเสบแล้วเนี่ยก็จะมีหอบหายใจเร็วอันนี้เป็นอาการหลักนะคะส่วนน้อยนะคะที่อาจจะมีอาการข้างเคียงอื่นๆซึ่งไม่เฉพาะเช่นมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีคนไข้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะมีคนไข้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีท้องเสียร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราใช้ดูนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนื่องจากอาการมันไม่ค่อยจำเพาะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องอาศัยประวัติร่วมด้วยว่าพวกนี้มีประวัติไปสัมผัสนะคะกับคนที่ป่วยนะคะมาก่อนหรือมีประวัติไปประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะภายใน2อาทิตย์ค่ะโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้ชื่อเป็นว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะโคโรนาไวรัสนะคะก็คือเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เราแยกได้จากคนไข้ในประเทศตะวันออกกลางถ้าพูดถึงความน่ากลัวหรือความรุนแรงเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงนะคะเพราะว่าหลังจากคนไข้ติดเชื้อเนี่ยอัตราตายเนี่ยอาจจะสูงถึง 30-50% นั้นเนี่ยในทางโรคติดเชื้อเราก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงเมื่อเทียบกับ SARS นะคะซึ่งเราเคยระบาดกันเมื่อปี2003เนี่ยอันนั้นเนี่ยอัตราตายยังแค่ 10% นะคะขณะที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเนี่ยอัตราตายยังแค่0.01-1% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้เราก็ถือว่ามันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่มีความรุนแรงสูงค่ะ
0: เราเจอเมอร์สกันมาเนี่ยตั้งแต่2012เนี่ยค่ะตั้งแต่แถวมีนาเนี่ยไล่มาเรื่อยเราก็จะมีคลัสเตอร์ใช่ไหมที่ติดกันเองคนไข้จากคนไปสู่คนนะคะ human to human เนี่ยนะคะที่อังกฤษที่ตูนิเซียนะคะซึ่งก็มีรีพอร์ตให้เห็นนะคะเคสก็มีมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนนะคะมีรายงานมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะคะเดือนหนึ่งก็ตกอยู่แล้วๆ20เคส30ไม่เกิน30เคสนะคะที่ผ่านๆมานะคะปีที่แล้วเริ่มมีตื่นเต้นกันรอบนึงนะคะจริงๆเราเริ่มตื่นเต้นกันรอบนึงก็คือมีคนเจอมันในขังข่าวที่บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีโรคอุบัติใหม่ครั้งคราวโดนตรวจก่อนเลยนะคะแล้วก็จริงนะคะเขาตรวจแต่บังเอิญว่าครั้งคราวที่เขาตรวจเนี่ยนะคะที่หนึ่งคือตรวจในแถวซาอุก็เจอครั้งคราวที่อินเฟคด้วยอัลฟาโคโรนาไวรัสเบต้าแต่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ตรงเป๊ะนะคะไออันที่ตรงเป๊ะเนี่ยไปเจอที่หลุมฝังศพของที่อียิปต์นะคะแล้วก็บอกว่ามันแบบว่า 100% identical เลยแต่บังเอิญมันเป็นซีเควนซ์สั้นนิดนึงนะคะคนก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอแบบเชื่อได้เปล่าอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ว่าแล้วเพราะว่าที่อียิปต์ไม่มีรีพอร์ตเคสใช่ไหมคะนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยมัน 100% identical เลยนะแล้วก็แถวเซาท์แอฟริกาก็เจอในค้างคาวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค้างคาวก็เป็นที่จับตามองตอนนี้ก็ตรวจกันใหญ่เลยนะคะขี้ค้างคาวเนี่ยดูนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าคนก็สงสัยมันจะต้องมาที่เฉพาะ Middle East ใช่ป่ะมันมีอะไรยูนิคนะมีอะไรยูนิคคะที่ตะวันออกกลางโอ้คนก็บอกว่าพยายามหาดีมันมาจากไหนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันซอสมาจากไหนแน่นะคะประวัติเนี้ยซักไปเถอะนะคะคือมันแรนดอมมากคนก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นอูดหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนตรวจอูดปรากฏว่าฮือฮามากนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่าในอูดนะตรวจ50ตัวในโอมานนะคะอูดในโอมานเจอ 100% เลยนะคะโหแบบว่าอะไรจะขนาดนั้นนะคะปรากฏว่าไปตรวจที่ประเทศอื่นนะคะอียิปต์ซึ่ง อียิปต์เนี่ยไม่มีเคสรีพอร์ตนะคะยังไม่เคยมีเคสปรากฏว่าอูฐที่อียิปต์ก็ซีโร่โพซิทีฟเหมือนกัน neutralizing anti

0: บอดี้ขึ้นนะคะมีแอนติบอดีของ MERS นะคะสูงด้วยเกิน 90% นะคะไม่ว่าจะตรวจแอสเซไหนนะคะไปตรวจอูฐที่อื่นอีกจอร์แดนซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าอูฐแถวและละแวกนั้นน่ะบวกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนแนะนำว่าไปได้แต่ห้ามไปยุ่งอะไรกับอูฐ นะห้ามไปเที่ยวฟาร์มอูฐไปนู่นยุ่งอะไรกับอูฐทั้งหมดนะคะตอนแรกตรวจซีโรโพซิทีฟคนก็ยังมันเป็นครอสอะไรไหมนะคะมันแอนติบอดีนอนสเปซิฟิกไหมนะคะคนเพราะว่าแรกยังแยกไอโซเลตเชื้อไม่ได้ปรากฏว่าที่อียิปต์เหมือนกันนะคะเนื่องจากอียิปต์นี่มีทีมใหญ่ของอังกฤษที่ทำรีเสิร์ชอยู่นะคะก็เช็คปรากฏว่าเจอ PCR positive นะคะสำหรับใน nasal swab นะคะตรวจน้ำมูกเอาน้ำมูกอูดมาตรวจไป100กว่าตัวเจอไป4ตัวเพราะฉะนั้น 3.6% positive นะคะนอกจากนี้แล้วเขาสามารถเอา isolate culture ได้นะ sequence full length 99% match กับ human case นะคะที่ report เพราะฉะนั้นของจริงนะคะรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอูดเนี่ยน่าจะเป็น reservoir แหล่งรังโรคของเชื้อ MERS เนี่ยแน่ๆ ณตอนนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยเราเชื่อว่าแหล่งหลักๆของไอ้ตัว MERS รอบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากอูฐแน่ๆนะคะแต่ว่าสำหรับครั้งคราวเนี่ยคงต้องการข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าเดต้ายังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะ SARS เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพบในคนสูง mortality rate จะสูงในคนอายุเยอะนะคะ50ขึ้นไปนี่โอกาสตายสูงนะคะต่ำกว่า20ลงมาไม่มีใครตายเลยนะคะอัตราตาย 0% เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เป็นโจ๊กกันว่าอ๋อถ้ามี SARS มาเหลือส่งนักเรียนแพทย์ไปดูก่อน แนวหน้า เดี๋ยวอาจารย์ตามไปแต่ว่าสำหรับ MERS แล้วเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่คนไข้มี underlying diseaseไม่ใช่คนปกตินะคะมักจะมีเป็นคนที่มีโรคเบาหวานนะคะความดันโรคไตอะไรเงี้ยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเยอะนะคะแล้วก็ progression หรือว่าโรคเนี่ยมันไปเร็วกว่านะคะสำหรับ SARS เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์นะคะถึงจะเริ่มมีอาการลงปอดนะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงจนกระทั่ง respiratory failure แต่ว่าสำหรับ MERS เนี่ยอาการค่อนข้างเร็วนะคะก็คือ5วันเนี่ยก็เริ่มมีอาการนิวโมเนียแล้วนะคะ respiratory failure ใส่ทิ้วกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาการรวดเร็วกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่มี underlying disease นะคะอีกอันนึงที่เราพบก็คือว่าเราพบว่าเชื้อนะในแง่ของไวรัสจีนะคะเชื้อเนี่ยแบ่งตัวเร็วกว่าเมื่อเทียบกับ SARS นะคะแล้วก็ติดได้เยอะจำนวนเซลล์ชนิดของเซลล์ที่มันติดได้เนี่ยกว้างขวางกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจอเชื้อเร็วกว่าทำลายปอดเร็วกว่ามีเรสปิซิมตอมเร็วกว่านะคะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราพบว่ามีไวรัลโหลดนะคะเราตรวจเจอไวรัสใน upper respiratory tract เนี่ยเยอะกว่าข้อดีก็คือว่าอะไรเรามีโอกาสที่จะดีเทคมันแล้วพลาดนะคะด้วยวิธีต่างๆเนี่ยน้อยกว่านะตรวจ PCR ตรวจอะไรด้วย respiratory sample เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็น false negative เนี่ยน้อยกว่านะคะเนื่องจากเชื้อมันเยอะกว่านั่นเองนะคะ
1: หมายถึง MERS เยอะ
0: หมายถึง MERS เยอะกว่าค่ะ MERS เยอะกว่า SARS นะคะ
1: ตรวจพบในทางเดินหายใจส่วนบนได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซเรย์ปอดจะเห็นว่ามันหลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบ bilateral pneumonia หรือบางคนอาจจะเป็น segmented ซึ่งสำหรับแพทย์เนี่ยเราเห็นแบบนี้เรานึกว่าเป็น bacterial pneumonia นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบางทีพอเราเห็น bacterial คนก็ไม่ทันนึกถึงใช่ไหมก็อาจจะ delay ไปอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าณปัจจุบันเรายังไม่มี specific treatment เราไม่มียาจำเพาะรักษานะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็น supportive แล้วก็ส่วนใหญ่โปรโตคอลที่เราให้เนี่ยก็มักจะ follow SARS เกือบทั้งหมดนะคะใช้ประสบการณ์จาก SARS มารักษานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่มียาเฉพาะไม่มีไทเวอรัลจำเพาะนะคะในแค่ของ human to human transmission ที่กี้พูดแล้วว่าเรามีลักษณะของ human transmission ให้เห็นพอสมควรอันนี้เป็นรีพอร์ตอันใหญ่อันนึงนะคะใน New England Journal ซึ่งรีพอร์ตว่าจากคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดไปคนหนึ่งแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันยังไม่ถึงกับเป็น super spreader นะคะแต่ก็มีนะคะมี evidence ของ human to human transmission เพราะฉะนั้นถ้าเราไป contact คนที่ป่วย มีโอกาสติดนะคะในแง่ของ stability ของเชื้อนะคะถ้าเราดู stability ของเชื้อไม่รู้จะเทียบกับอะไรก็เทียบกับไข้หวัดใหญ่ถูกไหมไข้หวัดใหญ่2009เนื่องจากเป็นเชื้อที่ทำให้เกิด respiratory symptom เหมือนกันก็พบว่ามัน stable กว่านะคะอันนี้อยู่ได้ถึง4วันนะในอุณหภูมิมัน20องศาความชื้น 40% นะคะถ้าร้อนขึ้นมาหน่อยเหมือนหน้าร้อนเราตอนนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ว่าเห็นว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ย12ชั่วโมงมันก็ยังอยู่ได้นะไตเติ้ลลดไปไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้น stable พอสมควรเลยนะคะมากกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายเท่านะคะนะไข้หวัดใหญ่นี่ไปแล้ววันเดียวหายเกลี้ยงสนิทนะคะมีแล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะคะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของstability ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในแง่นี้นะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้เราพบว่ามันยังติดจากคนไปสู่คนไม่ดีเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าเราดูเนี่ยค่าตัวเลขอันนึงที่เราจะสำหรับหมอโรคติดเชื้อนะคะเวลาเราจะดูว่าโรคตัวอันไหนมันจะระบาดนะคะอันที่เราใช้ดูก็คือค่า R0 เดี๋ยวที่เรียกว่า reproductive number นะคะ R0 เนี่ยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุติเราบอกว่า R0 เท่ากับ13ก็แปลว่าคน1คนน่ะแพร่เชื้อไปให้ได้13คนงั้น R0 ยิ่งเยอะเลขเยอะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะติดคนอื่นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อเดิมๆที่เรารู้จักกันมาในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าอาสูรส่วนใหญ่มันเยอะๆทั้งนั้นนะคะหัดนะไอกรนสุกใสชิคเก้นพ็อกเนี่ยพวกนี้อาสูรใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเป็น10นะคะเพราะฉะนั้น1คนแพร่ได้อุตลุดอาสูรของเมอร์สเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าโรคที่มันไม่ได้ระบาดไม่ติดจากคนสู่คนนะคะเช่นเรบีสนะคะพิษสุนัขบ้านี่อาสูรน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ติดจากคนไปคนอีโบลานะคะระบาดก็เป็นครั้งคราวระยะในแอฟริกายังไม่ระบาดมาทั่วโลกสักทีเพราะอาสูรมันต่ำกว่า1นะคะซาร์สนะคะซาร์สตอนที่เกิดเอาท์เบรกเนี่ยในโรงพยาบาลนะคะก็มีคนคำนวณว่ามันอยู่ระหว่าง 1.4 ถึง 2.8 แต่ว่าในคอมมูนิตี้นะคะคำนวณแล้วอาสูรก็ยังน้อยกว่า1นะคะขนาดซาร์สที่เอาท์เบรก 8,000 ที่ว่าเนี่ยแพนดิมิกฟลูนะคะที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยอาศูนย์แค่ 1.5 เองนะคะขณะที่ endemic flu ทั่วไปเนี่ยอาศูนย์อยู่ราว 3-4 แต่เนื่องจากว่าคนจำนวนหนึ่งมีแอนติบอดีมีอิมมูนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สเปรดเยอะแยะซึ่งต่างกับแพนเดมิกนะคะอาศูนย์ของเมอร์สนะคะมีคนคำนวณแล้วนะคะอาศูนย์ของเมอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.69 นะคะยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับ SARS ก็ยังต่ำกว่า SARS นะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะตอนนี้นะคะอาสูรนี้เปลี่ยนแปลงได้นะคะไวรัสเนี่ยมันมิวเตตได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ RNA ไวรัสโคโรนาไวรัสก็เป็นหนึ่งใน RNA ไวรัสมันอาสูรณที่ผ่านมานะคะที่คำนวณเนี่ยอยู่ที่ 0.69 นะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่ามันไม่ได้ระบาดแบบง่ายนะคะอันนี้มาดูเหตุการณ์ล่าสุดนะที่ผ่านมาเราก็เชื่ออย่างนั้นนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี่เริ่มใกล้เข้ามาบ้านเราเนาะมาเลเซียนะคะคนมาเลเซียที่รีพอร์ตในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นคนไข้อายุ54ปีนะคะมี underlying disease เหมือนคนเคสส่วนใหญ่ของเมอร์สนะคะแล้วก็ไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะนะไปเป็นกลุ่มของไปปฏิบัติพิธีอะไรทางศาสนาของอิสลามเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลับมาเริ่มมามีอาการเนี่ยวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะราวๆ10วันหลังจากกลับมานะคะนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็เสียชีวิตเร็วมากเลย5วันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการจนเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะก็ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วการมีอาการสั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของไอ้เมอร์สนะคะซึ่งจังรักษาเซตกี้ปวกแล้วนะคะมีประวัติว่าคนไข้คนนี้นะคะไปเที่ยวฟาร์มอูดนะที่วันที่26นะคะคือ2วันก่อนกลับเนี่ยไปเที่ยวฟาร์มอูดนะแล้วก็ดื่มนมอูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ได้ซึ่งอาจจะเป็นริสก์อันหนึ่งที่ทำให้เขาสัมผัสกับเชื้อหรือเปล่านะคะความกังวลในช่วงเนี้ย ก็เนื่องจากว่าที่บอกว่าที่ผ่านมาเราก็มีเคสรีพอร์ตอยู่แถวๆ

0: 10เคส10เคสนะคะเรื่อยมาเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยตั้งแต่ปี2003แล้วก็มีเคสมาเรื่อยเฮ้ยแต่ช่วงนี้มันชักไม่ธรรมดานะคะอยู่ๆเนี่ยมันมี outbreak ของ MERS เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเป็น2เท่าในเดือนนี้เดือนเดียวนะคะเมษายนเนี่ยอยู่ๆมีเคสที่ซาอุที่ UAE เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น healthcare worker ก็เยอะนะคะนะเคสส่วนใหญ่ทั้งหมดที่สรุปเนี่ยก็พบว่าก็เป็นวัยทำงานนะคะกลางคนแก่อะไรบ้างนะคะเป็นผู้ชายมากกว่าหญิงอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาของโรคติดเชื้อนะคะที่เราพบว่าผู้ชายจะเจอมากกว่าผู้หญิงนี่ค่อนข้าง significant นะคะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเจอในเด็กน้อยนะคะคนอายุน้อยๆเนี่ยความเสี่ยงต่ำนะคะณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มี specific treatment ไม่มีการรักษาเฉพาะเลยนะคะการรักษาทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะมีเรื่องของไฮจีนต่างๆค่ะแฮนด์ไฮจีนซึ่งเป็นยูนิเวอร์แซลเป็นอะไรที่มาตรฐานนะคะอยากให้ทุกคนทำนะคะพยายามลดการแคะแกะกาวขี้ตานะคะที่หน้าที่จมูกนะคะซึ่งจะมีโอกาสที่จะเอาเชื้อที่มือเราไปสัมผัสนะคะงดไปเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ใช่ทางเดินหายใจทั้งหลายนะคะใส่ทิชชู่ปิดหน้าอะไรใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะทั้งหลายทั้งปวงก็คือเป็นเรื่องของไฮจีนนะคะ personal hygiene ซึ่งคิดว่าทุกคนควรทำอยู่แล้วแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมให้ประเทศเรายกมาตรฐานเนาะของพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะให้อันนี้มันเป็นแบบว่าเรื่องปกติอะทุกคนทำอะไรเงี้ยใครไม่ทำเป็นที่รังเกียจอะไรเงี้ยนะคะนะในสังคมเรามันก็จะทำให้ไออุบัติการพวกเนี้ยความเสี่ยงพวกเนี้ยมันจะลดลงนะคะนะในประเทศไทยนะคะเราก็ยังใช้คำแนะนำคล้ายๆกับคนอื่นนะคะว่าคนพวกเสี่ยงสูงทั้งหลายอะค่ะนะก็ให้งดไปร่วมพิธีทางศาสนานะคะถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ากลับมาภายใน14วันเริ่มมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอนะคะก็ให้รีบหาแพทย์แล้วก็แจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่าไปซาอุมาไปประเทศที่เป็นความเสี่ยงมาใช่ไหมแพทย์ทั้งหลายก็จะได้ระมัดระวังตัวเอง แล้วก็ช่วยดูแลตรวจนะคะเชื้อนะคะว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยหาที่ตรวจเพื่อจะพิสูจน์ว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไม่เกิดเอาเบรกหรือพยายามควบคุมเอาเบรกตั้งแต่ต้นๆนะคะรวมถึงว่ารีบให้การดูแลคนนี้เป็นพิเศษแต่ต้นค่ะ
1: ก็เราได้ความรู้จากอาจารย์อรุณีไปเยอะเลยนะคะว่าเมอร์สมีความคล้ายๆซาร์สแต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างมีการที่จะสามารถติดต่อจากคนสู่คนไปแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นเพราะอาศูนย์ไม่ได้เยอะนักใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่มันจะมีการกลายพันธุ์และมีการทำให้เกิดทรานสมิชชันหรือการแพร่ระบาดของเชื้อได้มากขึ้นกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะรู้จักมันไว้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะนอกจากล้างมือแล้วเอาทิชชู่ปิดปากนี่จริงๆเขาว่าถ้าหากเราหาทิชชู่ไม่ได้นี่ไม่ให้เอามือปิดปากเวลาไอใช่ไหมคะให้อาจารย์แสดงให้ดูได้ไหมคะจะได้ทุกคนดู
0: คือเนื่องจากว่ามือเราเนี่ยเราในสุดเราก็ต้องไปสัมผัสอะไรจะไปปิดลูกปิดไปหยิบอะไรเราใช้มือตลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงเวลาที่เราไอจามเนี่ยที่เราแนะนำวิธีมาตรฐานก็คือให้ก้มลงใส่ตัวเองนะคะแล้วก็นะคะไอใส่แต่อันนี้กรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะกรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเราแนะนำให้พกกระดาษทิชชู่ให้เช็ดหน้านะคะใช้แล้วทิ้งลงไปในแล้วก็ล้างมือหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโรคใหม่ๆโรคติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าไวรัสก็ต้องการปรับตัวให้อยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไวรัสที่เปลี่ยนแปลงเราปรับตัวเราทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเลยเราเข้าไปรุกป่าทั้งสร้างเขื่อนโลกเราร้อนขึ้นอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่คนเนี่ยก็พยายามปรับตัวที่จะอยู่ได้นะคะมันไม่มีสัตว์ป่าให้อยู่บางทีมันก็ต้องหนีเข้ามาอยู่ที่คนโดยบังเอิญหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวนะคะก็คือการมีสุขอนามัยที่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็จะลดโอกาสลงเยอะอันที่สองก็คือคงติดตามข่าวสารนะคะณตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าไวรัสนี้ยังไม่ได้เสี่ยงมากนักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไวรัสเนี่ยมันมีการปรับตัวได้เร็ว

0: นะคะมันอาจจะกลายพันธุ์แล้วเริ่มปรับตัวเข้าในมนุษย์ได้ดีแล้วแพร่จากคนไปคนได้ดีขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแพร่ได้ดีขึ้นเราก็คงต้องคอยตามข่าวสารนะคะซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุของค์การอนามัยโลกหลายๆคงต้องก็คงจะกระจายข่าวมาบอกนะคะซึ่งทางเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขคงต้องรีบเตือนถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราคงยังทำตัวเหมือนปกตินะคะแต่ว่ามีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารค่ะ
1: ก็สำหรับโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เมอร์ส2012เนี่ยนะครับซึ่งเราทราบว่ามาจากประเทศทางตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมี2ประเภทคือประเภทที่ติดมาจากอูฐนะฮะกับประเภทติดมาจากคนไข้คนอื่นคราวนี้ในบ้านเราเนี่ยความกังวลก็คงเป็นว่าเราก็มีการไปมาหาสู่กับประเทศทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการติดมาจากอูฐทางด้านตะวันออกกลางบ้างถ้าไปเที่ยวแล้วไปสัมผัสมานะครับคราวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการป้องกันภายในประเทศเนี่ยวิธีการก็คือว่ามันก็เป็นโรคเนี้ยมันก็เหมือนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะเพราะการป้องกันก็เหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆการป้องกันโรคทางเดินหายใจก็คือว่ามันก็ติดทางน้ำมูกน้ำลายนะครับก็อย่าให้สัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายเช่นว่าถ้าทานอาหารก็ใช้ช้อนกลางนะครับเวลามีการสัมผัสกับผู้คนแล้วเนี่ยก็ล้างมืออย่าเอามือไปแตะเข้าจมูกหรือไปขยี้ตาโดยไม่ได้ล้างมือเสียก่อนนะครับถ้าตัวเองไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคนี้ก็ต้องป้องกันคนอื่นด้วยนะครับก็ต้องใช้ผ้าปิดผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอเวลาจามนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยทั่วไปที่ก็ป้องกันได้ทั้งโรคเมอร์สนะฮะโรคซาร์สหรือโรคไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งไข้หวัดธรรมดาเราก็ใช้วิธีป้องกันแบบเดียวกันนะครับโรคเมอร์สเนี่ยมักจะเป็นในผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนักนะฮะคนที่แข็งแรงจริงก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพครับให้สุขภาพมีแข็งแรงก็จะช่วยป้องกันไปได้อีกระดับนึงในขณะเดียวกันถ้ามีข้อสงสัยก็เช่นว่าไปสัมผัสกับสัตว์ประเภทอูฐมาหรือว่าสัมผัสกับคนซึ่งอาจจะกลับมาจากตอนออกกลางแล้วก็เกิดมีอาการขึ้นมาก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นิดหนึ่งเพราะโรคนี้มีอาการค่อนข้างรวดเร็วก็น่าจะต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับ
2: และอยากเรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์ในภาพกว้างอะค่ะว่าไอ้พวกโรคอุบัติใหม่เนี่ยดูมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมอร์สก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าท่าทางเราก็จะมีเชื้ออุบัติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกนานไหมคะแล้วก็ทำไมมันถึงจะเป็นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันมีโรคอุบัติใหม่พวกนี้เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆคะ
1: สัก40ปีก่อนเนี่ยผมยังเล็กอยู่ตอนนั้นผมประมาณขึ้นมัธยมต้นๆนะก็มีญาติผมบอกให้ไปเรียนหมอนะผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วผมก็กลับไปบอกญาติว่าเฮ้ยหมออนาคตไม่มีงานทำหรอกเขาบอกว่าอีกสักพักเนี่ยโรคติดเชื้อมันจะหมดโรคเพราะเรามีแอนตี้ไบโอติกมีวัคซีนครบแล้วเนาะแล้วเขาให้ตัวเลขมาด้วยนะบริษัทที่เขาทำนายอนาคตเนี่ยเขาให้ตัวเลขมาด้วยว่าปี1999เนี่ยโรคติดเชื้อจะหมดโลกสรุปก็คือว่าเราทราบอยู่แล้วว่า1999ผ่านไปนะเราเพิ่งกำจัดไปได้ตัวเดียวนะ smallpox ตัวเดียวนะโปลิโอจะกำจัดมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีคำตอบก็คือว่าโลกเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปนะครับอันที่หนึ่งเรามีคนพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆในพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆอันที่สองเรามีนอกจากพลโลกที่มากขึ้นเรามีอย่างอื่นมากขึ้นในโลกด้วยนะถ้าเราจะสังเกตก็คือว่าเรามีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะสังเกตเห็นว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส่วนมากเป็นซูโนติกในซูโนติกมันจะแค่ๆมันมีรีเซอร์วัวอยู่ที่ไหนสักแห่งนะส่วนมากก็โทษข้างข่าวนะโทษข้างข่าวคือข้างข่าวอาจจะอยากโทษใครอีกสักคนหนึ่งนะแต่มันก็บอกเราไม่ได้ว่าก่อนมันเนี่ยใครก็ไม่รู้อะแต่ว่าสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยสัมผัสกับคนจะสัตว์เชื้อพวกนี้มันจะต้องผ่านจากสัตว์ประเภทสัตว์ปลาอะไรพวกนี้นะฮะเข้าสู่ระบบสัตว์ที่สัมผัสกับคนใช่ไหมมาแอมพลิฟายอีกรอบนึงแล้วระหว่างแอมพลิฟายมันก็อะแดปแล้วระหว่างที่มาอะแดปนึงก็จะเริ่มสัมผัสกับคนเป็นระยะมันก็เหมือนเชื้อโรคทั่วไปมันก็มิวเตตใช่ไหมมันก็มิวเตตไปเรื่อยๆมันยังมิวเตตไ

0: จอรีเซปเตอร์คนสักทีก็แล้วไปเนี่ยอาจารย์หลายท่านในนี้หลายท่านทำเรื่องรีเซปเตอร์เนาะมิวเต็ดเป๊ะโอ้แมทช์กับรีเซปเตอร์นี่ได้มันก็เริ่มมีเรื่องแล้วเริ่มมีเรื่องแล้วมันก็อะแดปไปนะครับอะแดปไปเพราะฉะนั้นโรคหวัดใหม่เนี่ยก็คาดว่าจะมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปี2004นี่เราก็มีตั้งแต่ปี2000เราก็มีมาเรื่อยๆนะฮะ2003เป็นซาร์ต่อมาเป็นเอเวียนอินฟลูเอนซ่าต่ออันนี้นับเฉพาะที่ดังๆนะฮะไอ้ที่ไม่ค่อยดังอย่างเช่นเรื่องดื้อยาเรื่องโรคที่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นก็ยังมีอีกหลายโรคอย่างเมอร์ซึ่งเมื่อเข้าสู่คนถ้าอัตราการแพร่กระจายมันต่ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปจะคอลีเลตกับวิรูเลนซ์ที่ค่อยๆลดลงถ้าถามว่ามันจะหายไปไหมโดยทั่วๆไปถ้ามันเริ่มสเปรดในคนก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะอยู่ไว้เรื่อยๆนะคือตอนนี้ establishment ของเมอร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดว่ามัน establish ใน human population ได้ไหมเพราะว่าhuman to human transmission เนี่ยมันยังไม่ continuous มันวิ่งมาแล้วก็หายวิ่งมาแล้วก็หายเหมือนซานะคือวิ่งมาแล้วก็หายถ้าแบบนี้สักพักนึงก็อาจจะหายหมดไปเมื่อ source มันหายไปแต่ว่าถ้ามัน establish ได้มันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าตามธรรมชาติแล้วมันอาจจะลดลงได้เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรามี intervention อะไรไหมคะวิธีการที่ทางการหรือว่าทาง public health สาธารณสุขควรจะต้องจับตามองมันหรือว่าควรต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเผื่อมันจะ spread อย่างเงี้ยค่ะ
0: ในแง่ของ public health เนี่ย spreading potential เนี่ยเราพอรู้อยู่นะแต่ถึงไม่มี spreading potential ก็มีคนตายแล้วก็ spreading potential ถึงตายไม่มากก็อาจจะตายเป็นพันได้นะฮะถึงแม้ spreading potential ไม่ได้ใหญ่โตคราวนี้เป็นพันมันก็ความเสียหายนี่มันจะไม่ใช่เรื่องคือมองเปอร์สเปกทีฟว่าเอ้ยคน 6,000 ล้านคนตายไป 1,000 คนจะเดือดร้อนอะไรนะถ้าเปอร์สเปกทีฟแบบนั้นมันก็ง่ายอ่ะแต่เรียลิตี้ก็คือว่าพอมันเริ่มมีคนตายมันก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเหมือนซาที่เกิดขึ้นใช่มั้ยฮะมันก็จะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นพับลิกเฮลท์ก็ต้องอินเตอร์วีนให้เร็วเพื่อว่ามันจะได้ไม่ใช่เป็นพันอาจจะเป็นสัก5คน10คนก็พอนะครับคราวนี้การอินเตอร์วีนก็ต้องอินเตอร์วีนเออร์ลี่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เวลาเราเกิด emergency ซึ่งเป็นภัยพิบัติคือนี่เป็นภัยพิบัติทางชีวภาพนะแต่ภัยพิบัติทุกอื่นมันก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเกิด emergency ภัยพิบัติเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือว่า1เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่แป๊บๆก็โผล่มานะฮะเราอาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแบบนี้บ้างว่ามีเมอร์สอยู่บนโลกแต่ก็ไม่มีในประเทศไทยนะไม่มีในประเทศไทยเพราะเราจะขยับสักแค่ไหนยังไงก็จะปวดหัวนิดหน่อยนะครับจะเตรียมการเต็มรูปแบบก็ใช้เงินเยอะหรือจะเตรียมน้อยก็ประมาทอะไรเงี้ยนะมีคนทำการศึกษาแล้วบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้วิธีレスปอนดีที่สุดคือ1ทำให้คนมีความสามารถพอความสามารถ general ไม่ใช่ความสามารถจำเพาะสำหรับโรคนั้นจำเพาะสำหรับโรคนั้นถ้าทำนายได้ก็ทำเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยวันนึงโผล่มาเชื้อพวกนี้บอกว่าอุ๊ยเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางเดินหายใจอันตรายมากทุกคนบอกว่าเออผมก็ไม่เคยทำนะผมไม่เอาดีกว่าผมบายบายผมไปทำไวรัสกุ้งไงเนาะอีกคนบอกโอ้ไม่เชื้อนี้ก็ผมก็ไม่ชำนาญนะผมทำโปรตีนเฉยๆพออะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเดือดร้อนแน่เราต้องมีใครบางคนนะมีใครบางคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยสรุปก็คือว่าการเตรียมการคือเราเตรียมการคนเตรียมการอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมนะแล้วก็หาให้แน่ใจว่ามีความพร้อมอยู่ระดับนึงการพร้อมนี้ต้องเตรียมตั้งแต่ไมโครบิโอโลจีไปนะ public health ระบาดวิทยาโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าคนพร้อมเนี่ยเขาก็จะไม่แพนิคมากนะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นจุดสำคัญตอนมีซาใหม่ๆเนี่ยโอ้แพนิคกันเยอะแยะเลยนะแต่ซาก็มีข้อดีนะมันเตือนนิดหน่อยว่าเรามีวิกเนสอะไรบ้างแล้วหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ในทุกๆส่วนนะก็เคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปนะเคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปเคลียร์จุดอ่อนนั้นทิ้งไปโรงพยาบาลก็ดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็มี preparedness plan นะอย่างน้อยมีการทำเตรียมนู่นเตรียมนี่ในบางครั้งเราอาจจะต้องมี drilling ด้วยนะที่มีการ drilling สักหน่อยนึงก็เหมือนทดสอบไฟไหม้อะทดสอบไฟไหม้ว่าทดสอบว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นตัวหลักในการ drill เหตุการณ์แบบนี้ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะต้องทำยังไงนะครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเวลามีพวกโรคอุบัติใหม่มาเนี่ยจริงๆประเทศเราก็ควรจะรับมือด้วยหลายๆกลยุทธ์ใช่ไหมคะตั้งแต่ทั้งสาธารณสุขทั้งเซอร์ไวแลนซ์มีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการ

0: แพร่กระจายหรือว่าทำให้คนที่เป็นแล้วมีโอกาสตายน้อยลงนอกจากนี้เราเองทางนักวิจัยเองหรือมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมพวกนี้ด้วยอย่างจริงจังต้องมีการมี preparedness มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งหลายแหล่ที่เราก็ได้สอน microbiologist รุ่นใหม่ๆมาหลายคนในที่นี้ก็อยู่หลายคนแล้วก็มีการทำวิจัยทางด้าน basic science ตั้งแต่ทางด้านไวรัสทางด้าน diagnostic หรือว่า chemical ต่างๆที่อาจจะมีความสำคัญใน therapeutic ในการรักษาใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานวิจัยทางด้านคลินิกซึ่งต้องมี clinical research ที่จริงจังแล้วก็ตอบคำถามต่างๆได
1: ้ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ORCHID O-R-C-H-I-D

ไงดีออคิดแปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติผู้โดยสารในเครื่องบินจะต้องการความสะดวกสบายต้องการอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมีการบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เพลงจริงๆแล้วค่ะเป้าหมายหลักของการทำการบินเนี่ยคือการนำท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยค่ะ

0: ปัจจุบันการเดินทางด้วยถือเป็นหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดและผู้ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนั่นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันว่า Air Steward หรือ Air Hostess
1: ชื่อดวงกมลปัญญาสิริกุลค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการเที่ยวบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะคำว่า Air Hostess เนี่ยจริงๆแล้วตามรากศัพท์ตามความหมายจริงๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ค่ะ Air Hostess เราจะใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายเราจะใช้คำว่า Air Steward ค่ะ Air Hostess คือพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินต่อเนื่องมาจากพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับในการบินไทยเราจะมีหัวหน้าพนักงานต้อนรับใน2ตำแหน่งเราเรียกว่าเป็นผู้จัดการเที่ยวบินและผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสหรือว่า Air Purser และ In-Flight Manager เนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดใหญ่และมีเส้นทางบินที่บินไปข้ามทวีปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานถึง2คนด้วยกันในเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้ค่ะความสำคัญของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะมีความสำคัญมากนะคะกับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟเราไม่สามารถที่จะจอดลงได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีสำหรับแนวคิดในการทำงานนะคะที่ยึดหลักการทำงานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระราชทานให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2523พระองค์ตรัสว่ากิจการทุกอย่างรวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจได้โดยง่ายค่ะและเมื่อท้อใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้สำหรับคำคมในการทำงานโดยปกติแล้วพี่ไม่มีมอตโต้หรือคำคมใดๆนะคะแต่ว่าพี่ยึดหลักว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดถ้าทุกๆคนในสังคมทำหน้าที่ของตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์สจ๊วตและแอร์โฮสเตสถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนเพราะนอกจากจะได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆมากมายยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วยและนี่คือค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของแอร์โฮสเตสและแอร์สจ๊วตในแต่ละสายการบินของประเทศไทย

การทำงานของแอร์ไวเซอร์นะคะที่จะเริ่มต้นงานตั้งแต่ที่บ้านเราจะต้องเตรียมงานศึกษาว่าในไซต์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างแรกคือเราใช้เครื่องบินแบบไหนเราบินไปเมืองไหนผู้โดยสารของเรามี special request หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เรามีผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือเปล่าและต้องการความช่วย

0: เดียระหว่างไฟลท์นะคะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องรู้นะคะข้อจำกัดของแต่ละเมืองที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะแล้วก็ลูกทีมของเราในทีมนี้เรามีลูกทีมกี่คนมีใครบ้างกัปตันนักบินชื่ออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนตั้งแต่ที่บ้านพอเราไปถึงที่ OPC หรือที่เรียกว่า Thai Operation Center นะคะเราก็จะไปเตรียมงานเรื่องของเอกสารกับแผนกที่เตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงว่ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเตรียมมาจากที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะทำการบินเราก็จะมาพบเจอกันกับลูกทีมนะคะแล้วก็พูดคุยกันอัปเดตข้อมูลกันว่าในไฟล์นี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
1: เจอคอนดิชั่นนะคะถามจอนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่2111นะคะกับไปชื่อกับตันดอพีนะคะ
0: พอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มคุยกันกับกัปตันนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องของเวลาบินชั่วโมงบินเรากี่ชั่วโมงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างระหว่างเส้นทางเพื่อที่ว่าถ้าอากาศไม่ดีเราจำเป็นจะต้องปรับการบริการหรือเปล่าเมื่อไปถึงเครื่องนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เราจำเป็นจะต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะว่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นแอร์พอร์เตอร์ก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ทำความสะอาดเครื่องบินของเราเรียบร้อยไหมนะคะนำอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาให้แล้วหรือยังนะคะพนักงานครัวการบินไทยนะคะที่คอยดูแลเรื่องของอาหารและอุปกรณ์ในการให้การบริการนะคะแผนกที่โหลดสัมภาระแล้วก็เติมน้ำมันว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับช่างนะคะที่ดูแลเตรียมความเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องลำนี้โอเคแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนำผู้โดยสารเข้าเครื่องพอผู้โดยสารเข้าเครื่องจนครบแล้วเราก็ตรวจสอบกับแผนกภาคพื้นอีกรอบนึงว่าจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนเครื่องมีจำนวนตรงกับที่เราทราบไหมมีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่าพอเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะแอร์เพอร์เซอร์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการให้บริการโดยรวมในเครื่องบินค่ะส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในด้านนั้นหรือในระหว่างเที่ยวบินถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแอร์เพอร์เซอร์ก็คือคนที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเพื่อให้การบริการไม่ติดขัดในแต่ละช่วงค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในระหว่างเที่ยวบินนะคะของแอร์เพอร์เซอร์ก็คือการเตรียมเอกสารให้กับสถานีปลายทางบางสถานีต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันแอร์เพอร์เซอร์จะเป็นคนจัดการในด้านนี้นะคะแล้วพอไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีกรอบนึงว่าเราวันนี้เรามีผู้โดยสารเท่าไหร่มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าส่งข้อมูลให้แก่กันนะคะเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ขึ้นจนถึงลงจนถึงปลายทางนะคะเมื่อจบเที่ยวบินแล้วหน้าที่ของแอร์เพอร์เซอร์ก็ยังไม่จบนะคะเรายังจะต้องไปทำการบ้านก็คือการเขียนรายงานส่งให้กับผู้บริหารทราบว่าในเที่ยวบินนี้มีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะต้องทำการประเมินผลการทำงานของลูกเรือแล้วก็ตัวเองด้วยค่ะ

คุณสมบัติที่ดีของแอร์โฮสเตสนะคะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติค่ะคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสได้จะต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของการให้บริการงานหลักของเราคือการให้การบริการนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดน่ามองนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะคะแต่ว่าจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดดูแลตัวเองดีนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาจะต้องสื่อสารคือพูดและฟังได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นจะต้องมีทักษะทางการอ่านเพราะว่าตำราของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยโดยมากแล้วทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตำราเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้จะต้องไปหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าธุรกิจของการบินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือจะต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจยอมรับจะทำให้อาชีพการงานของคุณเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ

งานแอร์โฮสเตสนะคะเป็นงานที่ทำงานไม่เป็นเวลาไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะคะเวลาที่คนอื่นเขาเข้านอนเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ได้หยุดอยู่กับครอบครัวในวันที่คนอื่นเขาหยุดนะคะเวลาว่างของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยและก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการบ้านให้เรากลับมาทำเลยยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องกลับมาเขียนรายงานแค่นั้นเองค่ะ

0: ดีค่ะพลอยวริยาพิทักษ์พงษ์ไทยค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่4ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พลอยเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะคะก็คือพี่ชายของพลอยค่ะพี่ชายของพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ปัจจุบันพี่พลอยทำงานสายการบินแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เห็นพี่ชายพลอยทำงานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วทำให้พลอยอยากที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเรียนจบสาขาวิชาธุรกิจการบินแล้วนะคะพลอยก็อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าพลอยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับพลอยค่ะพลอยชอบการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนแล้วก็พลอยชอบงานบริการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อชัยชนะทองจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาธุรกิจการบินครับจากคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับก็เพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงครับได้จบจากสาขาธุรกิจการบินที่นี่ไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับเครื่องบินซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับจากการทำงานที่ต่างประเทศครับก็เลยทำให้มีพี่เขาเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินที่นี่ครับสำหรับสาขาธุรกิจการบินนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความสำคัญของสาขานี้เนี่ยตัวของผมแล้วเนี่ยมองว่ามีคณะอาจารย์ครับเป็นคณะอาจารย์ที่ได้ผ่านงานจากสาขาธุรกิจการบินเนี่ยมาแล้วอย่างแน่นอนทุกท่านครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในสาขานี้ครับ

0: สวัสดีครับผมนิพนธ์ระวียันประธานหลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์คณะการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับจะเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลักครับคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น5สาขานะครับได้แก่คณะธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบและอันดับสุดท้ายคือ Hospitality Management นะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.นุชิรินทร์ หลิ่มวิรัติอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์ค่ะสาขาธุรกิจการบินเป็นสาขาที่เปิดมายาวนานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการบนเครื่องบินบริการภาคพื้นรวมทั้งบริการขนส่งทางอากาศบริการการจราจรทางอากาศสาขาธุรกิจการบินของเราเนี่ยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยปีแรกเลยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในปีแรกก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของหมวดศึกษาทั่วไปแล้วก็หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2: ปีที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุรกิจการบินแบบเจาะลึกลงไปครับแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านงานบริการบนเครื่องบินที่เจาะลึกลงไปว่าถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วเรียนไปแล้วเราจะได้ทำงานแบบไหนบนเครื่องบินหรืองานเกี่ยวกับภาคพื้นในสนามบินอย่างคร่าวๆครับว่าเราเรียนไปแล้วงานภาคพื้นเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างครับ
3: ปีที่3เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบินสัมมนาสายการบินต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับปีที่3เทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานค่ะไปจนถึงปีที่4เลย
0: ซึ่งในการฝึกงานในปีสุดท้ายเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่การบินไทยเลือกมาทำ MOU ด้วย
1: ตลาดการทำงานในธุรกิจการบินเนี่ยกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาของเรามหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์สาขาธุรกิจการบินที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านธุรกิจการบินถึงกว่า 80% เลยค่ะจะเป็นงานทั้งงานในส่วนของการทำงานบนเครื่องบินซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆสาวๆที่อยากเข้ามาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ที่มีจำนวนมากเลยก็คือทำงานในงานบริการภาคพื้นหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยการวิชาชีพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่ๆหรือว่าทางองค์กรหรือสถานประกอบการก็มองเห็นแล้วก็ชักชวนเข้าไปทำงานวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์สาขาวิชาธุรกิจการบินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือรอบคัดเลือกแบบ TCAS นะคะรอบที่2คือรอบคัดเลือกในระบบคัดเลือกแบบ Admission
3: สำหรับการสอบในส่วนของรับตรงนะคะเราก็จะสอบด้วยกันทั้งหมด5วิชาค่ะก็คือวิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมค่ะแล้วก็ต้องทำคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการสอบเข้ามาเรียนอย่างมากเลยค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์นะครับชายจะต้องมีส่วนสูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหญิง160เซนติเมตรขึ้นไป
3: ต้องมีเกรดเฉลี่ยในมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ
2: สำหรับตอนที่ผมสอบเข้าแล้วนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีการฝึกภาษาครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบในการสอบเข้าครับแล้วก็มีชั่งน้ำหนักบ้างวัดส่วนสูงบ้างออกกำลังกายบ้างครับเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินระบุไว้อย่างชัดเจนครับผม
3: สำหรับการเตรียมตัวสอบของพลอยนะคะพลอยก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พลอยก็จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพของงานสายการบินนะครับก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยมีใจบริการครับเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทุกๆคนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเองครับ
3: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพด้านธุรกิจการบินนะคะสิ่งแรกเลยที่พลอยแนะนำเนี่ยคือเรียนด้านภาษาค่ะรวมถึงการเรียนแกรมมาการส

0: สนทนาเพราะว่างานทางด้านสายการบินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วก็ควรจะเน้นภาษาที่3ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ
1: ความสุขความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานในสาขานี้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้มาสานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาต้องการ
2: ความสุขที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือได้เพื่อนใหม่ครับได้เพื่อนที่มีใจที่จะทำงานเหมือนกันกับเราครับ
0: ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินของพลอยนะคะนั่นก็คือทำให้พลอยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านงานบริการค่ะซึ่งทำให้พลอยเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้การที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจออาจารย์ที่ดีทำให้พลอยมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรียนที่นี่ค่ะ
3: อาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ทางอ้อมโดยเฉพาะการบินไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยค่ะในการบินไทยเราเริ่มตั้งแต่รอยยิ้มเริ่มจากการไหว้นะคะในการบินไทยเรายังสวมชุดไทยที่ใช้ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นชุดไทยเรือนต้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนำความเป็นไทยเหล่านี้สู่สายตาของคนทั่วโลกและก็ให้ความอบอุ่นกับคนไทยที่เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าอาชีพแอร์โฮสเตสก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นพี่ถือว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะให้เยาวชนอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีอยากจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพนี้ค่ะ

รที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผล

ายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: อำเภอจ้าวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยพวกก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้พวกออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2เมตร50
0: 2เมตร50
1: ครับผม
0: ประมาณ2เมตร50ได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มีไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบไปใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา

0: า
1: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
0: อีก2วัน
1: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
2: ้ครับ
1: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะ
3: อุ้ยมาอีกแล้ว
0: โอ้ยปลาใหญ
3: ่เฮ้ยโห
0: ปลาคั่ง
3: ปลาคั่งเหรอ
0: ครับผม
3: มาๆๆ
0: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
3: ครับ
1: นี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
0: ครับผม
1: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม
0: โอ้ปลาใหญ่
3: ปลาใหญ
0: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
1: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
0: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
1: ครับ
0: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
1: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
0: ปากกาครับปากกา
1: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
0: ปลากาปลากาน
1: ี่ถ้าไม่ติดล่อนี่ถีบนะ
0: ใจดีครับผมใจดี
1: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
0: ปากกาตัวนี้ประมาณ3โล3โลครึ่งน่าจะได
1: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
0: ่
1: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
4: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
0: ปลดคัง3ตัว
1: 3ตัวเลย
0: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
1: ่ใหญ่นะ
0: ครับผม
1: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ครับ
1: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
0: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
4: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
0: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
1: ปลาสวนออกนะครับ
0: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
1: โอ้โหอันนี้มันเยอะมากเลย
0: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
1: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
0: ให้ผมไปช่วยไหม
1: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงปลาเข้ามา
1: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
0: ครับผม
1: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
0: ครับ
1: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
0: ปลาดอกนิ้ว
1: ปลาดอกนิ้วกับทีม
0: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
1: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
0: ช่วยผมลากหน่อยลากหน่อยช่วยลากหน่อย
1: ไม่ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมาก

0: หัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
1: ใหญ่มากนะครับ2โล
2: 2โลครึ่งตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
3: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยล่ะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังกวาดหรือปลาสังขวาดซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
4: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังขวาดมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
4: ถ้าปลาสังขวาดใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
4: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังขวาดเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
4: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
4: ดำนวล
1: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
3: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกวาดมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกวาดเราจะลดเมืองและความขาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
1: ๆเหนียวนุ
5: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นลาบ
5: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
5: ได
1: ้โอเคจ้า
3: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก
5: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
5: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
5: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
5: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
5: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
5: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
5: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
3: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
5: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
5: า
1: ะ
5: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
5: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
5: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
5: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเอาไว้
1: เราเตรียมไว
5: ้
1: ต
5: ะ
1: ไคร้
5: โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
5: ทั่วแล้ว
1: หอมมาก
5: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: อร่อยไหม
2: อร่อยค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสียเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้คร
1: ับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิ
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่เราก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับ

0: แม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: พอเลยพอเลยเต็มกระทะ
0: เต็มกระทะแล้ว
1: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
0: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
1: สวยงาม
0: ฝีมือเน
1: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
1: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่วได้ไ
1: หมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้ว
2: ได้แล้วทั้งหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้อ้าว
0: นี่ไง
2: กิ้งไม่ล่มเรือ
0: โอ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าโทรทัศน์ครับในจอหรือนอกจอเรียนแบบหรือเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ว่าซุปเปอร์แมนจะบินได้ไหนจอจะเก่งมันง่ายนอกจอเก่งได้ต้องฝึกจริงจัง
1: พี่หนุ่มครับ
2: ครับ
1: เมื่อเช้านะครับผู้ดูจากทีวีอะคร
2: ับ
1: พระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับ
2: ครับ
1: สู้ชนะทุกคนเลยครับ
2: ครับ
1: พระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมัดนักเตะทุกคนตบเปี้ยวไปหมดเลยอะครับ
2: โอ้พระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเหล็กงอโอ้สุดแรงสุดแรงเพลงในทีวีกระโดดขึ้นหลังคา
1: เฮ้ยเธอเฮ้ยไม่ขึ้นแล้ว
2: เพลงในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระเด้งตัวขึ้นมาได้ครับ
1: เอ้ยมันไม่ขึ้นนะคะพี่ซู
2: พื้นแตกเลยพูเอ
3: ้ยพี่ซูคะในจอมันสนุกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำตามมันจะเศร้ามากค่ะ
2: อ้าวแล้วอย่างที่เวลาเราเห็นพระเอกเขาบินได้ครับบินฟิวฟิวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นก็เกินจริงค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราบินไม่ได้แล้วเราเป็นลูกแล้วเราจะบินได้ยังไงล่ะคะ
2: เออจริง

0: พี่ลูกครับ
1: ครับ
0: คุณรู้วิธีการเป็นซุปตาร์เกาหลีแล้วครับ
1: เอาทำยังไงครับ
0: ผมไปดูแบบจากซุปตาร์เคป๊อปเกาหลีมา
1: ต้องทำไงลูก
0: ต้องเลือกผมนะคะต้องผมต้องตั้งครับอย่างนี้เลยครับนี่ฮะ
1: โอ้โหตามาเองเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ
0: อย่าครับต้องเสื้อผ้าต้องรัดรัดติ้วติ้วโชกล้ามครับ
1: โชกล้ามโชกล้ามแล้วเราจะรัดติ้วยังไงครับครูติ
0: ้วนี่ฮะนี่ฮะ
1: โอ้โห
0: นี่ครับนี่ครับ
1: นี่เกินติ้วไปเป็นปลิ้นเลยนะลูกนะ
0: พี่ซุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬาหนูมีวิธีค่ะ
1: ยังไงครับน้องคนดี
0: เราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละค่ะที่ฝึกซ้อมเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะ
1: เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับ

0: ้นก็ใช้ดีส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สตัง
1: พี่ซุปครับมีโฆษณาไหมครับเหมาะกับพี่ซุปมากเลยนะครับ
2: โฆษณาอะไรครับปู
1: คีมลดความเหี่ยวย่นภายใน2สัปดาห์ครับ
2: 2สัปดาห์ลดความเหี่ยวย่น
1: ครับ
2: พี่ต้องใช้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับอยากโอ้โหโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวตัวนี้ก็ยืดนะเนี่ยครับโหตึงไม่ตึงเลยนะครับ
2: น้องภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ใน2สัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอะ
1: 20ไม่ใช่หรอ
2: 10ปี20ปี30ปีมันไม่มีทางหรอกเขาจะมาลดไม่เป็น2สัปดาห
1: ์โอ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับ
3: พี่ซุปครับโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะ
2: เพื่อให้เชื่อยังไงอะครับ
3: ก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของเขาค่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับ
3: ได้ค่ะแต่ต้องดูให้เป็นค่ะ
2: ดูให้เป็นคือยังไงครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะเราต้องดูอย่างตั้งคำถาม3คำถามค่ะ
2: 1
3: เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: 2
3: จำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: 3
3: ซื้อหรือไม่ซื้อ
2: ต้องดูให้เป็นตั้งคำถามให้ได้ครับ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
2: น้องครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเรื่องที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่

อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิรินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึง16:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ด้วยไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดใหญ่ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีที่20ตักบาตร299รูปพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมยังคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ชมเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดเที่ยวได้ถึง18ตุลาคมนี้สัมสนีพลอยวิไลพาชมอาชีพสุดแปลกเลี้ยงแมลงสาบดูเบียสร้างรายได้หลายหมื่นต่อเดือนที่จังหวัดสมุทรปราการสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับเรื่องของการทำเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาก็เลยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะครับสำหรับช่วยเพาะเห็ดนะครับเอาไปแนะนำชาวบ้านจังหวัดสตูลกันเพื่อขยายผลความรู้ให้ชุมชนไว้ประกอบอาชีพได้ครับเมื่อฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจครับอาศัยชุดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดอัตโนมัติด้วยผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับฟาร์มเห็ดบ้านช่างตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับโครงตู้เนี่ยสามารถถอดประกอบได้ง่ายครับมีน้ำหนักเบาด้วยภายในตู้บรรจุก้อนเห็ดได้สูงสุด120ก้อนมีระบบการให้ละอองน้ำแบบจานหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงกล่องควบคุมสั่งงานผ่านระบบไร้สายครับมีปุ่มเปิดปิดระบบให้น้ำแบบสัมผัสด้านหน้าระบบใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงดันไม่เกิน12โวลต์ขนาดไม่เกิน15วัตต์ออกแบบให้ผู้ใช้สะดวกในการประกอบขึ้นเป็นโรงเรือนขนาดเล็กนะครับใช้สำหรับนำก้อนเห็ดจำนวนไม่เกิน120ก้อนเข้าไปเพาะดอกเห็ดแล้วก็มีระบบควบคุมผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากกล่องควบคุมแบบออฟไลน์ได้หมดเลยครับ
1: แต่นวัตกรรมตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ก้อนพอก้อนอุณหภูมิสูงระบบก็ลดน้ำทันทีก็เลยทำให้ปริมาณเห็ดออกสม่ำเสมอแล้วมันจะดีกว่าการตั้งเวลาที่มีอยู่เดิมครับเพราะการตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ดูอุณหภูมิเหมือนเดิมแต่ผลผลิตก็อาจจะมีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนระบบนะครับระบบตัวนี้ตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยพอแนะนำทางช่างเดี่ยวไปเนี่ยเขาเอามาติดตั้งปรากฏว่าปริมาณเห็ดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วมันคงที่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก็เลยขอทางมหาลัยเนี่ยติดตั้งครบทั้ง4โรงเรือนทางมหาลัยก็อยากให้เขาเป็นต้นแบบครับว่าเมื่อก่อนเคยมีคนเกษียณอายุราชการช่วงนี้ช่วงเกษียณอายุพอดีใช่ไหมครับอยากจะทำธุรกิจเห็ดลงทุนไปแล้วอาจจะยังไม่มีความรู้เลยทำให้เสียหายเป็นแสนเลยบางคน
2: ช่วงที่ฝนน้อยตัวนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงพอฝนตกมีความชื้นพอฝนแรงเนี่ยเหมือนตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยนะเริ่มร้อนแล้วแต่ตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันจะสร้างความชื้นให้ใกล้เคียงตลอดผมก็เลยคิดว่าการผลิตน่าจะใกล้เคียงกับตัวที่ช่วงฝนจริงๆอย่างเมื่อต้นปีนี้ผมขาดทุนไปเพราะมันแล้วร้อนจัดมาขาดทุนประมาณ 50,000 2-3 เดือนเองอ่ะขาดทุนไปประมาณ 5-60,000 เลยแต่เนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้าร้อนหน้าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย
0: ชุดเพาะเห็ดพร้อมกล่องควบคุมสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับกล่องควบคุมอย่างเดียวสำหรับผู้ที่มีโรงเรือนอยู่แล้วเนี่ยราคาชุดอุปกรณ์อยู่ที่ 5,500 บาทนะครับรับประกัน1ปีพร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้งานด้วยและยังพบว่าชาวบ้านที่นี่ครับยังต้องการความรู้การจัดการก้อนเห็ดอย่างมีคุณภาพในช่วงที่บ่มก้อนเห็ดหลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปครับการใช้เครื่องทุ่นแรงในกรณีมีความต้องการมากที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายไม่ได้แพงเกินไปก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ได้ครับ
3: นี่เนี่ยคิดว่าความต้องการเพิ่มเติมคือทำยังไงให้ก้อนเห็ดที่ผลิตออกมามีคุณภาพ 100% เพื่อการขายออกไปให้กับลูกฟาร์มเนี่ยเขาได้ก้อนเห็ดคุณภาพออกไปอย่างสม่ำเสมอขึ้นมาที่นี่ยังต้องการความรู้เรื่องของการกระบวนการจัดการก้อนเห็ดคุณมีคุณภาพเช่นช่วงบ่มการควบคุมอุณหภูมิที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันต้องการอากาศที่เหมาะสมความการควบคุมที่ดีขึ้นมาแล้วก็ระบบการลดแรงงาน

0: ไม่ลดชาวบ้านนะครับหมายว่าเวลาต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นที่ยี่อย่างง่ายที่ไม่ได้แพงเกินไปแล้วมาปรับใช้กับพวกการที่เหมาะกับในพื้นที่
1: ปัจจุบันฟาร์มเห็ดที่นี่ครับมีลูกค้าประจำมารับซื้อผลผลิตวันละ50กิโลกรัมและผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยนะครับให้มีผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอไม่ขึ้นลงตามสภาพอากาศก็สร้างความได้เปรียบทางการตลาดด้วยครับเนื่องจากว่าเกษตรกรโดยทั่วไปเขายังไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้กันนะครับทำให้มีคำสั่งซื้อก้อนเห็ดจำนวนมากในช่วงที่ฤดูเย็นชื้นแบบนี้ครับสำหรับคนที่ใครอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเพาะเห็ดนะครับอาจารย์แนะนำว่าก็ควรจะเริ่มจากตู้เพาะเห็ดเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับต้องทดลองทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยายเป็นโรงเรือนต่อไปครับเบอร์ใครอยากติดต่อสนใจครับเบอร์ของสถาบันดูแลนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย0743171132ครับพืชอีกอย่างที่ทำเงินได้ดีครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับพืชจิ๋วมหัศจรรย์อย่างไข่ผำเนี่ยก็ทำให้หนุ่มฟรีแลนซ์เลือกกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหันมาเพาะผำส่งขายกันนะครับก็กลับมาทำงานที่บ้านแล้วก็อยู่อย่างสงบจากแสงสีที่เขาต้องเผชิญในเมืองหลวงครับการตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาเลือกเพาะเลี้ยงผำพืชน้ำจิ๋วที่แทบจะไม่ต้องเสียเงินลงทุนอะไรมากนะครับเพียงแค่มีสระน้ำก็สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไข่ผำแค่20วันก็ทำรายได้จากการเก็บแต่ละครั้งสูงสุด 1,500 บาทนะครับที่สวนของนายชยพลชาญวิระวงหรือว่าหยางวัย34ปีตอนนี้มาเป็นเกษตรกรที่บ้านตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาอย่างเล่าว่าเขาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ตามโรงแรมแล้วก็รับงานอีเวนท์ที่กรุงเทพมาก่อนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงนะครับมาทดลองปลูกผักสวนครัวก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปศึกษาขยายต่อจนตอนนี้นะครับเป็นเกษตรกรเต็มตัวไปแล้วซึ่งการเพาะไข่ผำขยายพันธุ์ได้เร็วครับแล้วก็มีคุณค่าสารอาหารสูงด้วยเอาไปทำกินอาหารได้หลายอย่างมากมายเลยครับตอนนี้เขาขายไข่ผำกระปุกหนึ่งนะครับ100บาทปริมาณ500กรัมแต่ว่าถ้าจะสั่งเป็นกิโลกรัมที่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็สั่งได้ครับ
2: เพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็เลยได้กลับมาทดลองปลูกผักก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาขยายต่อไปนะครับก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วครับผมก็ไม่ถือว่าดีกว่าแต่ว่ามันในเรื่องของความสบายใจในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยเราผมชอบตรงนี้มากกว่าแล้วก็ชอบความสงบอยากอยู่แบบสงบครับที่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมเริ่มทำก็ประมาณปีนี้ปีที่4แล้วครับ
3: ช่วงโควิดครับเดียวเลย
2: ใช่ช่วงโควิดครับเดียวผมก็ได้กลับมาเบตงกลับมาที่บ้านได้หาพื้นที่ในการ
3: ก่อนหน้านั้นอยู่ที
2: ่ก่อนหน้านั้นผมอยู่ที่กรุงเทพครับ
1: หยางบอกว่าพืชผักนะครับอย่างเช่นผำแล้วก็ผักเคลที่เขาปลูกไว้เนี่ยเป็นผักที่มีสารอาหารสูงยังเป็นที่ต้องการเสมอเลยครับแล้วก็ใช้ความรู้จากการปลูกผักหลายชนิดมาดูแลผลผลิตร่วมกันตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับก็ถือว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีครับใครอยากไปทดลองเลี้ยงศึกษาหรือว่าอุดหนุนสินค้าของน้องกันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้098819977ครับนักท่องเที่ยวสายบุญต้องปักหมุดบันไดสวรรค์กันเตรียมตัวกันเลยนะครับวันที่23ตุลาคมนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จัดใหญ่รับประเพณีตักบาตรเทวโรหณะปีที่20ตักบาตรถึง299รูปนะครับไปสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับเส้นทางขึ้นบันไดทอดยาวเรียกว่าลานบันไดสวรรค์อยู่ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกำลังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนเตรียมไปร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลปีที่20พระครูสิริพัฒนนิเทศเจ้าคณะอำเภอสหัสสะขันบอกว่างานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนะครับยังคงสืบสานเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวในพุทธประวัติตามพุทธกาลโดยเฉพาะการจำลองขบวนตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งชาวอำเภอสหัสสะขันรวมพลังกันจัดงานจนถึงปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะครับมีพนาการจัดงานให้มีสถานที่สวยงามมีการแสดงชุมชนที่มีเอกลักษณ์นะครับรวมถึงรูปแบบของพิธีตักบาตรเทโวโรหณะที่เรียบง่ายและยังเป็นการนะครับมีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับอำเภอสหัส

สาขาด้วยทั้งที่พักโรงแรมร้านอาหารการจำหน่ายสินค้าและภาคการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานนะครับคุณผู้ชมจดไว้เลยครับ23-27ตุลาคมนี้ครับโดยวันตักบาตรไปร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ในวันที่26ตุลาคมนะครับณบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ระยะทางตักบาตรกว่า2กิโลเมตรส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในงานประเพณีทุกๆปีครับจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2B No.1 และก็การส่งเสริมตลาดสินค้าโอท็อปนะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยมีงานมหกรรมโอท็อปนะครับ8ตำบล85หมู่บ้านขนของดีกันมาเพียบเลยครับแล้วโอท็อปของจังหวัดอีกกว่า100ร้านค้าเข้ามาวางจำหน่ายด้วยครับก็คาดว่าตลอดช่วง5วันนะครับจะมีเงินสะพัดจากการขายของโอท็อปเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแน่นอนโดยเฉพาะตลาดของผ้าไหมแพรวาครับที่จะเป็นผู้ผลิตเขามาทอสินค้าแล้วก็เอามาขายเองโดยตรงนะครับไปซื้อของของชาวบ้านกันนะครับดูให้พอใจชอบอันไหนอุดหนุนชาวบ้านกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับภาคอีสานยังมีงานใหญ่อีกจังหวัดนะครับไปเที่ยวกันได้จนถึง18ตุลาคมนี้กันต่อกับงานประเพณีไหลเรือไฟครับนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปชมเรือไฟอลังการพร้อมกับเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองด้วยครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับภาพของเรือไฟแสงสีตระการตาแบบนี้สามารถไปชมกันได้ทุกคืนเลยนะครับหลังเปิดงานเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2567ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานไหลเรือไฟกันอย่างเป็นทางการไปร่วมชมการแสดงขบวนเรือไฟโชว์8ลำของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับภายใต้แนวคิดเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองณถนนสุนทรวิจิตรถนนเลียบน้ำโขงบริเวณด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์ส่วนคืนวันไฮไลท์ครับคุณผู้ชมวันที่17ตุลาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีพิธีสำคัญคือรำบูชาพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีส่วนภาคค่ำนะครับมีประกวดไหลเรือไฟโดยชาวบ้านศิลปินเรือไฟร่วมแรงร่วมใจจากพลังศรัทธาครับทั้ง12อำเภอส่งเรือเข้าประกวดกันมีขนาดความสูงตั้งแต่20เมตรไปจนถึง30เมตรความยาวประมาณ 60-80 เมตรนะครับประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟมากกว่า 30,000-40,000 ดวงลวดลายออกแบบก็เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของนครพนมไปจนถึงการแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการไหลเรือไฟโบราณอีก13ลำนะครับในคืนวันที่17ตุลาคมและมีการลอยกระทงสายกันทุกวันนะครับและยังมีกิจกรรมไฮไลท์เป็นกิจกรรมบินโดรนแปลอักษรในวันที่17ตุลาคมด้วยพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดธิดาเรือไฟการประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทยใส่สนุกด้วยครับภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมนะครับยังมีกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดตลาดมหัดแล้วก็มีสินค้าโอท็อปการแสดงต่างๆไปร่วมเที่ยวร่วมชมกันได้ถึงคืนที่18ตุลาคมเลยครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับแม้ว่าจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างก็ตามแต่บางพื้นที่เนี่ยก็เป็นโอกาสหารายได้แล้วก็ได้อาหารกินกันฟรีๆด้วยครับเพราะว่าปลาที่มากับน้ำท่วมนะครับก็ทำให้จับปลาได้ง่ายขึ้นตามจังหวัดสิงห์บุรีเองชาวบ้านก็พากันไปตกปลาตัวเล็กๆนะครับเอาไว้กินไว้ขายกันส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็มีปลาที่มากับน้ำท่วมน้ำหลากครับชาวบ้านก็เลยเอายอขนาดเล็กเนี่ยไปดักยอนะครับยกยอได้ปลากันง่ายๆเลยครับชาวบ้านตำบลชีน้ำร้ายที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับรวมตัวกันนั่งตกปลาหน้าประตูระบายน้ำบางโฉมสีกันเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนไม่กี่วันก่อนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหารายได้ช่วงน้ำท่วมกันออกมาตกปลาเพื่อเอาไปขายครับแล้วก็ประกอบอาหารไว้กินกันที่บ้านด้วยก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพไปได้ในระยะนี้ส่วนใหญ่ปลาที่ตกได้ครับเป็นปลาขนาดเล็กอย่างปลาสร้อยปลา

0: ปดปลากาปลาซิวพวกนี้ครับลูกค้าก็มาซื้อกันถึงที่เลยเพราะว่ามีแม่ค้าเขาเอาตาช่างเนี่ยมาช่างปลาขายกันสดๆส่วนใหญ่ครับจะตกได้ปลาสร้อยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทราคานี้ถือว่าถูกกว่าตามท้องตลาดด้วยนะครับส่วนเด็กๆตอนปิดเทอมตอนนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกมาตกปลาหาเป็นกับข้าวเย็นให้กับครอบครัวกัน
1: กิโล
2: 10กิโลเหรอเป็นวันละเท่าไหร่10กิโลนี่ก็หลักพันนะมั้ย
1: โลละ20
2: โล20 10กิโล
1: เสีย
2: 200อ๋อลำนะ
1: ลำอาหารในอย่างละโลอย่างว่าอาหารอีกประมาณ50บาท
2: แล้วเป็นชาวบ้านแถวนี้เลยป่ะแล้วปกติทำอะไรอยู่
1: อาชีพก็ตกเบ็ด
2: เหรอเป็นอาชีพเลยเออนึกว่าจะทำอย่างอื่น
0: บางรายนะครับน้ำท่วมแบบนี้เขาออกไปทำงานกันไม่ได้ก็ต้องหยุดงานไปก่อนแต่ว่าก็ยังมาหาปลาแบบนี้เอาไว้กินไว้ขายแทนก็บอกว่าก็พออยู่รอดได้ครับในช่วงที่ประสบอุทกภัยกันก็ยังดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอยู่ครับส่วนชาวบ้านพากันนำยอขนาดเล็กนะครับแบบนี้คุณผู้ชมมาดักจับปลาที่ไหลมากับน้ำกันอย่างคึกคักนะครับบริเวณคลองแล้วก็นาข้าวบ้านเฉลียงทุ่งตำบลเฉลียงที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็มีมวลน้ำจากหลายพื้นที่เนี่ยไหลลงไปรวมกันก็เลยพัดเอาปลาเล็กๆนะครับอย่างพวกปลาขาวปลากระดี่ลอยมากับน้ำมาติดยอของชาวบ้านจำนวนมากที่มาดักไว้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะนำปลาที่ได้ครับกลับไปทำอาหารกินกันเองเพราะภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้ถ้าบางคนยกยอได้มากคุณผู้ชมก็นำไปขายกันกิโลกรัมละ50บ้าง60บ้างนะครับซึ่งปลาเล็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะครับเพราะว่าเอาไปทอดหรือว่าเอาไปทำอาหารกินได้ทั้งตัวไม่ต้องไปขอดเกล็ดหรือว่าควักเครื่องในออกก็ทำอาหารกินได้เลยครับ
3: ได้ปลาได้มึงเนี่ยตอนนี้
4: ขาปลากระดี่ปลาหม
3: อเอาไปทำอะไรแม่
4: ก
3: ิน
4: ไหม
3: แต่ละผัดได้พอขายไหม
4: ขอดกิน
3: ได
4: ้หร
3: ือได้พอขายมึงไหมเนี่ยแม่
4: เอ้ยอันไหนขายลูก
3: อันนี้ก็หาไปกินเฉยๆเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าหนึ่งเขาขายอยู่กี่โล
3: อ๋อก็พอได้ขายอยู่เหมือนกัน
4: เจ้าหนึ่งเขาขาย
3: เขาขายกันยังไงแม
4: ่ตั้งโลเท่าไรเริ่มถาม
3: เดี๋ยวก็พอ
4: โลหาที่หกสิบบาทละมาล
3: ูกอ๋อก็พอได้ขายกันพอได้ขายได้กินใครได้มากกว่าไปขายอ่ะเน
4: า
3: ะ
4: เพิ่งมาไม่นานเนาะ
3: ครับเขาเรียกคอนบุรีมีดี
0: ส่วนลูกค้านี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับแย่งกันซื้อมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่พากันได้ปลานะครับใครๆก็อยากจะกินกันในก่อนแต่ละวันชาวบ้านก็มาหาจับปลากันนะครับยกยอกันแบบนี้เฉลี่ยแล้ววันนึงก็ตกนะครับได้ปลาคนละ 4-5 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าน้ำฝนที่มาแบบนี้น้ำหลากแบบนี้มาไวไปไวครับคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็จะจับปลากันได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวก็หมดไปแล้วครับพาไปชมอาชีพสุดแปลกกันบ้างครับอดีตพนักงานบริษัทที่ตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงแมลงสาบดูเบียขายก็สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านเพียงแค่20ตารางวาเองเท่านั้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งแมลงสาบดูเบียที่ว่านี้เนี่ยจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกได้ด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: ลัวเปลี่ยนเป็นความกล้าทำให้ภัทราวดีเบ้าจันทึกหรือจ๋าชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการมีรายได้จากการเพาะพันธุ์แมลงสาบดูเบียขายสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนโดยปรับพื้นที่ข้างบ้านแค่20ตารางวามาเลี้ยงแมลงสาบเริ่มต้นเลี้ยง1กิโลกรัมขยับขยายมาเป็นฟาร์มจนถึงปัจจุบันจากที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ก็กลายเป็นอาชีพหลักเข้าสู่ปีที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะแมลงสาบดูเบียต้องบอกว่ามีโปรตีนมากกว่าจิ้งหรีดถึง3เท่าเลยคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้ดิฉันไม่ได้พามาชิมนะคะแต่จะพามาชมการเลี้ยงค่ะตอนนี้อยู่กับน้องจ๋าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่
0: น้องจ๋าคะทำไมเราถึงอยากจะมาเลี้ยงแมลงสาบดูเบียตรงนี้คะ
1: เริ่มเลยจ๋าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงค่ะซื้อไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านค่ะคือบ้านจ๋าเลี้ยงปลามังกรเราก็เลยเราอยากหาแมลงเหยื่อที่เขามีสารอาหารสูงๆให้สัตว์เลี้ยงกินก็ได้มารู้จักกับแมลงสาบดูเบียค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาขยายพันธุ์เยอะมากขึ้นปลาเรากินไม่ทันค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขายแมลงสาบค่ะพอมาดูค่ะนี่เลยนะเนี่ยจะถืออย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่บินไม่อะไรเลยเขาจะอยู่แค่ในแผงไข่ของเขาค่ะ
0: มันไม่กระโดดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไม่มีกลิ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินแบบได้อยู่ใกล้เขามากๆได้กลิ่นไหมคะ
0: ไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมนะคะแมลงสาบดูเบียมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้เป็นแมลงสาบป่าที่ชอบกินผักผลไม้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งโปรตีนแคลเซียมและไขมันต่ำการเลี้ยงจะเป็นแบบระบบปิดเลี้ยงในกล่องพลาสติกเจาะรูระบายอากาศปิดไว้หนึ่งด้านเพื่อป้องกันแสงเนื่องจากแมลงสาบดูเบียชอบแสงน้อยและปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาเจาะกินแมลงสาบค่ะในกล่องจะใส่พ่อพันธุ์ลงไป2ขีดแม่พันธุ์3ขีด 2-3 สัปดาห์ก็จะให้ลูกแล้วค่ะ
2: จริงๆก็สวยนะ
0: อาหารที่ให้จะเป็นผักผลไม้รำข้าวอาหารเม็ดสำหรับสัตว์ส่วนภายในกล่องก็จะมีแผงไข่ฟองน้ำและอาหารระยะเวลาการเลี้ยงที่ส่งขายอยู่ที่ 1-5 เดือนแมลงสาบมีอายุอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีครึ่งค่ะคือคุณผู้ชมต้องบอกว่าการเลี้ยงของน้องจ๋าเนี่ยคือเน้นความสะอาดเป็นหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทำความสะอาดอาทิตย์ละกี่ครั้งคะน้องจ๋า
1: อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งค่ะถ้ามีเวลาก็คืออาทิตย์ละ2ครั้งค่ะแต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ
0: ในการเลี้ยงตรงนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องไหนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกเลยจะให้เป็นผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้ค่ะถือว่าเป็นอาหารสดถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่าเน่าเสียได้ค่ะเราก็เอาขี้ของเขาอ่ะเขาจะมีขี้เนาะแล้วก็เอาไปเททิ้งเอารังพลาสติกค่ะล้างทำความสะอาดตากแดดค่ะแผงไข่กระดาษเนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเขาช่วยดูดซับความชื้นหลังจากนั้นเขาจะระบายกลิ่นได้ดีและระบายความร้อนได้ดีซึ่งความร้อนเนี่ยคือปัจจัยหลักในการเลี้ยงเลยค่ะถ้าร้อนแบบร้อนแดดเงี้ยเขาก็ตายได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอบอ้าวไม่มีการระบายอากาศที่ดีเงี้ยเขาก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแผงไข่กระดาษค่ะจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการทำให้เขาอยู่รอดได้มากกว่าค่ะ
3: น
1: ี่
3: คือที่หนูเตรียมไว้แล้วที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้าตอนนี
0: ้การขายจะขายแบบตัวเป็นมีชีวิตค่ะรายได้แต่ละเดือนอยู่ที่ 10,000 บาทไปจนถึง 40,000 เน้นขายผ่านทางออนไลน์เพจแมลงสาบดูเบียฟาร์มพัททาแต่ละวันมียอดจำหน่าย 5-20 กล่องค่ะ
1: กลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เอกโซติกค่ะซึ่งสัตว์เอกโซติกเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากๆเลยแต่โดยส่วนมากก็จะเป็นเบียดดากอนตุ๊กแกค่ะประมาณนี
0: ้แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเห็นกล่องแค่นี้แบบนี้กี่บาทน้องจ๋า
1: 100บาทถึง200บาทค่ะ
0: แล้วก็ขายได้ทุกไซส์ทุกขนาด
1: สามารถขายได้ทุกไซส์ทุกขนาดเลยค่ะแมลงสาบดูเบียของเรา
0: แต่ไซส์ที่แพงสุดน่าจะเป็น
1: ไซส์เล็กค่ะเพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยไม่มีน้ำหนักเวลาออกตอนหนึ่งกล่องค่อนข้างที่จะหลายตัวหลายร้อยตัวมากๆราคาก็จะสูงกว่า
0: อย่างไซส์เล็กกิโลละเท่าไหร่คะ
1: หุย
0: เราขายยังไงราคา
1: เราขายเป็นกรัมค่ะใช่ค่ะ
0: กล่อง
1: นึงอะค่ะประมาณ40กรัมถึง50กรัมก็จะอยู่ที่200บาทถึง300บาทแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ค่ะก็จะถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเดียวก็200ถึง300ถึง400บาทแล้วแต่ช่วงค่ะอันนี้ราคาแบบนี้
0: คอยอัปเดตข้อมูลการเลี้ยงแมลงสาบดูเบียผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าติดตามมากขึ้นและไว้ใจค่ะการเลี้ยงแมลงสาบจ๋าก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองโดยหาอ่านบทความของต่างประเทศกว่าจะเลี้ยงสำเร็จก็ลองผิดลองถูกเกือบปีเลยค่ะ
1: ฟองน้ำค่ะเป็นอันนี้เราเรียกว่าถาดน้ำนะคะไว้ให้อัน
3: นี้คือไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้
4: เซลฟี่มันจะน่าสวยป่ะ
5: ตัวมีอะไร
4: พี่ตีขอยิ้มเขาต่อไปนะ
1: จ๋ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเริ่มจากการกำจัดความกลัวในตัวเองก่อนเพราะว่าจ๋าเป็นคนที่กลัวแมลงสาบบ้านมากๆเลยค่ะแล้ววันหนึ่งเราต้องมาดูแลแมลงสาบที่มีลักษณะคล้ายกันแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราจะทำยังไงดีล่ะให้ความกลัวเหล่านี้มันหายไปจ๋าก็ไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าคุณประโยชน์มันแตกต่างกับแมลงสาบบ้านเรานะมันไม่เหมือนกันมันไม่บินมันไม่มีกลิ่นการที่เราจะมาทำอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะว่าเรียนจบจะต้องทำงานประจำหรือว่าวนลูปชีวิตกันทำงานเช้าเลิกเย็นอย่างเงี้ยค่ะลองก้าวผ่านความกลัวหรือว่ามองในแง่บวกค่ะว่าการเลี้ยงสัตว์เล็กๆค่ะก็สามารถสร้างอาชีพให้กับทุกคนได้
0: อยากจะเลี้ยงแมลงสาบดูเบียจ๋าก็บอกว่าควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านที่สำคัญต้องหาตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกฟาร์มอีก5แห่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรับซื้อแมลงสาบจากลูกฟาร์มกิโลกรัมละ 1,000 ค่ะนอกจากจะสร้างรายได้กับตนเองแล้วยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนอีกด้วยค่ะ

น้องจ๋าบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้ครับจะเตรียมขยายพื้นที่ให้มีมากกว่านี้ครับจะได้เลี้ยงแมลงสาบดูเบียไว้ป้อนตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นได้ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้ต้องบอกว่าแทบแตกทุกวันเลยครับแฟนคลับเนี่ยแห่ไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งในช่วงปิดเทอมกันด้วยตัวทีเขาก็แบ่งให้ชมนะครับรอบละ5นาทีเองเพื่อให้คนด้านหลังได้เข้าชมกันอย่างทั่วถึงเพราะว่าคนต่อคิวเยอะจริงๆครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับเวลา 13:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุกมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กําลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยมันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำลูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: ครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับอ๋อครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุกครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วก็นักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร

0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
1: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผอ.ขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนเนี่ยเอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
2: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิชาทั่วไป
0: ตอนเรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับ
1: ใช่
0: พอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องคอยโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือ1ในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะ Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: โอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประเดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
0: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
2: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
3: ลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
4: น้องไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
5: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
6: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
7: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจ่อยทำอร่อยค่ะ
8: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
0: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจ่อยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไรครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลย หลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชุบชุบชุบเป็นธรรมะธรรมแงมาโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
9: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: ห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่ากันสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะทั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่การฟู้ดฟอร์กู๊ดได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทางฟู้ดฟอร์กู๊ดเนี่ยนะครับหนึ่งคือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการหนึ่งคือให้ต้นทุนด้านความรู้สองก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: นื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: แล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสกูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านนึงนะครับกับครูอิ๋วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการFood for Goodนะคะ
0: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
0: ซื้อวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่จ
1: ั
0: ดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตรียมสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้เมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว้
1: ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
0: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับ
2: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปแบ่งกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเรามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุข

0: ค่ะบ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองยังเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลทรัพย์ไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะปลูกผักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
2: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะหนึ่งคือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะหนึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือหนึ่งจะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
3: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
4: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
5: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

ฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสา

0: ทุกวันนี้การเป็นมนุษย์เงินเดือนหวังรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่พอใช้จ่ายนะครับบางทีก็ต้องหารายได้เสริมจากการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นและการค้าขายเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับที่ทำให้เกิดเศรษฐีขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนแล้วครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับเขามีอาชีพหลักเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราเนี่ยแหละครับที่เขาขายมีทั้งแบบขายตามตลาดนัดขายของออนไลน์หรือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับซึ่งการหารายได้เสริมเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากนะครับถ้าทุกคนมีการวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของร้าน Dress Cafe คุณโบธันดรัตน์วีรกิจก่อนนะครับนอกจากงานประจำนะครับคุณโบเขายังมีการหารายได้เสริมจากงานเรกสไตล์ชิคๆในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนกันครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตคุยกับคุณโบนะครับในแง่มุมของการหารายได้เสริมนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามนุษย์เงินเดือนของเรานั้นรายได้หลักจากงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมอยากจะรู้ว่าคุณโบมีวิธีการจัดการยังไงที่จะหาเงินจากรายได้เสริมและมีการแบ่งเวลาไงจากการทำงานหลักและงานเสริมครับผมสวัสดีครับคุณโบ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณโบว่าคุณโบตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับผม
1: คือปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานประจำอยู่ในออฟฟิศที่แห่งหนึ่งนะคะก็เป็นอีเวนต์เอเจนซี
0: ่
1: ค่ะก็ทำอยู่ในตำแหน่งของเป็น Account Director
0: ค่
1: ะก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการหาลูกค้าเข้าบริษัทนะคะในขณะเดียวกันก็คือต้องแบบไปรับบรีฟแล้วก็ดูแลโปรเจกต์ภาพรวมทั้งหมดของออกมาแบบ success มากที่สุดอะไรประมาณนี
0: ้แล้วระยะเวลาการทำงานเนี่ยต้องทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หรือเปล่ามันก็เป็นเดือนทั่วไปหรือเปล่าคร
1: ับใช่ค่ะปกติก็คือทำตั้งแต่จันทร์จนถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบมีอีเวนต์เนี่ยเราก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วย
0: โอ้ก็ทำงานหนักกันเพราะอีเวนต์ส่วนมากมันอยู่เสาร์อาท
1: ิตย์ใช่ค่ะ
0: แล้วงี้เวลาการทำงานเนี่ยถือว่าทำตั้งแต่เช้าจนตอนเย็นเลย
1: ทำตั้งแต่เช้าเป็นคือเป็นพนักงานประจำตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นจนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีเกินเวลางานไปด้วย
0: แล้วอย่างจุดเริ่มต้นสมมติทำงานเราทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วอะไรถึงการตัดสินใจว่าเฮ้ยงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอละ
1: คือมันเริ่มมาจากการที่วันหนึ่งเนี่ยพอเราโตขึ้นแล้วเราก็เอาฟิกคอสที่เราจะต้องมีการจ่ายในทุกเดือนเนี่ยมากางออกดู
0: รายจ่ายประจำเดือน
1: ใช่เราก็มาดูว่าเรามีอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายพอเรามาดูปุ๊บแล้วเรามาเทียบกับเงินเดือนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันฟิกเกินไปแล้วมันน่าจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงทำเพื่อที่ให้สภาพการเงินของเราเนี่ยมันคล่องมากยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยในอนาคตมันจะได้ไม่ช็อตอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มากระแสเงินสดมากขึ้นเรื่อย
1: ๆถูกใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตอนนั้นก็เงินแค่จะใช้อย่างเดียวก็แทบจะไม่เหลือ
1: จริงๆแล้วนะตอนนั้นตอนที่เริ่มเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าช็อตหรือว่าไม่พอแต่มันเหมือนเป็นการวางแผนในอนาคตล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะฟิตแล้วนะเราน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อมันทำให้มันคล่องตัวมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอย่างที่บอกว่าสงสัยนิดนึงว่าจากการที่เราทำงานประจำเนี่ยทำแทบทุกวันเลยเรายังมีแรงยังมีเวลาที่จะเฮ้ยเอาอีกไหมครับ
1: จริงๆแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยมากค่ะคือเรียกได้ว่าทำงานประมาณวันละ18-20ชั่วโมงด้วยกันในช่วงแรกๆของการเปิดร้านที่นี่นะคะก็คือเหมือนกับว่าพอเราเลิกงานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาลงแรงกับที่ร้านค่ะ
0: คือจุดเริ่มต้นตอนแรกเลยคิดอะไรว่าถึงอยากจะทำร้านนี้
1: จากความชอบส่วนตัวก็คือว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยเราจะตัดชุดไปร่วมงานแต่งงานตลอด
0: คือจะร่วมงานคนอื่น
1: ใช่ร่วมงานคนอื่นก็คือจะไม่เคยซ้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวพออย่างนี้พอมันก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจากเพื่อนคนสนิทคนใกล้ตัวเห็นแล้วชอบชุดที่เราไปตัดเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยขอยืมหน่อยได้ไหมจนถึงหนักๆเข้าก็คือแบบขอเช่าเราเลยรู้สึกว่าในเมื่อเราก็จะต้องตัดอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการลงทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ต่อยอดจากสิ่งนี้ไปเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดร้านมันซะเลยเพื่อที่แบบจะได้เป็นรายได้ด้วย
0: จริงๆแล้วการเริ่มธุรกิจหนึ่งนี้อาจจะเริ่มต้นแค่ในสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็ได้ไหม
1: จริงค่ะใช่
0: ดูว่าเราชอบอะไรเป็นหลักแล้วพอหลังจากนั้นที่เรารู้สึกว่าเราตัดชุดเริ่มเต็มบ้านหลังนี้เราคิดว่าเราจะปล่อยเช่าให้เพื่อนหลังเราทำยังไง
1: เราเปิดจาก IG ก่อนคือตอนนั้นเนี่ยที่คอนโดมันก็จะมีห้องเก็บของอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาชุดที่เราตัดมาเนี่ยไปแขวน

0: ขวนไว้แล้วเราก็นั่งมองว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นเราก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง Instagram พอโพสต์เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาให้มาลองชุดแล้วก็มาดูกันที่คอนโดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แต่นั้นยังไม่มีหน้าร้าน
0: ยังไม่มีหน้าร้าน
1: คือแวะเข้าไปในคอนโดเลย
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นก็เป็นชื่อเดสคาเฟ่เหมือนกันหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ในไอจี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกระแสตอบรับตอนแรกถือว่าเป็นยังไง
0: จริงๆเราไม่ได้คาดหวังเลยกับการที่เปิด IG แต่เปิดIG ตอนแรก
1: ครับ
0: แค่แบบว่าอย่างน้อยๆก็คือเป็นรายได้นิดๆหน่อยๆอาทิตย์ละแบบ 2,000 3,000 ก็โอเคแล้วแต่พออยู่ๆแบบมันก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาเยอะเรื่อยๆแล้วทีนี้เราด้วยความที่ทำงานประจำเราไม่ได้อยู่คอนโดตลอดมันก็เริ่มไม่สะดวกแล้วกับการที่คนจะนัดมาดูชุดก็เลยตัดสินใจว่าเปิดหน้าร้าน
1: แล้วจากนั้นน่ะเรามีงานประจำอยู่แล้วด้วยอย่างที่บอกแล้วเราจะทำยังไงบริหารยังไง
0: ค่ะก็พอเริ่มเปิดร้านช่วง3เดือนแรกเนี่ยเราเฝ้าเองตลอดเลยเปิดเป็นเวลาคือจะนัดลูกค้ามาช่วงหลังเลิกงาน
1: อ๋อก็คือเรามีการติดต่อลูกค้าก่อนว่าสะดวกเวลาไหนให้เข้ามาดูพร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนัดทาง LINE ทาง IG ทาง Facebook มาก่อนเราก็จะนัดเวลาที่เราสะดวกลูกค้าก็จะแบบมีความชอบในชุดของเราอยู่แล้วก็ยินยอมที่จะนัดเวลาที่เราโอเคอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มจ้างเด็กจ้างน้องมาเฝ้าที่ร้านเราก็จะสบายตรงนี้มากขึ้นโดยการที่เราไม่ต้องเข้ามาที่ร้านตลอดเวลาลูกค้าอยากจะนัดมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาได
1: ้แล้วจริงๆเห็นบอกว่าเราเป็นคนออกแบบเองด้วยเนี่ยเรามีความสามารถ
0: จริงๆเราไม่ได้เรียนดีไซน์อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: อาศัยจากความชอบส่วนตัวแล้วก็หาข้อมูลคือแบบสมัยนี้เราเปิด Google ค่ะ
1: ร
0: เริ่มมาตั้งแต่การวัดตัวเราวัดมันต้องวัดยังไงเราก็เปิด Google เลยว่าวิธีการวัดมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเอาไปปรึกษาช่างส่วนตัวที่เราตัดกันประจำบ้างเขาก็จะแนะนำแล้วก็ไปเดินสำเพ็งไปเดินพหุรัตน์ไปดูผ้าเองแล้วก็จะไปเรียนรู้เองอะค่ะ
1: เนี่ยเขาเริ่มเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆในธุรกิจ
0: เหมือนกับเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเราจะสามารถแนะนำได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาเองจากคนที่ไม่ได้เรียนอะไรด้านนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเอาเองพอสมควรค่ะ
1: ชุดแต่ชุดของเราที่ออกแบบเนี่ยมันมีความแตกต่าง
0: ถู
1: กไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราคุณออกแบบเองแตกต่างท้องตลาดแล้วมีการวางเป้าหมายไหม
0: ตอนแรกเริ่มของการทำธุรกิจเนี่ยคิดในใจไว้เลยว่า1ปีจะต้องคืนทุนในการที่เราลงทุนไป
1: แล้วลงทุนเยอะไหมเออตอนแรก
0: ก็พอสมควรค่ะ
1: ก็คือจากเงินที่ออมที่เราเก็บมา
0: ใช่ค่ะจากเงินออม
1: ถือว่าเป็นเงินก้อนทั้งหมดเลยไหมตอนนั้น
0: ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามีการวางแผนไว้ว่าเราไม่รู้ว่าธุรกิจตอนแรกเนี่ยมันจะโอเคไม่โอเค
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเงินมาส่วนนึงที่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่สักเซสอ่ะเราก็จะไม่เจ็บตัวมาก
1: ย้อนกลับไปตั้งต้นหนึ่งครับว่าการออมเงินของทางพี่โบเนี่ยเป็นลักษณะทำยังไงในการเก็บออม
0: ก็จะเก็บออมหลายๆรูปแบบหลายๆบัญชีอย่างเช่นคือเรามีบัญชีแบบเป็นเหมือนกองทุนหุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อแบบเอามาลดหย่อนภาษีรายได้
1: พวก LTF RMF ต่างๆ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกซื้อประกันเงินออมเก็บไว้ในระยะยาวเผื่อแบบ
1: หักบัญชีหักอะไรนะหักภาษี
0: หักภาษีได้ด้วยใช่
1: เน้นหักภาษีเป็นหลัก
0: เน้นหักภาษีเป็นหลัก
1: ค
0: ่ะแล้วก็มีเงินฝาก
1: ครับ
0: มีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็มีร้านเนี้ยค่ะที่ถือว่าเป็นเงินออมอย่างนึงอันนี้ในมุมมองของพี่เอง
1: ของพี่โบมองว่าการทำร้านก็เป็นงานออม
0: ใช่เป็นการออมเงิน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเรามีตั้งไว้ในใจไหมว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่มีรายได้เข้ามาเนี่ยเราต้องแบ่งหุ้นเท่านี้ประกันเท่านี้หรือเก็บออมไว้ในฝากบัญชีหลักทรัพย์เท่านี
0: ้จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงส่วนของรายได้ของที่เนี่ยค่ะพี่มองไว้ว่าแค่เอารายได้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าอย่างเช่นสมมติปัจจุบันนี้เรามีรายฟิกคอร์สหลักๆเลยคือมีบ้านมีคอนโดมีรถที่เราจะต้องแบบเป็นคนผ่อนเองทุกอย่างทั้งหมดเราก็เลยมองว่าร้านนี้เราจะเป็นลักษณะของการที่เอารายได้มาเป็นการผ่อนรถกับผ่อนบ้านแล้วส่วนเงินเดือนประจำอะค่ะเราเอามาเป็นเรื่องของการผ่อนคอนโดแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตในประจำวัน
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือก็เก็บ
0: ถ้าเหลือก็เก็บ
1: แล้วอย่างนี้แบ่งเวลาชัดเจนครับว่าสมมุติงานหลักที่บอกว่าทํางานตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนเย็นปุ๊บเรายังกลับบ้านมาคิดต่อยอดว่าวันนี้เราจะลูกค้าเป็นแบบไหนนะธุรกิจเราจะขยายมั้ยมีการ
0: จริงๆแล้วก็อยากขยายค่ะก็แต่ว่าหลักๆเลยคงต้องเอา product ให้เยอะขึ้นพอ product เยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็คงค่อยขยายไปที่สาขาอื่นที่มองไว้
2: ใครที่สนใจมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองยังมีคําแนะนําดีๆจากคุณโบรอช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: ่อนที่จะมาตั้งร้านพี่โบต้องมีการวางแผนเตรียมตัวนานแค่ไหนก่อนที่จะมาเปิดร้านเลย
1: ก่อนที่จะเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ1เดือน
0: ครับ
1: ค่ะโดยเริ่มจากการทําต้นทุนนะคะ
0: คือคิดคํานวณไว้เลย
1: ใช่คือขึ้นตารางมาเลยว่าเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างจนกว่าจะออกมาเป็นร้านแล้วสําเร็จรูปให้คนเช่าได้ทั้งค่าเช่าร้าน
0: ค
1: ่าน้ำค่าไฟค่าช่างค่าจ้างน้องค่าเดินทางค่ารถค่าน้ำมันคือทุกอย่างต้องอยู่ในตารางที่เป็นต้นทุนทั้งหมดพอเราได้ต้นทุนมาปุ๊บอันนี้เป็นต้นทุนหลักเรียกว่าจะเป็นต้นทุนโปรดักชันแต่พอมาเป็นต่อเดือนปุ๊บเราก็จะต้องมีต้นทุนแต่ละเดือนว่าฟิกคอสมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาคำนวณดูว่าเราจะต้องมีรายได้ตกเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่มันถึงจะ cover กับต้นทุนนั้นแล้วจะเหลือกลับมาที่เราเท่าไหร
0: ่แล้วพอคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยละอันดับต่อไปละก็ต้องเป็นสถานที่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะก็วิธีการเลือกสถานที่เนี่ยหลักๆเลยก็คือพยายามจะหาอะไรที่แบบว่าเราเดินทางสะดวกไม่ใช้เวลาเยอะก็เลยปักหมุดว่า
0: ทำที่ออฟฟิศเลย
1: ใช่ก็เลยปักหมุดว่าหาทำเลที่ใกล้กับที่ทำงาน
0: ครับ
1: ให้ได้มากที่สุดเผื่อว่าฉุกเฉินหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เดินทางมาได้ก็เลยมาจบที่ทาวินทาวน์
0: คร
1: ับ ข้อดีก็คือว่า1ใกล้ที่ทํางาน2เป็นพอพูดถึงทาวินทาวน์
0: คร
1: ับ 90% น่ะก็จะรู้จักว่าทาวินทาวน์อยู่ตรงไหน
0: นะคุณผู้ชมไปดูนี่ไม่ใช่การศึกษาเปอร์เซ็นต์คนแล้วพอเลือกทาวินทาวน์ปุ๊บทาวินทาวน์มันก็ใหญ่เหมือนกันนะ
1: ค
0: ่ะเราต้องเดินดูหาร้านสักระยะนึงมั้ง
1: ก็ขับรถดูแล้วก็จังหวะพอดีว่ามีร้านตรงนี้ว่างอยู่พอเราเห็นว่าร้านเนี้ยว่างเราก็เลยมานั่งขับรถไปมาอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะมานั่งเฝ้าเช้าเฝ้ากลางวันเฝ้าเย็นเฝ้ากลางคืนนั่งดูเลยค่ะว่าแบบคนเป็นยังไงคนเดิน
0: ผ่านไปผ่านมา
1: ใช่ขับรถมาจากมุมนี้จะมองเห็นร้านไหมขับไปทางมาจากทางนี้จะมองเห็นร้านหรือเปล่าจะทำยังไงให้ร้านเด่น
0: โอ้โห
1: ใช่แล้วก็มานั่งหาข้าวกินแถวๆร้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูก็ถามเขาว่าพี่ขายดีไหมมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: เยอะไหมเรียกได้ว่าเหมือนฝังตัวเองมาลองใช้ชีวิตอยู่ในเป็นคนถิ่นนี้ดูบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วพอหลังจากนั้นเปิดร้านได้สักพักหนึ่งมีการทำโปรโมชั่นอะไรไหม
1: โปรโมชั่นมีเรื่อยๆค่ะร้านเรามันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นสักครั้งนึง
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าส่วนลด 10% ถ้าคุณมาจองเลยแต่คุณจะใช้ชุดภายในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าก็ได้คือเหมือนพูดง่ายๆว่าลูกค้าพวกนี้เวลาเขาจะรู้ว่าเขาจะมีงานเขาก็จะคิดชุดล่วงหน้ากัน 4-5 เดือนแล้ว
0: ถูกถูก
1: ใช่ไหมเขาจะคิดชุดกันล่วงหน้า 4-5 เดือนอย่างน้อยเราต้องรีบไปดักเขาไว้ก่อนที่เขาจะไปที่ร้านอื่นก็ให้เขามาจำกับเราไว้ก่อนทำโปรโมชั่น
0: กลยุทธ์ที่ดี
1: ค่ะ
0: และอย่างสินค้าของเรามีการสร้างความแตกต่างอะไรไหมเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเช่าชุดเองก็ดีหรือร้านขายชุดสำเร็จรูปเองก็ดีมันออกมามากมายเลยทีเดียวทำไงให้รู้สึกว่าชุดที่เรามีในแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จริงของ Dress Cafe
1: คือ Dress Cafe เนี่ยจุดแข็งเลยจะมีอยู่2เรื่อง
0: ครับ
1: เรื่องที่1คือเป็นงานตัดที่นี่คือออกแบบแล้วตัดเองมันก็จะไม่ซ้ำใครกับอย่างที่สองคือเรื่อง price คือราคาเนี่ยมองว่าให้เช่าในราคาที่เทียบเท่ากับร้านอื่นที่เขาเป็นชุดตัดนึกออกไหมคะคือสมมติถ้าเป็นร้านเช่าทั่วไปเขาก็จะเลทอยู่ประมาณใกล้เคียงกับของเราแต่ของเราเป็นชุดตัดแต่ของเขาเป็นชุดมาจากเมืองจีนเป็นชุดที่แบบทำกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราคือคุณเดินเข้ามาในร้านเราเนี่ยคุณสามารถได้ชุดที่ไม่เหมือนใครแต่ในราคาทั่วไป
0: ก็เหมือนเป็นทั้งสไตล์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของเรื่องราคาด้วยที่แบบพิเศษกว่าคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพอเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละตั้งเป้าว่ากิจการ Dress Cafe ของเราในอนาคตเรามองภาพไปยังไง
1: มองภาพไว้ว่าลำดับแรกเลยถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากมีคนติดตามสักประมาณแบบหลักแสนขึ้นไป
0: ครับ
1: พอมันมีคนติดตามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังในการที่จะเพิ่มชุดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีชุดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนติดตามมากขึ้นเราก็สามารถขยายไปสาขา2ได
0: ้
1: เพราะว่าลูกค้าก็เยอะเหมือนกันค่ะที่แบบบางคนมาจากพระราม3มาจากพระราม2มาจากชลบุรี
0: ต่างจังหวัดก็มา
1: ใช่มาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามว่ามีสาขาอื่นไหมเราอยากจะแบบไปอีกมุมนึงของในกรุงเทพบ้างที่แบบว่ากระจายกันไป
0: เพื่อความสะดวกของลูกค้า
1: ใช่เพื่อความสะดวกของลูกค้าด้วย
0: ค่ะ
1: ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็เรามีส่งไปรษณีย์ให้ด้วยจุดเด่นก็คือเราให้เช่าในราคาที่คนต่างจังหวัดเอื้อมถึงและไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรมากมายคือเราให้เช่าในเรทเดียวกับคนกรุงเทพ
0: ทั่วไป
1: ใช่ พิ่มเวลาให้ด้วยในประมาณนี้ค่ะ
0: เพราะใช่เพราะต่างจังหวัดต้องมีคืนชุดเยอะเวลา
1: ใช่สมมติว่าของเรา5วันในกรุงเทพใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ แต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราจะให้แบบ8วันถึง10วันแต่คุณได้เช่าในราคาเลทเดียวกันก็เหมือนเราซัพพอร์ตความต้องการของคนต่างจังหวัดด้วยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเป็นลูกค้าจากสุรินทร์อย่างเงี้ยมาจากขอนแก่นมาจากเชียงใหม่ไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็แบบมาเช่าหรือมาตัดก็มี
0: เขาได้ยินมาว่าร้านนี้ดี
1: คือเหมือนกับเขาเห็นเขาชอบสไตล์เสร็จปุ๊บเขาก็ถามราคาราคารับได
0: ้
1: พอราคารับได้ปุ๊บก็โอเคลองตัดพอตัดเสร็จปุ๊บถูกใจก็มีเป็นลูกค้าประจำกันมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี
0: ้ก็ถือว่าจริงๆแล้วลูกค้าจริงตอนนี้เริ่มไปทั่วประเทศแล้วแหละ
1: ทั่วประเทศค่ะใช่
0: เพราะจริงๆแล้วเราเริ่มจากออนไลน์เนาะเพราะออนไลน์มันไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่กรุงเทพแล้วแหละมันก็ทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าในร้านเราได้ก่อนแล้วค่อยมาลองเห็นธุรกิจเฟื่องฟูขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบทิ้งท้ายหนึ่งว่าช่วยฝากอะไรไปถึงมนุษย์เงินเดือนนิดนึงครับว่าถ้าอยากมีรายได้เสริมเนี่ยจากงานนอกเหนือจากงานประจำเขาต้องทำตัวเตรียมตัวยังไงบ้างมีการวางแผนและเป้าหมายแบบยังไงบ้าง
1: ก็หลักๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนคิดว่าคนเราไม่ควรมีรายได้แค่ทางเดียวอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องมีรายได้สำรองอีกสักหนึ่งทางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างสมมติอยู่ๆเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ธุรกิจปิดกิจการแต่เรายังมีตรงเนี้ยรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็พอถึงขั้นที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะมีกิจการส่วนตัวเราก็ต้องคิดปุ๊บแล้วต้องเริ่มทำเลยค่ะพอทำเสร็จปุ๊บเพราะว่ากว่าที่มันจะเริ่มลงตัวกว่าที่มันจะเริ่มเข้าที่กว่าที่มันจะมีรายได้เข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องใช้ระยะอย่างน้อยๆ1ปีด้วยกัน
0: ได้ครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่โบมากๆนะคะที่มาให้มุมมองดีๆในการหารายได้เสริมแบบนี้ต้องขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีความฝันว่าอยากจะมีรายได้เสริมนะครับไม่ยากนะครับแค่คุณมีเป้าหมายหรือมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวก็ได้สิ่งที่คุณชอบแล้วก็เอามาทำได้แล้วครับความฝันนั้นก็จะไม่กระไรเกิดเอื้อมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปฟังความรู้ดีๆจากทางกูรูกันครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ใครที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการทำอาชีพเสริมเดี๋ยวเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินของท่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากกันครับ
3: เราอาจจะได้ยินเสียงบ่นบ่อยๆของมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าทำงานประจำเนี่ยรายได้น้อยทำอีกนานแค่ไหนกว่าจะรวยเราลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเลยดีกว่าไหมอย่างนี้มันน่าจะรวยมากกว่าแต่คำถามนี้ครับจะต้องคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลาออกจากงานจริงๆเนี่ยเราจะขายสินค้าอะไรเราจะขายบริการประเภทไหนซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีคู่แข่งมากมายเต็มไปหมดเลยและเราจะสู้กับเจ้าใหญ่ได้จริงหรือเปล่าถ้าลาออกมาจริงๆแล้วประกอบธุรกิจเนี่ยเกิดการผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าขาดทุนนั่นแปลว่ารายได้ประจำที่เราเคยทำไว้เราก็ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรลองมามองอีกมุมนึงนะครับว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีเป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆนะครับถามว่าน่าอิจฉายังไงครับอันดับแรกก็คือเรามีรายได้ประจำในรายเดือนทุกเดือนเรามั่นใจแล้วครับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญครับปลายปีเรายังมีโบนัสก้อนใหญ่รออีกด้วยนั่นแปลว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เป็นหลักประกันแน่นอนในแต่ละเดือนนะครับเรามาดูข้อดีอีกประการนึงนะครับของการประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเรามีเวลาว่างครับเราทำงานเลิกกี่โมงนะฮะ6โมงเย็นหลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วทำงานเลิกทุ่มนึงหลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วแล้วเรายังมีวันว่างนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำไมเราไม่ทำวันว่างหรือเวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการนำวันว่างหรือเวลาว่างที่เรามีอยู่ไปสร้างเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนะครับผมมีนะครับแนวทางในการสร้างรายได้ด้วยงานอายุเรกนะครับสไตล์มนุษย์เงินเดือนมาฝากนะครับว่าเรามี5ขั้นตอนในการทำเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะขั้นตอนที่1ครับเลือกงานที่เราชอบเลือกงานที่เราอยากทำเลือกงานที่ใช่นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับมันด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบเย็บปักถักร้อยนะทำตุ๊กตงตุ๊กตาเราก็ทำตุ๊กตาหรือเย็บปักถักร้อยที่เป็นงานแฮนด์เมดพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้นะบางทีอาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้นะครับหรือถ้าเราชอบในเรื่องของภาษาเราอาจจะไปเป็นล่ามเราอาจจะไปเป็นไกด์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเราให้มากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้เห็นไหมครับถ้าเรามีอาชีพเสริมจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับพอเรามีงานอาชีพเสริมแล้วเราพยายามวาง

0: แผนระยะยาวต่อหลังจากเราเริ่มต้นจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบแล้วตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนนะครับแต่พอเราทำไปแล้วมันกลับได้ผลตอบแทนกลับขึ้นมาเราก็เลยต้องมองต่อนะครับว่าผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยเราสามารถมาขยายนะลักษณะงานของเราให้มากขึ้นได้ไหมแต่มีข้อแนะนำนิดนึงครับที่สำคัญมากก็คือต้องไม่ให้กระทบกับงานหลักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้รายได้หลักของเราก็คืองานประจำอยู่ครับขั้นที่3ครับเป็นการจัดทำแผนทางการตลาดเป็นการศึกษาว่า product หรือสินค้าของเราเนี่ยมันตอบสนองโจทย์กลุ่มไหนตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่าลูกค้าซื้อเพราะอะไรลูกค้าชอบตรงไหนนะกลุ่มลูกค้าสำคัญเราเป็นอะไรบ้างการตั้งราคาที่เราตั้งไว้สูงเกินไปไหมแนะนำครับให้ตั้งราคาต่ำหน่อยเพื่อจะได้ทำให้ลูกค้าเราสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นครับและทุกวันนี้นะครับจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับมันทำให้เราสะดวกด้วยและก็ประหยัดต้นทุนด้วยครับมาดูขั้นที่4ครับก็คือขั้นของการพัฒนาสินค้าและบริการรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเราด้วยขั้นนี้อาจจะต้องจำเป็นต้องตามตลาดนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ตลาดเทรนด์ไปทางไหนบ้างรูปแบบของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสินค้าเราตอบโจทย์กระแสในขณะนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้ตอบโจทย์กระแสนะสังคมขณะนั้นเพราะว่ารายได้ของเรายังต้องมาแบบสม่ำเสมอนะถ้าเราตอบโจทย์เขาได้นะครับแต่ถ้าเราตอบโจทย์ไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็ถือว่าหยุดไปส่วนขั้นที่5ครับจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการทำเงินให้งอกเงยครับเพราะถ้าเราทำงานจากความรักความชอบมันจะมีเงินก้อนนึงเงินก้อนนั้นเราเอาไปขยายนะครับตามความเหมาะสมและถ้ายังเหลืออยู่เงินก้อนนี้แหละครับจะเป็นเงินที่เราเอาไปออมให้เกิดดอกเกิดผลเพราะว่าการลงทุนก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกวิธีนึงเหมือนกันโดยอาจจะแนะนำตราสารทางด้านการลงทุนครับเช่นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆแต่แนะนำนิดนึงครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดสังเกตนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเพราะฉะนั้นครับเราจึงพยายามเลือกหลักทรัพย์การลงทุนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสอดคล้องความชอบและสอดคล้องความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าการสร้างรายได้นะครับเป็นงานจากงานอดิเรกของมนุษย์เงินเดือนนะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราเลือกงานอดิเรกที่เราชอบนะครับแล้วเราก็มีการวางแผนในระยะยาวเริ่มทำการตลาดอย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นำเงินที่เหลือไปออมไปลงทุนแล้วชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากๆครับเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เรียกว่ามั่นคงกับชีวิตและเราได้ทำในสิ่งที่เรารักควบคู่กันไปด้วยอย่างนี้แหละครับมันจะตอบโจทย์ความมั่นคงในระยะยาวครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์ไปอย่างมากเลยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะมีรายได้เสริมเป็นของตัวเองนะครับทำให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรับฟังเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมโดยในวันนี้เราจะได้เข้าใจโรคร้ายชนิดใหม่นี้จากนักวิทยาศาสตร์

0: เพื่อจะได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ไซน์คาเฟ่นะครับเป็นกิจกรรมที่คณะแพทยศาสตร์จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปิดให้นะฮะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็สื่อแล้วกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันเราจะเลือกอิชชูที่มีความตื่นตัวในสังคมในขณะนั้นนะครับผมว่านั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วเราก็จะพยายามใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปตอบคำถามว่าที่สังคมกำลังสนใจอยู่ประเด็นนั้นๆเนี่ยมีคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ไหม Science Cafe วันนี้ก็นำเสนอเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์2012นะครับซึ่งเป็นโรคหวัดที่มีความสำคัญข่าวในสังคมขณะนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบกับเมื่อโรคเหมือนกับโรคซาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่พบผลแรกๆในย่านตะวันออกกลางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ประชาชนตื่นตัวกันมากหรือในสังคมของบ้านเราเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้ตรวจพบว่ามีโรคนี้ระบาดเข้ามาในประเทศนะฮะเช่นมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพี่น้องชาวไทยที่ไปทางด้านไปทางตะวันออกกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้กลับเข้ามาซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่มีรีพอร์ตนะฮะแต่เนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับซึ่งอยู่ในประมาณ20-30%นะฮะจึงเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วผมคิดว่าเราควรจะทราบว่ามันติดต่อได้ยังไงอาการเป็นไงจะป้องกันยังไงนะฮะ
0: ช่วงนี้พบกับการฟังการเสวนา Science Cafe ในบรรยากาศสบายๆเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.แพทย์หญิงพรพันธ์มาตังคสมบัติชูพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องโรคติดเชื้อโคโรนาชนิดใหม่หรือ MERS ไวรัสนะคะพวกเราคงได้ยินข่าวกันมาพอสมควรแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ยินข่าวเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นข่าวอันนี้ก็จะบอกว่ามีMERS ไวรัสเป็นโคโรนาไวรัสที่มาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าอันนี้บอกว่าMERS ไวรัสเนี่ยอาจจะทำให้เกิด outbreak ทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายเยอะทั่วไปเหมือนกับ SARS ไวรัสหรือเปล่าแล้วมันจริงๆมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงกันแน่นะคะแล้วก็เริ่มมีข่าวมาว่ามันเริ่ม spread มาถึง Southeast Asia แล้วด้วยแล้วก็มีข่าวว่าชาวมุสลิมคนไทยเนี่ยค่ะไปทำพิธีอุมาเลาะอยู่ที่ Middle East แล้วก็กำลังเริ่มทยอยกลับมาแล้วเราจะต้องกลัวมันขนาดไหนแล้วว่าแล้วเรารู้จักมันมากขนาดไหนเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะขอถามอาจารย์อรุณีก่อนละกันค่ะว่าตกลงไอ้ MERS ไวรัสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะ
3: จริงๆแล้วคำว่า MERS เนี่ยเป็นตัวย่อนะคะก็มาจากคำว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะก็คือกลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งพบในคนไข้กลุ่มแถวตะวันออกกลางนะคะทีนี้ส่วนไข้กลุ่มที่รีพอร์ตในช่วงนั้นเนี่ยแถวปีหรือตั้งแต่ปี2012ก็คือเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่มาด้วยอาการนิวโมเนียแล้วก็เคสแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วต่อมาเนี่ยไม่กี่เดือนภายหลังเนี่ยก็สามารถแยกเชื้อไวรัสได้จากคนไข้กลุ่มนั้นก็เลยตั้งชื่อว่า Middle EastRespiratory syndrome corona virus พอพบว่าไวรัสที่แยกได้เนี่ยเป็นโคโรนาไวรัสนะคะทีนี้พอเราฟังว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยทุกคนคงเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมี SARS อย่างนี้อาจารย์หนิงพูดถึง SARS เนี่ยก่อนที่จะมี SARS เนี่ยเรารู้จักโคโรนาไวรัสกันมาก่อนแล้วนะคะแพทย์ทั่วไปเนี่ยฟังว่าโคโรนาไว

รัสนี่โอ้เชื้อกระจอกนะคะหวัดนะหายเองไม่มียารักษาไม่ต้องทำอะไรนะคะเรารู้จักโคโรนาแบบนั้นมานานเลยตั้งแต่1960นี่เราแยกเชื้อได้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่มียานะคะส่วนใหญ่คนที่ป่วยก็จะมีอาการแค่หวัดจะมีแค่รีพอร์ตเล็กๆน้อยๆนานๆทีว่ามันมีคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องบางคนคนแก่มากๆบางคนอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการนิวโมเนียแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ความเชื่อนั้นก็จบลงหลังจากซาร์สโผล่มาเมื่อปี2003นะคะเพราะว่าซาร์สเนี่ยก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์ของโคโรนาไวรัสใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่กระจอกนะคะมันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดนิวโมเนียรุนแรงนะคะก็เลยเป็นชื่อของซาร์สนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วโคโรนาเนี่ยมันก็แบบเป็นไวรัสที่สำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยเราคาดอยู่แล้วว่ามันเป็นไวรัสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอุบัติใหม่ถามว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งในลักษณะของไวรัสที่มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็คือเป็นไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือไวรัสที่มันสามารถจะติดเชื้อได้ในสัตว์หลายๆพวกนะคะหลายๆกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะในคนเท่านั้นหรือในลิงเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นไวรัสที่โคโรนานี้เจอได้ในสัตว์หลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะหมูหมาไก่เป็ดวัวอะไรเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยเป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงที่มันจะมีไวรัสบางตัวที่มันปรับข้ามขึ้นมาที่มนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้แล้วก็จริงนะคะพอเกิด2003ปุ๊บนะคะคนที่คาดไว้ก็บอกเห็นไหมมันมาจริงๆนะคะนะหลังจากเกิดซาร์สขึ้นปรากฏว่ามีคนทำการศึกษาโคโรนาไวรัสเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่มีซาร์สนะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เราก็พบว่ามันมีหลายกลุ่มนะแบ่งเป็นกลุ่มหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีแบ่งเป็น B A B อะไรซึ่งอาจจะไม่ได้สำคัญในแง่ของคนทั่วไปนะคะซาร์สก็มีไวรัสใกล้เคียงกับมันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยบอกว่าอาจจะมาจากชะมดใช่ไหมคะสำหรับซาร์สตอนหลังเนี่ยก็พบว่าต้นตอจริงๆน่าจะเป็นกลุ่มขังขาวนะคะเห็นว่าสำหรับคนที่ทำเรื่องโรคอุบัติใหม่ emerging infectious disease ทั้งหลายเนี่ยพอมี emerging disease นะขังขาวโดนก่อนเนี่ยเก็บขี้ขังขาวจะหลุดนะยังไงก็ต้องสงสัยขังขาวก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพิสูจน์หลายเคสหลายเชื้อแล้วนะคะว่าไปมาเนี่ยเจอมันอยู่ในขังขาวนี่แหละนะคะซาร์สก็เป็นเช่นนั้นนะคะอยู่ในขังขาวเพราะฉะนั้นเห็นว่าข้อมูลที่เราพบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเจอในขังขาวเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะหลายๆสายพันธุ์นะคะในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ที่เรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยก็คือฮ่องกงจีนแล้วเนี่ยนะคะในคนเนี่ยสายพันธุ์ที่เราเจอเช่น human coronavirus 229 ENL63อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะ OC43 เนี่ยก็เป็นโคโรนาไวรัสที่เวลาเราตรวจรูทีนในแซมเปิลของคนไข้อะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีตรวจว่าสมมติคนไข้เป็นนิวโมเนียมานะคะเราสงสัยไวรัลนิวโมเนียเราอยากรู้ว่าคนไข้คนเนี้ยเป็นเชื้ออะไรนะคะติดจากเชื้ออะไรเนี่ยเรามีวิธีตรวจเนี่ยคือตรวจเอาแซมเปิลมาแซมเปิลคนเดียวเนี่ยตรวจได้18ตัวหรืออาจจะ20ตัวนะคะเป็นพาเนลทันทีโดยวิธี PCR หรือว่าอาจจะลูมิเน็กซ์มีบีดไปบายอะไรนะคะก็วิธีเนี้ยเราก็มาว่าตอนนี้ไอ้โคโรนาพวกเนี้ย 3-4 ตัวเนี้ยนะคะก็เข้าเป็นบรรจุอยู่ในพาเนลนี้ละนะคะถือเป็นคอมมอนไวรัสตัวนึงเลยที่เราตรวจรูทีนมากๆเลยนะคะในห้องแลบเนี่ยนะคะนี่ซาร์สเนี่ยที่บอกว่าเรากลัวโคโรนาไวรัสหลังจากซาร์สเพราะอะไรนะคะซาร์สเนี่ยการค้นพบซาร์สครั้งแรกเนี่ยนะคะก็แลกมาด้วยชีวิตนะของหมอโรคติดเชื้อคนหนึ่งนะคะคือดร.คาร์โลเออร์บานีคาร์โลเออร์บานีเนี่ยถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทำด้วยโรคติดเชื้อส่วนใหญ่จะคิดว่าเขา contribute อะไรเยอะเลยในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของ WHO นะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปช่วยดู outbreak อันหนึ่งนะคะในโรงพยาบาลที่เวียดนามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซาร์สต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่จีน
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ข้อมูลจากจีนเลยจาก

กระทั่งเกิด outbreak มี healthcare worker บุคลากรทางการแพทย์ติดนะ SARS กันเยอะเลยนะคะเป็น100เคสแล้วก็มีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตนะคะในWHOเนี่ยก็ส่งตัวดร. เออร์เบอร์นีย์เนี่ยไป investigate นะคะเขาก็ไปถึงในเวลาสั้นๆเนี่ยก็รีพอร์ตกันมาที่ WHO ให้เตือนเป็นระดับสูงสุดเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นโรคบาดใหม่อะไรทางเลือนหายใจนะคะซึ่งน่าจะไม่เคยเจอนะคะแล้วก็ WHO ก็ทำตามนะคะในระหว่างที่เขาจะเดินทางกลับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีไข้นะคะขอลงฉุกเฉินที่ประเทศไทยนะคะขออยู่ในโรงพยาบาลที่มีการกักกันตัวนะคะซึ่งในประเทศไทยสำหรับตอนนั้นเนี่ยก็คือบำราศนราดูรนะคะบำราศก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปรับเลยนะคะตอนที่ลงจากเครื่องบินเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอะไรทุกอย่างคือเขาป้องกันคนอื่นและเนี่ยอย่างดีมีคนจะไปขอจับมือนะคะเขาบอกห้ามจับไม่เช็คแฮนด์กับใครทั้งสิ้นแล้วก็เข้าไปไอโซเลชันรูมที่บำราศทันทีนะคะถึงแม้จะเร็วขนาดนั้นเนี่ยเรื่องเศร้าก็คือว่าทุกอย่างก็โปรเกรสไปเนื่องจากเออร์เบอร์นี่เนี่ยตอนนั้นก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะคะใกล้ๆ60แล้วในสุดก็เสียชีวิตด้วยซีเวียร์นิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นเออร์เบอร์นี่ถึงได้รับการยอมรับนับถือจากแพทย์ทั่วไปมากว่าหนึ่งก็คือว่าเขาช่วยเตือนให้โลกรู้ว่านะคะว่าถ้าเรารอกว่าจะจีนกว่าจะอะไรเนี่ยป่านนั้นแย่แล้วนะคะอันที่สองก็คือไวรัสตัวแรกที่ไอโซเลตก็เป็นไวรัสที่ไอโซเลตจากแซมเปิลของดร.อุบานีนะคะก็จะเห็นว่าสำหรับซาร์สเนี่ยมันมีลักษณะพูดจริงๆต่างจากเมอร์สนิดนึงนะคะก็คือซาร์สเนี่ยเอาเบรกต้นๆเลยที่ทำให้มันกระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเอาเบรกที่ฮ่องกงก็คือมีหมอจีนคนนึงซึ่งจริงดูคนไข้แล้วก็ติดจากคนไข้แล้วยังไม่มีอาการแล้วก็มาที่ฮ่องกงประชุมวิชาการอะไรเนี่ยค่ะก็อยู่บนตึกนั้นนะคะบนโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วจากโรงแรมนั้นเนี่ยนะคะเขาก็แพร่ไปเนี่ยถ้าดูเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศนะคะจากโรงแรมที่เดียวในฮ่องกงซึ่งพักอยู่สั้นๆช่วงที่หมอคนนั้นหมอจีนคนนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ซาร์สมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจริงๆตัวซาร์สเองเนี่ยความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อซาร์สบางคนนะคะจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์คือมีความสามารถในการแพร่เชื้อเยอะนะคะมีเชื้อเยอะแพร่ได้เยอะนะคะในคนบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วลักษณะซูเปอร์สเปรดเดอร์นี้ก็ทำให้ซาร์เนี่ยมันกระจายออกไปแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแพนิคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นที่มีการเอาเบรกของซาอยู่ไม่ได้นานเลยนะคะไม่ถึงปีด้วยซ้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นเครื่องบินก็มีคนติดอุตลุดเลยไหมคะในเครื่องบิน1ลำเนี่ยอย่าคิดว่าไอ้คนใกล้ๆคนที่อยู่นะคะไอ้ไม่เกี่ยวไกลๆรอบๆเนี่ยก็ติดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนเริ่มสติสตังไม่ค่อยดีเริ่มเป็นห่วงตัวเองนะคะไอ้ถ้าเมอร์สมันเป็นแบบซาร์สจะทำยังไงนะคะเพราะว่าก็จะสเปรดกันอุตลุดนะคะคนไข้คนเดียวเนี่ยอุตลุดนะคะว่าข่าวดีก็คือว่าจริงๆตอนนี้ตรวจกันไปเป็นพันๆแล้วนะคะคนที่สัมผัสคนที่เป็นเมอร์สทั้งหลายเนี่ยก็ในเครื่องบินนะคะยังไม่มีใครบวกนะยังไม่มีใครบวกโอเคนะคะคนไข้ซาร์สมาเนี่ยแยกไม่ได้เลยจากเมอร์สตะกี้บอกนะคะคนไข้ซาร์ที่สรุปกันคนไข้เป็นพันๆทั้งหลายเนี่ยก็พบว่าเกือบทั้งหมดมีไข้ไม่ใช่เกือบทั้งหมดอ่ะ 100% เลยนะมีไข้นะคะมีไอมีหอบนะคะซึ่งอาจจะมากน้อยขึ้นกับคนไข้มาเร็วหรือช้านะคะเราเจอคนไข้ช่วงไหนลักษณะอันนึงที่เราเห็นก็คือว่ามีไข้หนาวสั่นนะคะแสดงว่ามันมีไวรัสมีไวรัสเข้าไปในเลือดรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้แล้วก็หนาวสั่นมีปวดเมื่อยตามตัวมีปวดหัวนี่ก็นอนสเปซิฟิกแล้วมีท้องเสียรวมด้วยซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยเราพบในเมอร์สนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะลักษณะพิเศษอันนึงของซาร์สนะคะซึ่งทำให้เราเตือนว่าบุคลากรในทางการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเวลามีเชื้อใหม่นะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า universal precaution นะคะเช่นไม่ได้ป้องกันระวังอะไรแบบที่ควรจะทำเนี่ยนะคะในประเทศเวียดนามซึ่งที่บอกว่าเป็นที่แรกที่เราพบเอาเบรกนะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเกือบ 60%เป็นเคสที่เป็น healthcare worker นะคะแต่ถ้าเราดูเนี่ยเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น healthcare worker

0: ิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำตอนนั้นหลังจากดร.อัลมานีเข้าไปอินเวสติเกตก็คือปิดโรงพยาบาลนะคะทุกโรงนะคะที่มีเชื้อนี้กักตัวเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนไม่ให้ออกไปไหนเลยนะคะก็คือ2-3อาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดเอาเบรกนั้นได้แล้วก็ไม่เกิดอีกเลยนะคะซึ่งเอฟเฟกตีฟมากนะคะสำหรับกรณีของเวียดนามแต่ขอโทษนะคะหลังจากเวียดนามก็ตัดตามมาด้วยประเทศอื่นๆเช่นค่ะสิงคโปร์นะคะก็ดีใช้ได้แคนาดานะคะปรากฏว่าที่ดราม่าเยอะๆก็คือนี่ไหมคะไต้หวันฮ่องกงจีนนะคะซึ่งยังมีเอาท์เบรกต่อเนื่องเนื่องจากว่าคนเยอะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นทันท่วงทีเอางี้พวกนี้เนี่ยมันจะหยุดได้มันต้องเร็วมากเราต้องเห็นต้องคอนโทรลตั้งแต่คนแรกๆนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้ที่เอาท์เบรกแรกๆเนี่ยโอกาสที่เราจะคุมได้มันจะยากขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไม่อยู่ในวินัยนะสั่งให้อยู่โรงพยาบาลก็จะขอกลับบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะยากมากนะคะมีคนติดซาร์สแค่ 8,000 กว่าคนนะจริงๆแล้วในเอาท์เบรกนั้นทั้งหมดรวมกันแต่ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่มหาศาลนะคะนะฮ่องกงนี่แบบว่าเอฟเฟกต์ 4% ของ GDP นะคะคำนวณเอาเป็นเงินเองว่าเยอะมากๆเลยนะคะไอเองซึ่งเราไม่มีเคสอินเทอร์นอลเราเลยนะเราโชคดีมากพอดร.อัลบานีเข้ามาเนี่ยถ้านับก็คือนับดร.อัลบานีคนเดียวเราไม่มีอีกเลยนะคะที่พรูฟหรือคอนเฟิร์มโชคดีจริงๆนะคะสำหรับเมอร์สณตอนนี้นะตอนนี้นะคะยังไม่เป็นซาร์สนะคะถึงแม้คลินิคอลทุกอย่างเกือบเหมือนกันหมดนะคะก็จะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าณตอนนี้ยังนะคะยังไม่เหมือนเนื่องจากว่าคนไข้ที่ติดเชื้อของเมอร์สทั้งหมดมีแค่200กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิคอลสเปกตรัมก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเยอะมากประเทศที่ระบาดเมเจอริตี้ก็จะยังอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะศูนย์กลางอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะประเทศรองลงมาก็คือ UAE United Arab Emirates นะคะ2ประเทศแต่ว่าซาอุดีอาระเบียก็จะเยอะกว่าเยอะนะคะโดยที่จะเห็นว่าบางประเทศที่ติดคนน้อยๆเนี่ย mortality มันก็จะดูเยอะใช่มั้ยคะมันก็ยังเชื่อไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเป็นเคสแรกๆเค้ายังไม่ชํานาญนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูเหมือนอัตราตายสูงแต่ว่าอัตราตายโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆสัก 30-50% นะคะจะเห็นว่ามีคนไข้ที่ import เข้าไปนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ไป contact นะคะเชื้อต่างๆเนี่ยในประเทศแถวตะวันออกกลางนะคะแล้วก็กลับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็แครี่เชื้อไปนะคะจะเห็นว่าก็ไอ้ที่เห็นแดงใหญ่อันเนี้ยนะคะก็คือศูนย์กลางนะคะส่งออกเชื้อไปที่ต่างๆนะคะในประเทศที่ส่งออกไปเนี่ยก็มีบางประเทศที่มีคลัสเตอร์ของการระบาดในประเทศนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะคะก็จะมีคนที่ไปคอนแทคใกล้ชิดอะไรเงี้ยติดอีก 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เอาท์เบรกใหญ่นะคะเป็น 2-3 คนแล้วก็หยุดได้นะคะก็โชคดีไปนะคะเรายังไม่เห็นเอาท์เบรกใหญ่ๆ
1: จริงๆตัวนี้ทำให้เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอาการหลักของเขาเนี่ยจริงๆก็คือปอดอักเสบปอดบวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีก็คือไข้สูงโดยเฉพาะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยที่จะตามมาก็คือมีอาการไอนะคะแล้วก็คนไข้จำนวนมากเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการปอดอักเสบแล้วก็จะมีหอบหายใจเร็วอันนี้เป็นอาการหลักนะคะส่วนน้อยนะคะที่อาจจะมีอาการข้างเคียงอื่นๆซึ่งไม่เฉพาะเช่นมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีคนไข้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะมีคนไข้ประมาณ20%ที่มีท้องเสียร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราใช้ดูนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนื่องจากอาการมันไม่ค่อยจำเพาะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องอาศัยประวัติร่วมด้วยว่าพวกนี้มีประวัติไปสัมผัสนะคะกับคนที่ป่วยนะคะมาก่อนหรือมีประวัติไปประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะภายใน2อาทิตย์ค่ะโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้ชื่อเป็นว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะโคโรนาไวรัสนะคะก็คือเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เราแยกได้จากคนไข้ ในประเทศตะวันออกกลางถ้าพูดถึงความน่ากลัวหรือความรุนแรงเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงนะคะเพราะว่าหลังจากคนไข้ติดเชื้อเนี่ยอัตราตายเนี่ยอาจจะสูงถึง 30-50% นั้นเนี่ยในทางโรคติดเชื้อเราก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงเมื่อเทียบกับ SARS นะคะซึ่งเราเคยระบาดกันเมื่อปี2003อันนั้นเนี่ยอัตราตายยังแค่ 10% นะคะขณะที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเนี่ยอัตราตายยังแค่0.01-1% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้เราก็ถือว่ามันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่ความรุนแรงสูงค่ะ
0: เราเจอเมอร์สกันมาเนี่ยตั้งแต่2012เนี่ยค่ะตั้งแต่แถวมีนาเนี่ยไล่มาเรื่อยเราก็จะมีคลัสเตอร์ใช่ไหมที่ติดกันเองคนไข้จากคนไปสู่คนนะคะ human to human เนี่ยนะคะที่อังกฤษที่ตูนิเซียนะคะซึ่งก็มีรีพอร์ตให้เห็นนะคะเคสก็มีมาเรื่อยๆทุกเดือนนะคะมีรายงานมาเรื่อยๆทุกเดือนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะคะเดือนหนึ่งก็ตกอยู่แล้วๆ20เคส30ไม่เกิน30เคสนะคะที่ผ่านๆมานะคะปีที่แล้วเริ่มมีตื่นเต้นกันรอบนึงนะคะจริงๆเราเริ่มตื่นเต้นกันรอบนึงก็คือมีคนเจอมันในขังข่าวที่บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีโรคอุบัติใหม่ครั้งคราวโดนตรวจก่อนเลยนะคะแล้วก็จริงนะคะเขาตรวจแต่บังเอิญว่าครั้งคราวที่เขาตรวจเนี่ยนะคะที่หนึ่งคือตรวจในแถวซาอุก็เจอครั้งคราวที่อินเฟคด้วยอัลฟาโคโรนาไวรัสเบต้าแต่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ตรงเป๊ะนะคะไออันที่ตรงเป๊ะเนี่ยไปเจอที่หลุมฝังศพของที่อียิปต์นะคะแล้วก็บอกว่ามันแบบว่า 100% identical เลยแต่บังเอิญมันเป็นซีเควนซ์สั้นนิดนึงนะคะคนก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอแบบเชื่อได้เปล่าอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ว่าแล้วเพราะว่าที่อียิปต์ไม่มีรีพอร์ตเคสใช่ไหมคะนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยมัน 100% identical เลยนะแล้วก็แถวเซาท์แอฟริกาก็เจอในค้างคาวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค้างคาวก็เป็นที่จับตามองตอนนี้ก็ตรวจกันใหญ่เลยนะคะกี้ค้างคาวเนี่ยดูนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าคนก็สงสัยมันจะต้องมาที่เฉพาะ Middle East ใช่ป่ะมันมีอะไรยูนิคนะมีอะไรยูนิคคะที่ตะวันออกกลางอูดคนก็บอกว่าพยายามหาดิมันมาจากไหนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันซอสมาจากไหนแน่นะคะประวัติเนี้ยซักไปเถอะนะคะคือมันแรนดอมมากคนก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นอูดหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนตรวจอูดปรากฏว่าฮือฮามากนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่าในอูดนะตรวจ50ตัวในโอมานนะคะอูดในโอมานเจอ 100% เลยนะคะโหแบบว่าอะไรจะขนาดนั้นนะคะปรากฏว่าไปตรวจที่ประเทศอื่นนะคะอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยไม่มีเคสรีพอร์ตนะคะยังไม่เคยมีเคสปรากฏว่าอูดที่อียิปต์ก็ zero positive เหมือนกัน neutralizing antibody ขึ้นนะคะมี antibody ของ MERS นะคะสูงด้วยเกิน 90% นะคะไม่ว่าจะตรวจ assay ไหนนะคะไปตรวจอูดที่อื่นอีกจอร์แดนซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าอูดแถวและแวกนั้นบวกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนแนะนำว่าไปได้แต่ห้ามไปยุ่งอะไรกับอูด นะคะห้ามไปเที่ยวฟาร์มอูดไปยุ่งอะไรกับอูดทั้งหมดนะคะตอนแรกตรวจซีรอพอซิทีฟคนก็ยังมันเป็นครอสอะไรไหมนะคะมันแอนติบอดีนอนสเปซิฟิกไหมนะคะคนเพราะว่าที่แรกๆยังแยกไอโซเลตเชื้อไม่ได้ปรากฏว่าที่อียิปต์เหมือนกันนะคะเนื่องจากอียิปต์นี่มีทีมใหญ่ของอังกฤษที่ทำรีเสิร์ชอยู่นะคะก็เช็คปรากฏว่าเจอ PCR positive นะคะสำหรับในเนเซลสวอปนะคะตรวจน้ำมูกเอาน้ำมูกอูดมาตรวจไป100กว่าตัวเจอไป4ตัวเพราะฉะนั้น 3.6% positive นะคะนอกจากนี้แล้วเขาสามารถเอา isolate culture ได้นะ sequence full length 99% match กับ human case นะคะที่ report เพราะฉะนั้นของจริงนะคะรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอูดเนี่ยน่าจะเป็น reservoir แหล่งรังโรคของเชื้อเมอร์สเนี่ยแน่ๆณตอนนี้เนี่ยโดยสรุปเราเชื่อว่าแหล่งหลักๆของไอตัวเมอร์สรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากอูดแน่ๆนะคะแต่ว่าสำหรับค้างคาวเนี่ยคงต้องการข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าเดต้ายัง ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะซาร์สเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพบในคนสูงmortality rate จะสูงในคนอายุเยอะนะคะ50ขึ้นไปนี่โอกาสตายสูงนะคะต่ำกว่า20ลงมาไม่มีใครตายเลยนะคะอัตราตาย 0% เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เป็นโจ๊กกันว่าอ๋อถ้ามีซาร์สมาเหลือส่งนักเรียนแพทย์ไปดูก่อน แนวหน้าเดี๋ยวอาจารย์ตามไปแต่ว่าสำหรับเมอร์แซวเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่คนไข้มี underlying diseaseไม่ใช่คนปกตินะคะมักจะมีเป็นคนที่มีโรคเบาหวานนะคะความดันโรคไตอะไรเงี้ยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเยอะนะคะแล้วก็โปรเกรสชันหรือว่าโรคเนี่ยมันไปเร็วกว่านะคะสำหรับซาร์สเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์นะคะถึงจะเริ่มมีอาการลงปอดนะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงจนกระทั่ง respiratory failure แต่ว่าสำหรับเมอร์สเนี่ยอาการค่อนข้างเร็วนะคะคือ5วันเนี่ยก็เริ่มมีอาการนิวโมเนียแล้วนะคะเรสปีเฟลใส่ทิ้วกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาการรวดเร็วกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่มี underlying disease นะคะอีกอันนึงที่เราพบก็คือว่าเราพบว่าเชื้อนะในแง่ของไวรัสจีนะคะเชื้อเนี่ยแบ่งตัวเร็วกว่าเมื่อเทียบกับซาร์สนะคะแล้วก็ติดได้เยอะจำนวนเซลล์ชนิดของเซลล์ที่มันติดได้เนี่ยกว้างขวางกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจอเชื้อเร็วกว่าทำลายปอดเร็วกว่ามีเรสปิซิมตอมเร็วกว่านะคะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราพบว่ามีไวรัลโหลดนะคะเราตรวจเจอไวรัสใน upper respiratory tract เนี่ยเยอะกว่าข้อดีก็คือว่าอะไรเรามีโอกาสที่จะดีเทคมันแล้วพลาดนะคะด้วยวิธีต่างๆเนี่ยน้อยกว่านะตรวจ PCR ตรวจอะไรด้วย respiratory sample เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็น false negative เนี่ยน้อยกว่านะคะเนื่องจากเชื้อมันเยอะกว่านั่นเองนะคะ
2: หมายถึง MERS
0: เยอะกว่าค่ะ MERS เยอะกว่า SARS นะคะ
2: ตรวจพบในทางเดินหายใจส่วนบนได้เลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซเรย์ปอดจะเห็นว่ามันหลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบ bilateral pneumonia หรือบางคนอาจจะเป็น segmented ซึ่งสำหรับแพทย์เนี่ยเราเห็นแบบนี้เรานึกว่าเป็น bacterial pneumonia นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบางทีพอเราเห็น bacterial คนก็ไม่ทันนึกถึงใช่ไหมก็อาจจะดีเลย์ไปอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าณปัจจุบันเรายังไม่มี specific treatment เราไม่มียาจำเพาะรักษานะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็น supportive แล้วก็ส่วนใหญ่โปรโตคอลที่เราให้เนี่ยก็มักจะ follow SARS เกือบทั้งหมดนะคะก็ใช้ประสบการณ์จาก SARS มารักษานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่มียาเฉพาะไม่มีไทเวอรัลจำเพาะนะคะในแค่ของ human to human transmission ที่กี้พูดแล้วว่าเรามีลักษณะของ human transmissionให้เห็นพอสมควรอันนี้เป็นรีพอร์ตอันใหญ่อันนึงนะคะใน New England Journal ซึ่งรีพอร์ตว่าจากคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดไปคนหนึ่งแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันยังไม่ถึงกับเป็น super spreader นะคะแต่ก็มีนะคะมี evidence ของ human to human transmission เพราะฉะนั้นถ้าเราไป contact คนที่ป่วยมีโอกาสติดนะคะในแง่ของ stability ของเชื้อนะคะถ้าเราดู stability ของเชื้อไม่รู้จะเทียบกับอะไรก็เทียบกับไข้หวัดใหญ่ถูกไหมไข้หวัดใหญ่ 2009 เนื่องจากเป็นเชื้อที่ทำให้เกิด respiratory symptom เหมือนกันก็พบว่ามัน stable กว่านะคะอันนี้อยู่ได้ถึง4วันนะในอุณหภูมิมัน20องศาความชื้น 40% นะคะถ้าร้อนขึ้นมาหน่อยเหมือนหน้าร้อนเราตอนนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ว่าเห็นว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ย12ชั่วโมงมันก็ได้นะไตเติ้ลลดไปไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้น stable พอสมควรเลยนะคะมากกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายเท่านะคะนะไข้หวัดใหญ่นี่ไปแล้ววันเดียวหายเกลี้ยงสนิทนะคะมีแล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะคะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของstability ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในแง่นี้นะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้เราพบว่ามันยังติดจากคนไปสู่คนไม่ดีเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าเราดูเนี่ยค่าตัวเลขอันหนึ่งที่เราจะสำหรับหมอโรคติดเชื้อนะคะเวลาเราจะดูว่าโรคตัวอันไหนมันจะระบาดนะคะอันที่เราใช้ดูก็คือค่า R0 เดี๋ยวที่เรียกว่า reproductive number นะคะ R0 เนี่ยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมติเราบอกว่า R0 เท่ากับ13ก็แปลว่าคน1คนเนี่ยแพร่เชื้อไปให้ได้13คนงั้น R0 ยิ่งเยอะเลขเยอะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะติดคนอื่นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อเดิมๆที่เรารู้จักกันมาในอดีตเนี่ยจะเห็นว่า R0 ส่วนใหญ่มันเยอะๆทั้งนั้นนะคะ หัดนะไอกรนสุกใสชิคเก้นพ็อกเนี่ยพวกนี้อาสูรใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเป็น10นะคะเพราะฉะนั้น1คนแพร่ได้อุตลุดอาสูรของเมอร์สเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าโรคที่มันไม่ได้ระบาดไม่ติดจากคนสู่คนนะคะเช่นเรบีสนะคะพิษสุนัขบ้านี่อาสูรน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ติดจากคนไปคนอีโบลานะคะระบาดก็เป็นครั้งคราวระยะในแอฟริกายังไม่ระบาดมา

นะคะขณะที่ endemic flu ทั่วไปเนี่ยสูงอยู่ราว 3-4 แต่เนื่องจากว่าคนจำนวนหนึ่งมีแอนติบอดีมีอิมมูนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สเปรดเยอะแยะซึ่งต่างกับ pandemic นะคะศูนย์ของเมอร์สนะคะมีคนคำนวณแล้วนะคะศูนย์ของเมอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.69 นะคะยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับซาร์สก็ยังต่ำกว่าซาร์สนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะตอนนี้นะคะศูนย์นี้เปลี่ยนแปลงได้นะคะไวรัสเนี่ยมันมิวเตดได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ RNA ไวรัสโคโรนาไวรัสก็เป็นหนึ่งใน RNA ไวรัสมันศูนย์ณที่ผ่านมานะคะที่คำนวณเนี่ยอยู่ที่0.69นะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่ามันไม่ได้ระบาดแบบง่ายนะคะอันนี้มาดูเหตุการณ์ล่าสุดนะที่ผ่านมาเราก็เชื่ออย่างนั้นนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี่เริ่มใกล้เข้ามาบ้านเราเนาะมาเลเซียนะคะคนไข้มาเลเซียที่รีพอร์ตในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นคนไข้อายุ54ปีนะคะมี underlying disease เหมือนคนเคสส่วนใหญ่ของเมอร์สนะคะแล้วก็ไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะนะไปเป็นกลุ่มของไปปฏิบัติพิธีอะไรทางศาสนาของอิสลามเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลับมาเริ่มมามีอาการเนี่ยวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะราวๆ10วันหลังจากกลับมานะคะนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็เสียชีวิตเร็วมากเลย5วันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการจนเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะก็ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วการมีอาการสั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของไอ้เมอร์สนะคะซึ่งจังรักษาเซตกี้ปวกแล้วนะคะมีประวัติว่าคนคนนี้นะคะไปเที่ยวฟาร์มอูดนะที่วันที่26นะคะคือ2วันก่อนกลับเนี่ยไปเที่ยวฟาร์มอูดนะแล้วก็ดื่มนมอูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ได้ซึ่งอาจจะเป็นริสก์อันนึงที่ทำให้เขาสัมผัสกับเชื้อหรือเปล่านะคะความกังวลในช่วงนี้ก็เนื่องจากว่าที่บอกว่าที่ผ่านมาเราก็มีเคสรีพอร์ตอยู่แถวๆ20เคส10เคสนะคะเรื่อยมาเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยตั้งแต่ปี2003เราก็มีเคสมาเรื่อยเฮ้ยแต่ช่วงนี้มันชักไม่ธรรมดานะคะอยู่ๆเนี่ยมันมีเอาท์เบรกของเมอร์สเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเป็น2เท่าในเดือนนี้เดือนเดียวนะคะเมษายนเนี่ยอยู่ๆมีเคสที่ซาอุที่ UAE เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น healthcare worker ก็เยอะนะคะนะเคสส่วนใหญ่ทั้งหมดที่สรุปเนี่ยก็พบว่าเนี่ยก็เป็นวัยทำงานนะคะกลางคนแก่อะไรบ้างนะคะเป็นผู้ชายมากกว่าหญิงอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาของโรคติดเชื้อนะคะที่เราพบว่าผู้ชายจะเจอมากกว่าผู้หญิงนี่ค่อนข้าง significant นะคะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเจอในเด็กน้อยนะคะคนอายุน้อยๆเนี่ยความเสี่ยงต่ำนะคะณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มี specific treatment ไม่มีการรักษาเฉพาะเลยนะคะการรักษาทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะมีเรื่องของ hygiene ต่างๆค่ะ hand hygiene ซึ่งเป็น universal เป็นอะไรที่มาตรฐานนะคะอยากให้ทุกคนทำนะคะพยายามลดการแคะแกะเกาขี้ตานะคะที่หน้าที่จมูกนะคะซึ่งจะมีโอกาสที่จะเอาเชื้อที่มือเราไปสัมผัสนะคะงดไปเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ใช่ทางเดินหายใจทั้งหลายนะคะใส่ทิชชู่ปิดหน้าอะไรใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็คือเป็นเรื่องของไฮจีนนะคะ personal hygiene ซึ่งคิดว่าทุกคนควรทำอยู่แล้วแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมให้ประเทศเรายกมาตรฐานเนาะของพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะให้อันนี้มันเป็นแบบว่าเรื่องปกติอะทุกคนทำอะไรเงี้ยใครไม่ทำเป็นที่รังเกียจอะไรเงี้ยนะคะนะในสังคมเรามันก็จะทำให้ไอ้อุบัติการพวกนี้ความเสี่ยงพวกนี้มันจะลดลงนะคะนะในประเทศไทยนะคะเราก็ยังใช้คำแนะนำคล้ายๆกับคนอื่นนะคะว่าคนพวกเสี่ยงสูงทั้งหลายอะค่ะนะก็ให้งดไปร่วมพิธีทางศาสนานะคะถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ากลับมาภายใน14วันเริ่มมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอนะคะก็ให้รีบหาแพทย์แล้วก็แจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่าไปซาอุมาไปประเทศที่เป็นความเสี่ยงมานะคะแพทย์ทั้งหลายก็จะได้ระมัดระวังตัวเอง แล้วก็ช่วยดูแลตรวจนะคะเชื้อนะคะว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยหาที่ตรวจเพื่อจะพิสูจน์ว่า

0: ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไม่เกิดเอาเบรกหรือพยายามควบคุมเอาเบรกตั้งแต่ต้นๆนะคะรวมถึงว่ารีมให้การดูแลคนไข้คนนี้เป็นพิเศษแต่ต้นค่ะ
1: ก็เราได้ความรู้จากอาจารย์อรุณีไปเยอะเลยนะคะว่าเมอร์สมีความคล้ายๆซาร์สแต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างมีการที่จะสามารถติดต่อจากคนสู่คนไปแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นเพราะ R0 ไม่ได้เยอะนักใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่มันจะมีการกลายพันธุ์และมีการทำให้เกิดทรานสมิชชันหรือการแพร่ระบาดของเชื้อได้มากขึ้นกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะรู้จักมันไว้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะนอกจากล้างมือแล้วเอาทิชชู่ปิดปากนี่จริงๆเขาว่าถ้าหากเราหาทิชชู่ไม่ได้นี่ไม่ให้เอามือปิดปากเวลาไอใช่ไหมคะให้อาจารย์แสดงให้ดูได้ไหมคะจะได้ทุกคนดู
0: คือเนื่องจากว่ามือเราเนี่ยเราในสุดเราสัมผัสอะไรจะไปปิดลูกปิดไปหยิบอะไรเราใช้มือตลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงเวลาที่เราไอจามเนี่ยที่เราแนะนำวิธีมาตรฐานก็คือให้ก้มลงใส่ตัวเองนะคะแล้วก็นะคะไอใส่แต่อันนี้กรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะกรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเราแนะนำให้พกกระดาษทิชชู่ให้เช็ดหน้านะคะใช้แล้วทิ้งลงไปในแล้วก็ล้างมือหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโรคใหม่ๆโรคติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าไวรัสก็ต้องการปรับตัวให้อยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไวรัสที่เปลี่ยนแปลงเราปรับตัวเราทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเลยเราเข้าไปรุกป่าทั้งสร้างเขื่อนโลกเราร้อนขึ้นอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่คนเนี่ยก็พยายามปรับตัวที่จะอยู่ได้นะคะมันไม่มีสัตว์ป่าให้อยู่บางทีมันก็ต้องหนีเข้ามาอยู่ที่คนโดยบังเอิญหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวนะคะก็คือการมีสุขอนามัยที่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็จะลดโอกาสลงเยอะอันที่สองก็คือคงติดตามข่าวสารนะคะณตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าไวรัสนี้ยังไม่ได้เสี่ยงมากนักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไวรัสเนี่ยมันมีการปรับตัวได้เร็วนะคะมันอาจจะกลายพันธุ์แล้วเริ่มปรับตัวเข้าในมนุษย์ได้ดีแล้วแพร่จากคนไปคนได้ดีขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแพร่ได้ดีขึ้นเราก็คงต้องคอยตามข่าวสารนะคะซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกทั้งหลายคงต้องก็คงจะกระจายข่าวมาบอกนะคะซึ่งทางเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขคงต้องรีบเตือนถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราคงยังทำตัวเหมือนปกตินะคะแต่ว่ามีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารค่ะ
3: สำหรับโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เมอร์ส2012เนี่ยนะครับซึ่งเราทราบว่ามาจากประเทศทางตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมี2ประเภทคือประเภทที่ติดมาจากอูฐนะฮะกับประเภทติดมาจากคนไข้คนอื่นคราวนี้ในบ้านเราเนี่ยความกังวลก็คงเป็นว่าเราก็มีการไปมาหาสู่กับประเทศทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการติดมาจากอูฐทางด้านตะวันออกกลางบ้างถ้าไปเที่ยวแล้วไปสัมผัสมานะครับคราวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการป้องกันภายในประเทศเนี่ยวิธีการก็คือว่ามันก็เป็นโรคเนี้ยมันก็เหมือนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็เหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆการป้องกันโรคทางเดินหายใจก็คือว่ามันก็ติดทางน้ำมูกน้ำลายนะครับก็อย่าให้สัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายเช่นว่าถ้าทานอาหารก็ใช้ช้อนกลางนะครับเวลามีการสัมผัสกับผู้คนแล้วเนี่ยก็ล้างมืออย่าเอามือไปแตะเข้าปากเข้าจมูกหรือไปขยี้ตาโดยไม่ได้ล้างมือเสียก่อนนะครับถ้าตัวเองไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคนี้ก็ต้องป้องกันคนอื่นด้วยนะครับก็ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอเวลาจามนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยทั่วไปที่ก็ป้องกันได้ทั้งโรคเมอร์สนะฮะโรคซาร์สหรือโรคไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งไข้หวัดธรรมดาเราก็ใช้วิธีป้องกันแบบเดียวกันนะครับโรคเมอร์สเนี่ยมักจะเป็นในผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนักนะฮะคนที่แข็งแรงจริงก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพครับให้สุขภาพมีแข็งแรงก็จะช่วยป้องกันไปได้อีกระดับนึงในขณะเดียว

0: การถ้ามีข้อสงสัยก็เช่นว่าไปสัมผัสกับสัตว์ประเภทอูฐมาหรือว่าสัมผัสกับคนซึ่งอาจจะกลับมาจากตอนออกกลางแล้วก็เกิดมีอาการขึ้นมาก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นิดหนึ่งเพราะโรคนี้มีอาการค่อนข้างรวดเร็วก็น่าจะต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับ
1: และอยากเรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์ในภาพกว้างอะค่ะว่าไอ้พวกโรคอุบัติใหม่เนี่ยดูมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมอร์สก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าท่าทางเราก็จะมีเชื้ออุบัติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกนานไหมคะแล้วก็ทำไมมันถึงจะเป็นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันมีโรคอุบัติใหม่พวกนี้เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆคะ
2: สัก40ปีก่อนเนี่ยผมยังเล็กอยู่ตอนนั้นผมประมาณขึ้นมัธยมต้นๆ นะก็มีญาติผมบอกให้ไปเรียนหมอนะผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วผมก็กลับไปบอกญาติว่าเฮ้ยหมออนาคตไม่มีงานทำหรอกเขาบอกว่าอีกสักพักเนี่ยโรคติดเชื้อมันจะหมดโรคเพราะเรามีแอนตี้ไบโอติกมีวัคซีนครบแล้วเนาะแล้วเขาให้ตัวเลขมาด้วยนะบริษัทที่เขาทำนายอนาคตเนี่ยเขาให้ตัวเลขมาด้วยว่าปี1999เนี่ยโรคติดเชื้อจะหมดโลกสรุปก็คือว่าเราทราบอยู่แล้วว่า1999ผ่านไปนะเราเพิ่งกำจัดไปได้ตัวเดียวนะ smallpox ตัวเดียวนะโปลิโอจะกำจัดมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีคำตอบก็คือว่าโลกเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปนะครับอันที่หนึ่งเรามีคนพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆอันที่สองเรามีนอกจากพลโลกที่มากขึ้นเรามีอย่างอื่นมากขึ้นในโลกด้วยนะถ้าเราจะสังเกตก็คือว่าเรามีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะสังเกตเห็นว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส่วนมากเป็นซูโนติกเป็นซูโนติกมันจะแค่ๆมันมีรีเซอร์วัวอยู่ที่ไหนสักแห่งนะส่วนมากก็โทษข้างข่าวนะโทษข้างข่าวคือข้างข่าวอาจจะอยากโทษใครอีกสักคนนึงนะแต่มันก็บอกเราไม่ได้ว่าก่อนมันเนี่ยใครก็ไม่รู้อะแต่ว่าสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยสัมผัสกับคนจะสัตว์เชื้อพวกนี้มันจะต้องผ่านจากสัตว์ประเภทสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะฮะเข้าสู่ระบบสัตว์ที่สัมผัสกับคนใช่ไหมมาแอมพลิฟายอีกรอบนึงแล้วระหว่างแอมพลิฟายมันก็อะแดปแล้วระหว่างที่มาอะแดปนึงก็จะเริ่มสัมผัสกับคนเป็นระยะมันก็เหมือนเชื้อโรคทั่วไปมันก็มิวเตตใช่ไหมมันก็มิวเตตไปเรื่อยมันยังมีมิวเตตไม่เจอรีเซปเตอร์คนสักทีก็แล้วไปเนี่ยอาจารย์หลายท่านในนี้หลายท่านทำเรื่องรีเซปเตอร์เนาะมิวเตตเป๊ะโอ้แมทช์กับรีเซปเตอร์นี่ได้ก็เริ่มมีเรื่องแล้วเริ่มมีเรื่องแล้วมันก็อะแดปไปนะครับอะแดปไปเพราะฉะนั้นโรคบาดใหม่เนี่ยก็คาดว่าจะมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปี2004นี่เราก็มีเอ้ยตั้งแต่ปี2000เราก็มีมาเรื่อยๆนะฮะ2003เป็นซาต่อมาเป็นเอเวียนอินฟลูเอนซ่าต่อไอ้นี่นับเฉพาะที่ดังๆนะฮะไอ้ที่ไม่ค่อยดังอย่างเช่นเรื่องดื้อยาเรื่องโรคที่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นก็ยังมีอีกหลายโรคอย่างเมอร์ซึ่งเมื่อเข้าสู่คนถ้าอัตราการแพร่กระจายมันต่ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปจะคอร์เรลเลตกับวิรูเลนซ์ที่ค่อยๆลดลงถ้าถามว่ามันจะหายไปไหมโดยทั่วๆไปถ้ามันเริ่มสเปรดในคนก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะอยู่ไว้เรื่อยๆนะคือตอนนี้ establishment ของเมอร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเนาะว่ามัน establish ใน human population ได้ไหมเพราะว่าhuman to human transmission เนี่ยมันยังไม่ continuous มันวิ่งมาแล้วก็หายวิ่งมาแล้วก็หายเหมือนซานะคือวิ่งมาแล้วก็หายถ้าแบบนี้สักพักนึงก็อาจจะหายหมดไปเมื่อ source มันหายไปแต่ว่าถ้ามัน establish ได้มันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าตามธรรมชาติแล้วมันอาจจะลดลงได้เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรามี intervention อะไรไหมคะวิธีการที่ทางการหรือว่าทาง public health สาธารณสุขควรจะต้องจับตามองมันหรือว่าควรต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเผื่อมันจะ spread อย่างเงี้ยค่ะ
2: ในแง่ของ public health เนี่ย spreading potential เนี่ยเราพอรู้อยู่แต่ถึงไม่มี spreading potential ก็มีคนตายแล้วก็ spreading potential ถึงตายไม่มากก็อาจจะตายเป็นพันได้นะฮะถึงแม้ spreading potential ไม่ได้ใหญ่โตคราวนี้เป็นพันมันก็ความเสียหายนี่มันจะไม่ใช่เรื่องคือมองเปอร์สเปกทีฟว่าเอ้ยคน 6,000 ล้านคนตายไป 1,000 คนจะเดือดร้อนอะไรนะถ้าเปอร์สเปกทีฟแบบนั้นมันก็ง่ายอ่ะแต่เรียลิตี้ก็คือว่าพอมันเริ่มมีคนตายมันก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเหมือนซาที่เกิดขึ้นใช่มั้ยฮะมันก็จะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นพับลิคเฮลท์ก็ต้องอินเตอร์วีนให้เร็วเพื่อว่ามันจะได้ไม่ใช่เป็นพันอาจจะเป็นสัก5คน10คนก็พอนะครับคราวนี้การอินเตอร์วีนก็ต้องอินเตอร์วีนเออร์ลี่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เวลาเราเกิด emergency ซึ่งเป็นภัยพิบัติคือนี่เป็นภัยพิบัติทางชีวภาพนะแต่ภัยพิบัติทุกอื่นมันก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเกิด emergency ภัยพิบัติเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือว่า1เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่แพ แป๊บๆก็โผล่

0: มานะฮะเราอาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแบบนี้บ้างว่ามีเมอร์สอยู่บนโลกแต่ก็ไม่มีในประเทศไทยนะไม่มีในประเทศไทยเพราะเราจะขยับสักแค่ไหนยังไงก็จะปวดหัวนิดหน่อยนะครับจะเตรียมการเต็มรูปแบบก็ใช้เงินเยอะหรือจะเตรียมน้อยก็ประมาทอะไรเงี้ยนะมีคนทำการศึกษาแล้วบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้วิธีレスปอนดีที่สุดคือ1ทำให้คนมีความสามารถพอความสามารถ general ไม่ใช่ความสามารถจำเพาะสำหรับโลกนั้นจำเพาะสำหรับโลกนั้นถ้าทำนายได้ก็ทำเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยวันนึงโผล่มาเชื้อพวกนี้บอกว่าอุ๊ยเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางเดินหายใจอันตรายมากทุกคนบอกว่าผมก็ไม่เคยทำนะผมไม่เอาดีกว่าผมบายบายผมไปทำไวรัสกุ้งไงเนาะอีกคนบอกโอ้ไม่เชื่อนี้ก็ผมก็ไม่ชำนาญนะผมทำโปรตีนเฉยๆพออะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเดือดร้อนแน่เราต้องมีใครบางคนนะมีใครบางคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยสรุปก็คือว่าการเตรียมการคือเราเตรียมการคนเตรียมการอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมนะแล้วก็หาให้แน่ใจว่ามีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งนะฮะการพร้อมนี้ต้องเตรียมตั้งแต่ไมโครบิโอโลจีไปนะพับบิคเฮลท์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าคนพร้อมเนี่ยเขาก็จะไม่แพนิคมากนะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นจุดสำคัญตอนมีซาร์ใหม่ๆเนี่ยโอ้แพนิคกันเยอะแยะเลยนะแต่ซาร์ก็มีข้อดีนะมันเตือนนิดหน่อยว่าเรามีวิกเนสอะไรบ้างแล้วหลายปีที่ผ่านมาเราก็ในทุกๆส่วนนะก็เคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปนะเคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปเคลียร์จุดอ่อนนั้นทิ้งไปโรงพยาบาลก็ดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็มีพรีแพเนสแพลนนะอย่างน้อยมีการทำเตรียมนู่นเตรียมนี่ในบางครั้งเราอาจจะต้องมีดริลลิ่งด้วยนะมีการดริลลิ่งสักหน่อยนึงก็เหมือนทดสอบไฟไหม้อะทดสอบไฟไหม้ว่าทดสอบว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นตัวหลักในการดริลเหตุการณ์แบบนี้ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะต้องทำยังไงนะครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเวลามีพวกโรคอุบัติใหม่มาเนี่ยจริงๆประเทศเราก็ควรจะรับมือด้วยหลายๆกลยุทธ์ใช่ไหมคะตั้งแต่ทั้งสาธารณสุขทั้งsurveillanceทั้งมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือว่าทำให้คนที่เป็นแล้วมีโอกาสตายน้อยลงนอกจากนี้เราเองทางนักวิจัยเองหรือมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมพวกนี้ด้วยอย่างจริงจังต้องมีการมี preparedness มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งหลายแหล่ที่เราก็ได้สอน microbiologist รุ่นใหม่ๆมาหลายคนในที่นี้ก็อยู่หลายคนแล้วก็มีการทำวิจัยทางด้าน basic science ตั้งแต่ทางด้านไวรัสทางด้าน diagnostic หรือว่า chemical ต่างๆที่อาจจะมีความสำคัญใน therapeutic ในการรักษาใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานวิจัยทางด้านคลินิกซึ่งต้องมี clinical research ที่จริงจังแล้วก็ตอบคำถามต่างๆได้
2: ท่านผู้ชมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: นี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันจำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ้
0: เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่ออาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็น

0: สีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่ล่ะครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและปวดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเค
2: เรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
3: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
2: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
3: เหนียว
2: อ
3: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้ว
2: อิ่มแล้ว
4: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหย
5: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอร่ามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

าหนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นแว่นเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกต้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิ้นก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดและดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยล่ะครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

ด้วยการนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงขยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุก

0: อมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดีค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชัยเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

พื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้ชาวบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้า

กติผู้โดยสารในเครื่องบินจะต้องการความสะดวกสบายต้องการอาหารที่อร่อยดื่มที่มีความหลากหลายมีการบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เพลงจริงๆแล้วค่ะเป้าหมายหลักของการทำการบินเนี่ยคือการนำท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยค่ะ

0: ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินถือเป็นหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดและผู้ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนั่นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันว่า Air Steward หรือ Air Hostess
1: ชื่อดวงกมลปัญญาสิริกุลค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการเที่ยวบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะคำว่า Air Hostess เนี่ยจริงๆแล้วตามรากศัพท์ตามความหมายจริงๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ค่ะ Air Hostess เราจะใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายเราจะใช้คำว่า Air Steward ค่ะ Air Hostess คือพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินต่อเนื่องมาจากพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับ

เราจำเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานถึง2คนด้วยกันในเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้ค่ะความสำคัญของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะมีความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟเราไม่สามารถที่จะจอดลงได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอร์โฮสเตสจะมีบทบาทที่สำคัญมากค่ะในการช่วยเหลือดูแลด้านความปลอดภัยดูแลด้านความสะดวกสบายค่ะจนนำผู้โดยสารไปถึงจุดมุ่งหมายสำหรับเสน่ห์ของอาชีพนี้นะคะพี่มองว่ามันมีเสน่ห์มากนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะเรื่องรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กที่จบใหม่มาจะมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ทำงานมาถึงประมาณ10ปีหรือ5ปีมาแล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับการฝึกอบรมในหลายๆวิชาชีพอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยการหายใจหรือการทำ CPR นะคะการดีลกับผู้ก่อการร้ายการดับเพลิงในแบบต่างๆนะคะแล้วก็สมมติเราพบเจอวัตถุระเบิดเราจะต้องจัดการกับมันยังไงสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่แอร์โฮสเตสจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเริ่มงานค่ะ

ความฝันแรกที่จำได้นะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะตอนนั้นนะคะยังไม่รู้จักเครื่องบินยังไม่เคยเห็นเครื่องบินด้วยตาด้วยซ้ำแต่ว่าเราเห็นจากในทีวีแล้วเรารู้สึกว่าทำไมงานนี้มันน่าสนใจจังเลยเขาทำงานยังไงกันนะอยู่บนเครื่องบินเราก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะทำงานบนเครื่องบินก็ได้นะตอนเริ่มต้นงานนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจแต่เริ่มจากการคว้าโอกาสที่เข้ามาค่ะแต่พอทำงานด้วยหน้าที่ของตัวเองไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคือประเทศอังกฤษแล้วเขาต้องเดินทางคนเดียวในวันนั้นเรามีความรู้สึกเลยว่าในเครื่องบินของเราในแต่ละเที่ยวบินที่เราทำงานนะคะจะมีผู้โดยสารกี่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่เขาจะต้องจากบ้านเพื่อทำงานหรือเพื่อไปศึกษาต่อคนเดียวและเขาจะมีความรู้สึกเหงาแค่ไหนเรารู้สึกเลยว่างานของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจที่จะทำงานนี้ค่ะตอนเรียนมัธยมนะคะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ค่ะจบที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะหลังจากที่จบม.6แล้วก็สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนคณะบริหารธุรกิจเอกการบัญชีค่ะตอนเด็กๆนะคะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือชอบอะไรเวลาเข้าไปถามคุณครูแนะแนวคุณครูก็จะแนะนำว่าให้เรียนในวิชาที่เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยมีงานรองรับแน่นอนเราก็เลยตามใจคุณครูและเราก็สอบผ่านเข้าทางด้านบริหารธุรกิจค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เรียนจบยังทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีบริษัทสายการบินต่างชาติเปิดรับสมัครแอร์โฮสเตสเราก็มานั่งคิดว่าหรือเราจะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองดีก็เลยลองไปสมัครดูค่ะเราก็สอบผ่านในแต่ละขั้นตอนมาเรื่อยๆค่ะเริ่มเข้าการบินไทยเมื่อปี1998ค่ะเริ่มต้นเข้ามาก็ให้บริการในชั้นประหยัดก่อนหรือเราเรียกว่า Economy Class นะคะทำงานไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะได้รับการอบรมเพิ่มขึ้นมาทำงานในชั้น Business Class หรือว่าชั้นธุรกิจแล้วก็ทำไปอีกระยะหนึ่งการบินไทยมีการบริการที่เรียกว่า First Class ด้วยเราก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่นั่งในชั้น First Class หรือว่าชั้น1ค่ะตำแหน่งณปัจจุบันก็คือเป็น Air Purser หรือผู้จัดการเที่ยวบินซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกค่ะ

เราไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจได้โดยง่ายค่ะและเมื่อท้อใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้สำหรับคำคมในการทำงานโดยปกติแล้วพี่ไม่มีมอตโต้หรือคำคมใดๆนะคะแต่ว่าพี่ยึดหลักว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดถ้าทุกๆคนในสังคมทำหน้าที่ของตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะ

สำหรับแนวคิดในการทำงานนะคะที่ยึดหลักการทำงานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระราชทานให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2523พระองค์ตรัสว่ากิจการทุกอย่างรวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเรา

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์สจ๊วตและแอร์โฮสเตสถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนเพราะนอกจากจะได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆมากมายยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วยและนี่คือค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของแอร์โฮสเตสและแอร์สจ๊วตในแต่ละสายการบินของประเทศไทย

0: การทำงานของแอร์เพรสเซอร์นะคะที่จะเริ่มต้นงานตั้งแต่ที่บ้านเราจะต้องเตรียมงานศึกษาว่าในไซส์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างแรกคือเราใช้เครื่องบินแบบไหนจะบินไปเมืองไหนผู้โดยสารของเรามี special request หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เรามีผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือเปล่าและต้องการความช่วยเหลือระหว่างไฟลท์นะคะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องรู้นะคะข้อจำกัดของแต่ละเมืองที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะแล้วก็ลูกทีมของเราในทีมนี้เรามีลูกทีมกี่คนมีใครบ้างกัปตันนักบินชื่ออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนตั้งแต่ที่บ้านพอเราไปถึงที่ OPC หรือที่เรียกว่า Thai Operation Center นะคะเราก็จะไปเตรียมงานเรื่องของเอกสารกับแผนกที่เตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงว่ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเตรียมมาจากที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะทำการบินเราก็จะมาพบเจอกันกับลูกทีมนะคะแล้วก็พูดคุยกันอัปเดตข้อมูลกันว่าในไฟล์นี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
1: เจอคอนดิชันค่ะถามจอนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่211วันนี้นะคะกับไปชื่อกับกันรับพี่นะคะ
0: พอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มคุยกันกับกัปตันนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องของเวลาบินชั่วโมงบินเรากี่ชั่วโมงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างระหว่างเส้นทางเพื่อที่ว่าถ้าอากาศไม่ดีเราจำเป็นจะต้องปรับการบริการหรือเปล่าเมื่อไปถึงเครื่องนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เราจำเป็นจะต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะว่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นแอร์เพรสเซอร์ก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ทำความสะอาดเครื่องบินของเราเรียบร้อยไหมนะคะนำอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาให้แล้วหรือยังนะคะพนักงานครัวการบินไทยนะคะที่คอยดูแลเรื่องของอาหารและอุปกรณ์ในการให้การบริการนะคะแผนกที่โหลดสัมภาระแล้วก็เติมน้ำมันว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับช่างนะคะที่ดูแลเตรียมความเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องลำนี้โอเคแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนำผู้โดยสารเข้าเครื่องพอผู้โดยสารเข้าเครื่องจนครบแล้วเราก็ตรวจสอบกับแผนกภาคพื้นอีกรอบนึงว่าจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนเครื่องมีจำนวนตรงกับที่เราทราบไหมมีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่าพอเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะแอร์เพรสเซอร์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการให้บริการโดยรวมในเครื่องบินค่ะส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในด้านนั้นหรือในระหว่างเที่ยวบินถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแอร์เพรสเซอร์ก็คือคนที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเพื่อให้การบริการไม่ติดขัดในแต่ละช่วงค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในระหว่างเที่ยวบินนะคะของแอร์เพรสเซอร์ก็คือการเตรียมเอกสารให้กับสถานีปลายทางบางสถานีต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันแอร์เพรสเซอร์จะเป็นคนจัดการในด้านนี้นะคะแล้วพอไปถึงที่จุด

ายปลายทางแล้วเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีกรอบหนึ่งว่าเราวันนี้เรามีผู้โดยสารเท่าไหร่มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าส่งข้อมูลให้แก่กันนะคะเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงขึ้นจนถึงลงจนถึงปลายทางนะคะเมื่อจบเที่ยวบินแล้วหน้าที่ของแอร์เฮสก็ยังไม่จบนะคะเรายังจะต้องไปทำการบ้านก็คือการเขียนรายงานส่งให้กับผู้บริหารทราบว่าในเที่ยวบินนี้มีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะต้องทำการประเมินผลการทำงานของลูกเรือและก็ตัวเองด้วย

ุณสมบัติที่ดีของแอร์โฮสเตสนะคะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติค่ะคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสได้จะต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของการให้บริการงานหลักของเราคือการให้การบริการนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดน่ามองนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะคะแต่ว่าจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดดูแลตัวเองดีนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาจะต้องสื่อสารคือพูดและฟังได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นจะต้องมีทักษะทางการอ่านเพราะว่าตำราของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยโดยมากแล้วทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตำราเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้จะต้องไปหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าธุรกิจของการบินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือจะต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจยอมรับจะทำให้อาชีพการงานของคุณเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ

งานแอร์โฮสเตสนะคะเป็นงานที่ทำงานได้เป็นเวลาไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะคะเวลาที่คนอื่นเขาเข้านอนเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ได้หยุดอยู่กับครอบครัวในวันที่คนอื่นเขาหยุดนะคะเวลาว่างของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยและก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการบ้านให้เรากลับมาทำเลยยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องกลับมาเขียนรายงานแค่นั้นเองค่ะ

0: ัสดีค่ะพลอยวริยาพิทักษ์พงไทยค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่4ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พลอยเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะคะก็คือพี่ชายของพลอยค่ะพี่ชายของพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ปัจจุบันพี่พลอยทำงานสายการบินแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เห็นพี่ชายพลอยทำงานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วทำให้พลอยอยากที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเรียนจบสาขาวิชาธุรกิจการบินแล้วนะคะพลอยก็อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าพลอยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับพลอยค่ะพลอยชอบการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนแล้วก็พลอยชอบงานบริการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อชัยชนะทองจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาธุรกิจการบินครับจากคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับก็เพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงครับได้จบจากสาขา

ธุรกิจการบินที่นี่ไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับจากการทำงานที่ต่างประเทศครับก็เลยทำให้มีพี่เขาเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินที่นี่ครับสำหรับสาขาธุรกิจการบินนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความสำคัญของสาขานี้เนี่ยตัวของผมแล้วเนี่ยมองว่ามีคณะอาจารย์ครับเป็นคณะอาจารย์ที่ได้ผ่านงานจากสาขาธุรกิจการบินเนี่ยมาแล้วอย่างแน่นอนทุกท่านครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในสาขานี้ครับ

0: สวัสดีครับผมนิพนธ์ วิยันประธานหลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์คณะการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ของเราเนี่ยนะครับจะเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลักครับคณะเราเรียนการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น5สาขานะครับได้แก่คณะธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบและอันดับสุดท้ายคือ Hospitality Management นะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.นุชิรินทร์ หลิ่มวิรัติอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ค่ะสาขาธุรกิจการบินเป็นสาขาที่เปิดมายาวนานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการบนเครื่องบินบริการภาคพื้นรวมทั้งบริการขนส่งทางอากาศบริการการจราจรทางอากาศสาขาธุรกิจการบินของเราเนี่ยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยปีแรกเลยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในปีแรกก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของหมวดสุขศึกษาทั่วไปแล้วก็หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2: ปีที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุรกิจการบินแบบเจาะลึกลงไปครับแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านงานบริการบนเครื่องบินที่เจาะลึกลงไปว่าถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วเรียนไปแล้วเราจะได้ทำงานแบบไหนบนเครื่องบินหรืองานเกี่ยวกับภาคพื้นในสนามบินอย่างคร่าวๆครับว่าเราเรียนไปแล้วงานภาคพื้นเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างครับ
3: ปีที่3เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบินสัมมนาสายการบินต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับปีที่3เทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานค่ะไปจนที่4เลย
0: ซึ่งในการฝึกงานในปีสุดท้ายเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่การบินไทยเลือกมาทำ MOU ด้วย
1: ตลาดการทำงานในธุรกิจการบินเนี่ยกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาของเรามหาวิทยาลัยสุรศิษย์สาขาธุรกิจการบินที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านธุรกิจการบินถึงกว่า 80% เลยค่ะจะเป็นงานทั้งงานในส่วนของการทำงานบนเครื่องบินซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆสาวๆที่อยากเข้ามาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ที่มีจำนวนมากเลยก็คือทำงานในงานบริการภาคพื้นหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่ๆหรือว่าทางองค์กรหรือสถานประกอบการก็มองเห็นแล้วก็ชักชวนเขาไปทำงานวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุรศิษย์สาขาวิชาธุรกิจการบินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือรอบคัดเลือกแบบ TCAS นะคะรอบที่2คือรอบคัดเลือกในระบบคัดเลือกแบบ Admission
3: สำหรับการสอบในส่วนของรับตรงนะคะเราก็จะสอบด้วยกันทั้งหมด5วิชาค่ะก็คือวิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมค่ะแล้วก็ต้องทำคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการสอบเข้ามาเรียนอย่างมากเลยค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์นะครับชายจะต้อง

0: มีส่วนสูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหญิง160เซนติเมตรขึ้นไป
1: ต้องมีเกรดเฉลี่ยในมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ
2: สำหรับตอนที่ผมสอบเข้าแล้วนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีการฝึกภาษาครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบในการสอบเข้าครับแล้วก็มีชั่งน้ำหนักบ้างวัดส่วนสูงบ้างออกกำลังกายบ้างครับเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินระบุไว้อย่างชัดเจนครับผม
1: สำหรับการเตรียมตัวสอบของพลอยนะคะพลอยก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พลอยก็จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพของงานสายการบินนะครับก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยมีใจบริการครับเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทุกๆคนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเองครับ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพด้านธุรกิจการบินนะคะสิ่งแรกเลยที่พลอยแนะนำเนี่ยคือเรียนด้านภาษาค่ะรวมถึงการเรียนแกรมมาการสนทนาเพราะว่างานทางด้านสายการบินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วก็ควรจะเน้นภาษาที่3ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ
0: ความสุขความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานในสาขานี้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้มาสานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาต้องการ
2: ความสุขที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือได้เพื่อนใหม่ครับได้เพื่อนที่มีใจที่จะทำงานเหมือนกันกับเราครับ
1: ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินของนะคะนั่นก็คือทำให้พลอยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านงานบริการค่ะซึ่งทำให้พลอยเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้การที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจออาจารย์ที่ดีทำให้พลอยมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรียนที่นี่ค่ะ
4: อาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ทางอ้อมโดยเฉพาะการบินไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยค่ะในการบินไทยเราเริ่มตั้งแต่รอยยิ้มเริ่มจากการไหว้นะคะในการบินไทยเรายังสวมชุดไทยที่ใช้ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นชุดไทยเรือนต้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนำความเป็นไทยเหล่านี้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและก็ให้ความอบอุ่นกับคนไทยที่เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าอาชีพแอร์โฮสเตสก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นพี่ถือว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะให้เยาวชนอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีอยากจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพนี้ค่ะ

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดี

จ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอโจ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากเล่นกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงเหมือนตอนมัธยมไงเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
1: า
2: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากเราดูแล้วการเคลื่อนที่มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับใน
2: ร
1: ูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้า
2: ส่งให้คน

0: พอเตะได้ใช่ไหม
1: พอเตะได้หน้าเตะได้
0: เตะได้เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
1: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
0: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
1: ครับ
0: ฝึก
1: โอเค
0: โอเคมั้ยครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวขาวใครครับร้องอู้เลยเหรอทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอัดขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมโอเคได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
1: ครับ
0: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาประตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าๆโตปึ๊บดีมากดีมากดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบปาบปาบปาบปาบปาบปาบมาตาดูพี่มาฟึบตาตานั่นแหละตัวตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับตับไม่ต้องถางมากดีมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้อ่ะปาบปาบปาบปาบแล้วก็หยุด
1: โอเค
0: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้าเพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองหน้าอ๋อมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหัดมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่หัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยุดมาหน่อยให้ตรงพี่
1: เ
0: น
1: ี่ยใช่ไหมโอเค
0: หน้ามาร์เกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
1: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: การใช้มือรับเนี่ยภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้
1: W
0: ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
1: ครับสคูป
0: ไดวิ่งเนี่ย
1: โอเค
0: แล้วก็มีอีกอย่าง

0: คือ high control born on the air นกกระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
1: โอเค
0: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยตบฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมันไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบนิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะกลางนิ้วกลางนิ้วพอรับเสร็จก็บีบไปก็ต่อก็ปกติทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะเออดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปุ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกูปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมังหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เต๋อรับหน่อยไหมเอาไหม
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
1: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะทีแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดเหรอหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ
0: โอเคนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อนมือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหมมือขวาเป็นไงใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหนพื้นเห็นไหมเนี่ยเราตั้งมือบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเจ็บพี่ช้าๆเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาข้างหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าๆนั่นแหละถูกต้องตัวขาม ันจะเป็นอย่างนี
2: ้
0: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะให้มันเป็นธรรมชาติที่รับล้มก็ยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะเข่าซ้ายไปเออแต่เรายังเก่งคือ

0: เรายังยืดเรายังยืดแสบได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบดีมากทีนี้มือจบดีมากนั่นแหละพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคมั้ยครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์คเกอร์มั้ยตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ W อย่างเดียวแล้วบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูก over arm ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปุ๊บปั๊บดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปุ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปั๊บวิ่งไปข้างหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปึ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โดนมั้ยรับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: จบปึ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ยจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์อ่ะแล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งค่ะ
0: ใช่หนึ่งแต่สองเวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็ง
0: ใช่
1: ไหมหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแปะนี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอ่ะช้าๆนะดูนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยป๊าบยืนปึ๊บเตะ ลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเลย์นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเลย์มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเลย
1: ์
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปุ๊บถูกต้องตัวเองตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15นาทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
2: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย
3: เอามาเมล

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ครับเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องห่วยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอล
2: เล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้ว
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับแล้วก็จะมีฟีฟ่าเข้ามาฟีฟ่าก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3อ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตเทรนฟุตบอลสมัยใหม่อะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอาริซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับก็ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช่
1: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ไอ้ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจัตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
0: ไป
1: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
0: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหม
1: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
0: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
0: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
1: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอคาเดมี่
2: แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
0: ันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

0: แนวการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี่มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหโอ้โหมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่เนี่ย
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2เมตร50
0: ครับ
1: ผม
0: ประมาณ2เมตร50ได้นะครับตรงนี้จะ

0: ขายเข้ามานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: มีปลาสังขวาสครับ
0: ปลาสังขวาสโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได้
1: เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาสมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้ว
1: โอ้ยปลาใหญ
0: ่เฮ้ยโห
1: ปลาคั่ง
0: ปลาคั่งเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
0: โอ้
1: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาสเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดล่อนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
1: ปากกาตัวนี้ประมาณ3โล3โลครึ่งน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: กดคัง3ตัว
0: 3ตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหพี่สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุ่งเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุ่งดึงเอาปลาเข้ามา
0: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โห

0: อันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
2: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกับทีม
2: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ท่านช่วยอะไรได้บ้าง
2: ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลาก
0: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2โล
3: 2โลครึ่ง
0: อันนี
3: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
4: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
3: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
3: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
3: 20กว่าก็มี
0: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
3: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
3: ดำนวล
0: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
4: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกวาดมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกวาดเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
0: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมมาทำให้เราทานแม่เสมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
0: เหนียวน
5: ุ
0: ่ม
5: อร่อย
0: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
0: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
5: ได
0: ้โอเคจ้า
4: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
0: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
0: ก
5: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
0: ก็คือสับเลยให้ละเอียด
5: ให้ละเอียดไปเลย
0: ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
5: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
5: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
5: ใช่เราจะนวดปลาแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
5: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำ ส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
5: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
4: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อครับ
0: ไฟไม่ต้องแรงมาก
5: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรง
0: ไฟอ่อนๆแล้วผมก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
5: า
0: ะ
5: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่นี่นี่มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
0: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
5: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
5: พอครับพอ
0: ได้แล้ว
5: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
0: ้เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
5: ้ตะไคร้โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
0: ได้
5: คั่วแล้ว
0: หอมมาก
5: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: อร่อยไหม
2: อร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมแล้วก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้าง

0: ฝน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ค่ะ
1: แล้วนิยมเอามาทอดกระเทียม
0: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
0: ซูชิ
1: ซูชิมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
0: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
2: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ
0: ๋พอเลยพอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: คั่วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่ไปคั่ว
1: ได้ให้ม
0: ัน
1: หอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้ว
2: ได้แล้วทั้งหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้อ้าว
0: นี่ไง
2: กิ้งไม่ล่ม
0: อุ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พี่ต้องดิ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านแล้วเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: และทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาเล่นเองครับใช่ครับคือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นอีกนี่มันดีตรงไหนอะครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมก็ปวดตาปวดตาไม่ขึ้น
0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเขาหลายด้านเลยค่ะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกรองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กัดกรองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างดูนี่สิคะคนในการเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างละค่ะ
2: โลกแคบแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้าแต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ขี้อายไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนี่แหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลกแคบ
0: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ 2. กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ 3. ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ 4. ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสถานที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่า

0: อ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
1: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
2: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ
0: ๋ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้วไม่อ
2: ่
0: ะ
2: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
0: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเฟ้อกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
2: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มนี่แปลว่าป่าเนี่ยล
1: ิ้
0: มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่
1: า
0: แน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไร
0: ไม่ใช่
1: นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อ
1: เรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทย
0: ครับ
2: พอแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: อ๋อแม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยจะมีจุดนี้

0: นี่มันต้องมีจุดนี้
1: จะเอายังไง
0: เออ
1: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
1: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
2: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลแต่ไม่หมด
1: มีทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
1: แต่ไม่มีโนว์ฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
1: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
1: ไม่ใช่
0: ผู้พิเศษนะฮะต้องไปเรียน
1: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
1: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่นะครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
1: ตอนนี้ทำฝรั่งเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
1: ทำเก้าอี้ก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ
0: ่งใ
1: ช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
1: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
2: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
2: ด
0: ู
2: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
2: ้ประดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: รบกวน
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
1: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันนี้ต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันไปไม่ถูก
0: เลยนะมันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดุกก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
1: ปลาดุก
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินท่านนิดหนึ่งอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: นี่ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้
1: มา
2: ก่อนตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนกันหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักเลยค่ะ
0: เบาเบาเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะเบาตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มเข้มหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดงเนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่แบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
1: lotion
2: lotion อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
2: ทนมาก
0: ฟังชั่นอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูปลาดู่กันครับไปผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
2: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อม
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอะฟุตนึงอะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะ
0: เออ
2: ไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่ไม้ปลาดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ปลาดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
1: พี่เขาอินกับ
0: ผมชอบ
1: ไม้
2: ชอบไม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัดก
0: ัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ช่ใช่
1: มันคือสมบัติของชาติค
0: ือ
1: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
2: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ่
2: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายเสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
2: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแ
2: หละใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเมื่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: รอเล่น
2: ก็คือ
0: ครับ
1: ก็ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
1: แล้วแต่คุณ
0: มีผีค่ะเออห่างเง
2: ี้
0: ยคร
2: ับ
0: ผมครับ
2: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
2: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเคตะเคียนกับเต็ง
2: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
2: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
1: ็
2: ระดับสูง5ดาว
0: เพราะ
2: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวทั้งนิด
2: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
1: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยคะ2
2: อยู่มาแรกๆ
1: ร
2: ุ่
1: นคุณพ
0: ่
1: อเลย
2: ค่ะแล้วอย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
2: ือไม้เก่าเก็บคือพวกเนี้ยเป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
2: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
2: ไม้ใช้งาน
0: แล้ว
2: ไม้พวกเนี้ยมันจะมีรอยตะปู
0: ใช
2: ่มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่มีตำหนิ
2: ใช่ก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
1: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นต์อ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
2: เก็บไว้
0: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี่
1: แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
1: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกนี่คือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
2: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะ

0: ไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
1: ึง
0: มันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แต่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลย
1: ครับผม
0: อย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์2 อาทิตย์แต่หลักวันอาทิตย์2 อาทิตย์โอเค
0: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
0: ค
1: าแรคเตอร์ตากแตกต่างกันยังไงบ้างคันเนี้ยมาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: ร่ำเรียนมาร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, me, my year, so me too, my,
0: me my year,
2: my,
0: ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออคุณเนี่ยตามไม้มา
1: ผมว่าเห็นโอกาสเห็นที่ the opportunities to like explore to like
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: แล้ว
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่ก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋เนาะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: oh ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project
2: the first
1: สวยมาก after the graduate
0: วิเท
2: ีย อ่ะ
1: yeah
0: โอ้สวยโอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with theconcept
2: it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: like
0: improvising
1: kid what
0: kind of improvising
1: ใช่ไหมคะ
2: try to find now
1: can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi
2: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent what did you pick to represent
2: so before Thai Lim was like yeah build boats building
0: building boat อู่ต่อเรือครับ
2: so kind of like yeah trying to do this abstraction trying to just like yeah, make it like in a different way how we can translate this idea of like that see the boats to a seat
0: อ๋อก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so just like yeah, first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like yeah yeah have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทางวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆไว
0: ้ใช่ๆwhat is the function of it?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right okay
2: so this one we just like yeah stop

0: ซ้อนกันเอามาดูมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
1: โอเค
2: so
0: when just like it's stackable it's stackable
2: is like kind of like yeah the part that you will just like
0: yeah. But then you can
2: like more or less we know that is like okay
0: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายๆตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวยนะ when you like keep the way from
3: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็คน
0: by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact
0: zone.
2: Yeah.
3: เออ แล้ว คนไม่มีที่เยอะๆ ก็อันนี้ก็
0: สวยงาม
3: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
3: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคทนายคีย์ไปเลย
2: ชัว
0: ร์โอเ
2: ค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
4: บางแสน
0: เออบางแสน
4: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed
0: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like s b y position
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนู่นนี
3: ่เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: อ
0: ะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาแต่ว่าขัดเอาใช่ไหม
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมถ่ายไหม
4: ใช่คร
3: ับ
4: อ
2: ยาก
4: ขอ
2: เลขอย่าง
4: น
2: ี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่
0: ให้เรา
2: ได้

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่องจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
3: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอ่ะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมนะ

0: ทำ YouTube มาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปนึงน่ะถ่ายชั่วโมงนึงตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปนึงค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
1: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
2: น่ารัก
1: มาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
3: ดูช้อน
1: ทุกคนโ
3: อ
1: ้โห
4: ส
0: ำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์เชนไดส์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็นร้อยคนอะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาหนุ่มรอจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเรียวตะโอมิไปเที่ยวกันที่ชุมชนมอนไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับพาไปรู้จักและลองทำขนมไทยที่หากินยากมาดูกันนะครับว่าอาหารไทยๆแบบนี้จะถูกปากเรียวตะกันหรือเปล่าครับ
1: อยู่เมืองไทยนานหรือยังครับ
2: 2ปีครับ2ปี
1: เคยมาเที่ยวชนบทแบบนี้ไหมมาเที่ยวแบบตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาบ้างไหม
2: ไม่คุยยาวๆกับคนที่คุณผู้ชม
1: อ๋อคือไม่เคยมาแบบไม่เคยมาแบบตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี
2: ้ใช่
1: ก็คือไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปวันนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบแท้ๆเลยแบบว่าเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรกัน
2: ว้าว
0: ที่ชุมชนไซน้อยแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญเอาไว้อยู่อย่างวันนี้เราได้แม่แดงชาวมอญแท้ๆของบ้านไซน้อยพาเราไปเที่ยวกันครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับด้วยมาลัยมะลิซึ่งเป็นฝีมือของผู้สูงอายุเราทำจากกระดาษมาทำเป็นดอกมะลิแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นสบายมอญที่ชาวมอญของเราเนี่ยปักเอาไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆหรือว่างานบุญอะไรต่างๆหรือไว้ต้อนรับแขก
1: ครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
1: นะทักทายคุณแม่หน่อยไข่ตุ๋นนั่งลงไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นสวัสดีสวัสดีคอย
3: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย
1: เอ้าไข่เค็มไข่เค็ม
3: นี่แม่รู้มากเลยเก่งมากเก่งมากเลยไข่ตุ๋นเก่งมาก
1: เดี๋ยววันนี้เราพาไข่ตุ๋นไปเที่ยวด้วยได้ใช่ไหมครับคุณแม
0: ่อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบ้านไซน้อยผ่านการกินกันก่อนเลยครับผมได้ยินมาว่าที่นี่มีขนมทองฟูเฟื่องและขนมน้องนุ่มนิ่มแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูหน้าตากันดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
4: คุณนิจิวะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: คุณนิจิวะ
1: พี่หมูกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่หมู
6: กำลังขูดมะพร้าวอยู่ค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยหน้าขนมทองฟูเฟื่องค่ะ
1: รู้จักไหม
7: ทองฟูเฟื่องไม่รู้
1: ถ้าเรียวตารู้จักก็แปลกว่าพี่ไม่รู้จักเลยพี่เป็นคนไทยแท้ๆอะไรคือขนมทองฟูเฟื่องอ่ะ
6: เป็นขนมที่ทำมาจากฟักทองค่ะ
1: มีน้ำตาลทรายน้ำกะทิอ่ะพี่หมูบอกเลยอันต่อไปใส่อะไรผมช่วย
6: ใส่เกลือเอาฟักทองใส่เลย
1: ก็คือเป็นเนื้อฟักทองนึ่ง
6: ค่ะ
1: อันนี้คือแป้ง

0: ค่ะแป้งสาลี
1: แป้งสาลีกับผงฟูให้ผสมรวมกันต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมครับใส่ทีเดียวมันจะเป็นเม็ด
0: ใช่ค่ะ
1: นาน
0: โปร
2: เอ้ยคน

0: โอ้เหมือนเค้กเลย
1: แก๊กเลย
0: ทุกอย่าง
2: เท่ากัน
3: เท่ากัน
2: เลยอ่ะรอบต่อไปของเรียวตะมา
0: โอ้โอ้ยสนุก
2: ได้อยู่ได้อยู
0: ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่
2: เดี๋ยวมันจะยุบของมันเองใช่ไหมพี
4: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเองค่ะ
2: เริ่มเบี้ยวแล้วเริ่มเบี้ยวแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดนึ่งนานแค่ไหนครับพี
4: ่15ทีก็สุกแล้วค่ะ
5: หลังจากที่นึ่งจนสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: ยังไม่จบยังมีขนมอีกสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีครับ
2: ตอนนี้เราอยู่กับแม่เล็กครับเรียวตาคุณแม่เล็กจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับ
6: นมนุ่มนิ่ม
0: นุ่มนิ่ม
6: นุ่มนิ่ม
0: นุ่มนิ่ม
2: เป็นยังไงขนมนุ่มนิ่ม
6: นุ่มนิ่มเนี่ยแล้วเรานั่นก็เป็นถั่วแปบนี่แหละ
2: เป็นถั่วแปบเหมือนถั่วแปบแล้วทำไมไปเรียกนุ่มนิ่ม
6: โอ้คนอื่นเขาคงไม่นิ่มมั้ง
2: มังด้วยเอาตามนั้นถ้าแม่ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้ง
6: ข้าวเหนียวข้าวเจ้า
2: อันนี้เป็นสีเขียว
3: สีเขียว
2: สีเขียวรู้ไหมว่ามาจากอะไรนี่นี่พี่ให้ดูนี่คนไทยเขามีภูมิปัญญาไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนี่เขาใช้อันนี้ลองดูอันนี้ใบอะไร
0: อ๋อเอ๊ะ
2: หอมใช่ไหม
3: กะทิไม่ใช่กะทิ
2: เดี๋ยวแต่ผู้ถูกใบเตยเนี่ยมันมักจะอยู่ในกะทิมันเลยได้กลิ่นนี้เวลาเรากินพวกอะไรที่มีกะทิแต่จริงๆมันไม่ใช่กะทิมันคือใบเตยครับ
3: ใบเตย
2: บอกได้เลยไม่อร่อยหรอก
3: ไม่อร่อย
2: แต่มันให้สีเขียว
0: โอ้สีเขียว
2: ทีนี้อันนี้สีชมพูก็จะมาจากอันนี้แก้วมังกร
3: Dragon Fruit
2: Dragon Fruit
3: Dragon Fruit
2: อันนี้ก็จะให้สีเรียกว่าสีฟ้าม
0: าจากดอกไม้
2: ดอกไม้ดอกอัญชันหม้อที่คุณแม่ใช้ก็เหมือนกับที่เรากินข้าวเกี๊ยวปากหม้อเหมือนกันไหม
6: เหมือนกันนะครับเหมือนกันค่ะ
2: และอันนี้คือมะพร้าวขูด
6: มะพร้าวขูดแล้วไปนึ่ง
2: เดี๋ยวตัดรู้ไหมนี่คืออะไร
0: ข้าวโพด
3: ไม่ใช่
6: ถั่วค่ะ
2: ถั่วเขียว
3: ถั่วเขียว
2: พอเราเอาเปิดด้านนอกออกมันจะกลายเป็นถั่วซีกคนไทยได้ถั่วซีกอ่ะให้ลองชิม
3: โอเคโอเค
2: ลองชิมแต่ไส้ก่อนเป็นไงบ้าง
3: เข้มนิดนึง
2: เข้มมัน
3: เข้มมันมันเข้ม
2: แล้วก็หอมมะพร้าวอันนี้แม่เขาก็เลยไปทำเป็นไส้แล้วก็ห่อ
3: โอ้เมืองเกียวกับ
2: เลี้ยวตาลองทำไหมเอาสีอะไรดีอยากลองทำไหม
3: สีฟ้า

0: โอ้ร้อนร้อนร้อนร้อนปัดเลยปัดเลยปัดเลยปัดลงลงในมะพร้าวไม่งั้นมันจะติด
1: คว่ำมืออ
0: ่ะ
1: คว่ำ
0: ปุ๊บได้อยู่ได้ได้ได้ได้ได้ได้ลุ้นได้ลุ้นในน้ำตาลนี่ผสมอะไรบ้างครับแม่
1: น้ำตาลแล้วก็งาดำแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึง
0: มีเกลือนิดนึงด้วยแล้วก็มีนาขาวด้วย
1: ค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะไปทำน้องนุ่มนิ่มไปทำทองฟูเฟื่อง
1: ทองฟูเฟื่องเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะพี่ไม่แน่ใจว่าเดลต้ารู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยคิดว่าขนมตาลเลย
0: ใช่นี
2: ่
0: ไงเพราะว่าตาลเนี่ยมันมีแค่ฤดูเดียวฟักทองเนี่ยมันมีทั้งปีเพราะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ทำได้ทั้งปีเลย
1: แล้วโอ้โอ้อร่อย
3: จบเขียวสัมผัสเขียว
1: มันหนึบ
0: มันเหนียวหนึบแล้วก็มะพร้าวที่โรยอยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นมะพร้าวถึนทึกเข้าใจคำว่าถึนทึกไหม
1: ไม่เข้าใจครับถึนทึกให้แม่อธิบายผมให้แม่อธิบาย
0: ถึนทึกก็คือ
1: ถึนทึก
0: มะพร้าวที่มันยังไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อน
1: ถ้าที่กับคนก็ประมาณพี่อ่ะคือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ยังไม่แก
0: ่
1: ยังวัยรุ่นนะครับ
3: กลาง
1: ยังวัยรุ่น
3: ประมาณนั้นแหละ
0: มันจะหนึบอร่อยมะพร้าวมันก็จะอร่อยนุ่มนิ่มไหม
1: นิ่มๆรสชาติใกล้ๆขนมญี่ปุ่นมี
3: เหมือนแป้งโมจิ
1: ไม่ใช่ใช่มันเป็นโมจ
3: ิแป้งโมจิ
1: หอมด้วย
0: หอมอะไรหอมอะไร
1: หอม
0: เนี่ยหอมอะไรเนี่ยสีเนี้ยเนี่ย
1: สีดำ
0: สีดำเนี่ยหนูว่าอะไร
1: งา
0: อ
1: ๋อรู้อยู่เออ
0: ใช่
1: ใช่ใ
0: ช่
1: ใช่ต่อไปเราจะพาเรียวตะไปหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบ้านไซ

0: น้อยกันต่อเลยครับมันจะเป็นอะไรอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยครับ
1: โอ้โหนี่เลยเดี๋ยวตะเยอะมาก
2: กล้วย
3: ใช่
1: กล้วยเราเป็นคนไทยเราอาจจะเห็นแล้วรู้สึกเป็นปกติน
2: ะ
1: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยมีเยอะไหม
4: น้อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี
1: ้ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้เลย
4: ร
2: ออันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมทองซึ่งกล้วยหอมทองเนี่ยชาวบ้านเราในชุมชนเราเนี่ยจะปลูกกันเกือบทุกบ้านทีนี้ที่เห็นว่ามันทำไมเครือใหญ่มันทำไมงามเพราะว่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอำเภอบางบานเราเนี่ยน้ำท่วมประจำทุกปีเวลาน้ำมันพัดพามันเนี่ยมันจะพัดพาเอาใส่ซากพืชซากสัตว์ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าดินน้ำไหลใสมูลมันจะงอกงามหมดทุกอย่างเพราะดินมันมีอาหารมีปุ๋ยดี
1: อันนี้กล้วยที่เราเห็นนี่มีอันไหนเก็บได้แล้วยังครับคุณแม่
2: ก็คือตอนนี้มันยังอายุมันยังไม่ได้ถ้ามันแก่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนกว่าที่จะตัดเอาไปบ่มให้สุกได้อันนี้คือสุกแล้ว
1: เก็บไปแล้วไปบ่มกี่วันถึงได้ประมาณนี้
2: ไปบ่มก็อีก4วัน
4: หอมหอมหอม
1: หอมมากเลย
2: กล้วยหอมมันก็จะต้องมีกลิ่นหอม
1: คือถ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมันก็จะไม่สดไม่ใหม่เหมือนกินที่เมืองไทยนะ
4: อ๋อใช่รสชาติไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
4: คำป้าย
1: คำป้าย
2: อร่อยไหม
4: อร่อย
3: อร่อย
2: นะคะ
5: อร่อยหอมแล้วก
1: ็เนื้อไม่เละดูแล้วถ้าน่าจะอร่อยยันต้นเนี่ยไข่ตุ๋นจะกินต้นแล้วเนี่ยดูสิแสดงว่าอร่อยยันต้นนี้ดู
2: แสดงว่าต้นก็หอม
4: ต้องหอม
1: จริงแล้วต้นเอาไปทำอาหารได้นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวแต่คนไทยกิน
2: คนไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาหั่นทั้งต้นเลยแล้วก็ไปคร้าวกับรำเพื่อเลี้ยงหมูแล้วคนก็เอาตรงแกนกลางเนี่ยมายำใส่หมูบดก็อร่อย
4: อร่อย
1: ไหนๆเขาก็กินต้นแล้วเดี๋ยวร้องให้เขาเดี๋ยวเขาจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายให้เขากินกล้วยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูท่ากินเขานะตุ๋นสวัสดีตุ๋นสวัสดีคอยคอยถ้าอยากกินกล้วยคอยก่อน
2: เขาจะกินตรงไหน
4: ไม่กินเนื้อหรอ
2: ดูสิกินเนื้อไม่กินแล้วลูก
1: กิน
2: โอ้
1: ไม่เสียชื่อป้าไข่เลยเนี่ยโอ้โหเทนมาให้กินผลไม้ดูและนอกจากกล้วยหอมทองเนี่ยจะกินสดๆแบบนี้ได้แล้วก็ยังไปแปรรูปอีกด้วย
2: แปรรูปได้อีก
1: ลองทำเองไหมวันนี้ลองไปแปรรูปกล้วยมันไปทำกล้วยคริสปี้อ่ะ
4: โอ
1: ้ลองไหม
4: อยากทำ
1: นะตุ๋นมาลูกพอแล้วลูกตุ๋นเอาไปด้วยตุ๋นข้าไปด้วยลูกตุ๋นข้ามาเลยข้ามาข้ามาเลยลูกข้ามาฉลาดเว้ย
4: ฉลาด
1: เก่งลูกดีลูกดี
0: ผมได้ข่าวมาว่าเดียวตะเป็นนักมวยมาก่อนครับเดี๋ยวให้โชว์ฝีไม้ลายมือกันสักหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนซ้อมไปสักหน่อยครับแม่แดงเลยให้ไปนวดแก้อาการเจ็บขากันก่อนครับ
6: ท่าที่1ใช้ปลายเท้าท่อนถึงพื้นนะคะ
1: โอ๊ยตึงมาก
6: ตึงเลยค่ะ
1: ตึงตึงมากโอ๊ย
6: โอ้
1: น้องตึงมากเลย
6: ท่าที่2ก็ใช้ส้นนะคะคอนปลายเท้าขึ้นให้ตั้งเลยยืดตัวขึ้นมันจะมาข้อขามาน่องมาหัวเข่าและจะมาตันตรงกระเบนเน็กหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนใต้
4: ไม่ได
0: ้และชิ้นต่อไปเป็นที่นวดหลังจากกะลามะพร้าวครับ
4: อ๋อนี่ที่รู้สึกสบาย
1: อ๋อมันกดเหรอมันกดจุดเหรอ
4: กด
0: เดี๋ยวเราตามแม่แดงไปทำกล้วยหอมทองกรุบกรอบกันต่อดีกว่าครับเห็นบอกว่ากินเพียงชิ้นเดียวก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ
1: อันนี้คือต้องบอกเป็นกล้วยดิบต้องเอามาบ่มไว้ก่อนไหมหรือว่าเอามาทำได้เลย
2: ตัดกันมาสดๆแล้วก็มาทำได้เลยเมื่อกี้ที่แม่ก็เตรียมตัดมาไว
1: ้ใหญ่กว่าที่เราเห็นตรงนู้นนะ
2: ทีนี้เราก็แช่ในนี้คือน้ำเกลือนะเพื่อที่จะล้างยางปอกไปแล้วก็เอาไปแช่ในอันนี้เป็นน้ำเกลือกับน้ำสันส้มเพื่อที่จะ1ไม่ให้ดำ2ให้กรอบ
1: ทีนี้เราจะอธิบายให้เรียวตาเข้าใจยังไงดีสันส้มแม่
2: รู้จักไหมสันส้ม
1: อันนี้เนี่ยแม่ที่มันใช้ทา
4: โถทำให้หายเหม็น
1: เอามาใส่ในนี้สารส้มเอามาใส่
4: แสดงว่าน้ำนี้ถ้า
3: ช้เทลนี
5: ้
3: คอยเหม็นด้วยใช่ไหม
5: ใช่แต่น่าจะแสบเพราะโดนยางกล้วยนี่ครับปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำต่ออ่ะขอเลี้ยวตาไปไหนอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกที่หยิบไปลูกใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะทำไมพอปอกแล้วมันเหลือแค่นั้นล่ะ
7: เล็กลง
0: หลังจากปอกกล้วยกันเสร็จแล้วนะครับแม่แดงก็ตั้งรอจนน้ำมันร้อนก็ฝานกล้วยลงไปได้เลยครับ
3: ต้องระวังหนิวใช่ไหมครับ
8: ต้องระวังตอนช่วง
5: ตอนมันจะหมด
3: โอ้
5: ฉันเร็วๆแต่ลองทำได้ตอนที่มันยาวๆแต่ว่าเหลือน้อยๆเดี๋ยวให้คุณแม่ต่อลองไหม
3: อยากทำลอง
5: ไป
3: ยืน
7: เดี๋ยวน่ากลัว
5: ที่น่ากลัวกว่ากล้วยคือเลี้ยวตาพี่บอกเลยแล้วทอดนานไหมครับแม่กว่าจะใช้ได
8: ้ก็ต้องให้เหลือง
5: อันนี้ก็เอาไปทำก็ไปปรุงรสใช่ไหมครับ
8: ถ้าไปปรุงรส
5: แต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็กินได้เลย
8: แบบนี้ก็กินได้เลย
5: ของคุณแม่มีกี่รสครับผม
8: รสชีสรสต้มยำรสบาร์บีคิว
5: เยอะจังอ่ะ
8: แล้วก็เป็นรสเค็มรสหวานรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสน้ำพริกเผา
3: อร่อย
5: มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะคือตัวกล้วยธรรมดามันอร่อยคือใส่รสอะไรแล้วแต่ความชอบเลยจะเหมือนกับกินมันฝรั่งหรือกินขนมอ่ะที่เนื้อมันหนาๆหน่อยแต่ว่ากรอบที่ญี่ปุ่นมีไปขายบ้างไหมกล้วยแบบเนี้ย
3: มีแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะ
5: แถมแบบออกหวาน
3: ๆหวานๆ
5: อันนี้ไม่หวานเนาะ
3: อร่อยดีอร่อยดี
5: กินอาหารจากกล้วยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารจากพืชพื้นบ้านไทยอย่างนึงรู้จักบอนไหมครับ
3: บอนบอน
5: 007
3: กระดูกพระกระดูกกระดูก
5: โนโน
3: ภาษาอังกฤษเจอแล้วก็กินได้ใช่ไหม
5: กินได้เดี๋ยวเอาต้นมาให้ดูด้วยวันนี
3: ้ว้าว
5: กล้ากินไหมกล้ากินไหม
3: มีกล้าครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมครับไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ
8: ไม่ต้องเสียใช่ไหม
5: โรงพยาบาลอยู่ไกลไหมตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแม่ครัวนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคอนนิชิวะ
5: ครับอยู่กับพี่หมวยครับวันนี้พี่หมวยจะทำอะไรให้เราชิมครับ
10: วันนี้เป็นแกงบอนโบราณค่ะ
5: โอ้โหคือคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายเรียวตะยังไงเพราะว่าแกงแบบนี
3: ้
5: บางทีคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับเรียวตะคือมันโบราณมากคนไทยบางคนก็ไม่รู้จักคือบอนเนี่ยครับมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
3: บอน
5: พี่ว่าเรียวตาจะเคยเห็นนะมันจะขึ้นตามหนองน้ำอ่ะน่ะต้นบอนหน้าตาแบบนั้น
3: อ๋ออ
5: ันนี้คือต้นของมันแล้วเขาก็จะเอามาปอกเอาเปลือกด้านนอกออกปกติบอนเขาบอกว่ามันจับไม่ได้มันคันไม่ใช่เหรอพี
3: ่คัน
5: ใช่ว่ามันจะคัน
10: ไม่ต้องพูดเยอะทำไปเรื่อย
5: ๆบางคนเขาบอกเวลาจะทำบอนต้องพูดเพาะๆถ้าอยากจะให้อร่อยต้องคุยกับเขาไม่ได้มุกเอาพี่หมวยทำอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่หมวยอ่ะ
10: บอนหวานนะคะแกงอร่อยบอนหวานค่ะ
5: ซึ่งอันนี้ในมุมที่ผมเดาเองนะคุณผู้ชมคือเขาไม่ให้พูดเยอะไม่ให้คุยมากจะได้ทำเร็วๆจะได้ไม่คัน
10: ประมาณนั้นด้วยค่ะ
5: ถ้ามัวแต่พูดคุยมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็คันไง
10: อันนี้คือเกลือเม็ดค่ะเราจะลวกบอน
5: เกลือเม็ดคือปกติบอนเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นเวลากินแล้วจะคัน
3: คัน
5: ในคอเลยนะ
10: แล้วก็เคล็ดลับก็คือตักเบื
5: ่อทุบเหรอ
10: ไม่ค่ะ
5: ตาม
10: ต่อไปคนด้วยเหมือนกันบางคนก็ต้องบอนหวานนะจ๊ะ
5: แล้วทำไมต้องสักกระเบื่อ
10: โบราณเขาสอน
5: ทับทีไม่ได้หรอ
10: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นสากที่ใช้ในครัวเรือนเราด้วย
5: แล้วเป็นแบบสากแบบหินได้ไหมอ่ะ
10: ไม่ได้ค่ะต้องสากไม
5: ้แล้วพี่เคยลองแบบแกงแบบไม่ใช้สากขนไหม
10: ก็มีลิตรนิดหน่อย
5: ก็คันเหรอ
10: คัน
5: อันนี้เป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้พี่หมวยก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคร
10: ับ ใช่ค่ะ
5: ถ้าใครรู้นะยังไงก็แชร์มานิดนึงนะคุณผู้ชมแชร์ที่เพจของรายการก็แล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้สากไม้ขนแล้วมันถึงจะทำให้บอนเรียกว่าหมดลิตรหรือว่าไม่คันนั่นเองต้มนานแค่ไหนกว่าบอนจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
10: ประมาณ15
3: นาที
5: โอ้โห15นาทีเลยเหรอ
10: ค่ะต้องรอให้เขายุบแล้วก็นิ่มลง
5: และนี่มาเริ่มแกงแล้วอันดับแรกคือตั้ง
10: กะทิค่ะ
0: จากนั้นนำพริกแกงไปผัดให้หอมตามด้วยหัวกะทิและก็บอนที่เราต้มไว้แล้วครับ
10: เกลือสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะขามเปียก
5: ปกติแกงบอนเนี่ย

0: ขามักจะทำออกหวานถูกไหมครับ
1: ต้องหวานนำเปรี้ยวตามปลานิดนึง
0: อันนี้เป็นปลาอะไรครับ
2: ปลา
1: ปลานิลค่ะวันนี้เราใช้ปลาท้องถิ่นเราเกลือเม็ดใส่ใบมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดค่ะ
0: ใส่เปลือกลงไปด้วยไหม
1: ใช่ค่ะใส่เปลือกลงไปด้วย

0: ากินมาก
1: เออกินจังเลย
0: หน้าตาเหมือนแกงกะหรี่ญ
1: ี่
0: ปุ่น
1: แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
2: เผ็ดไหมครับ
3: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยหอม
3: หอม
1: หอมหอมอร่อย
0: ปลาย่างหอมมากเลยกลิ่นของปลา
1: หอม
0: แล้วก็บอนอ่ะอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันจะแบบ
1: กินง่าย
0: มันกินวุ้นสาหร่ายอารมณ์เหมือน
1: สาหร่ายสาหร่าย
0: มันกินสาหร่ายใช่ไหม
1: เออกินง่าย
0: อันน
1: ี้
0: เหมือนกินสาหร่ายเนาะ
1: ตัวบอนใกล
0: ้ๆอาหารจานต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เรียวตะทำอาหารพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นให้คนที่นี่ได้ลองชิมกันบ้างดีกว่าครับ
1: いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: どうぞ。
0: แปลว่าอะไรอ
1: ่ะเชิญครับ
0: เพราะว่าเราจะทำอาหารญี่ปุ่นกันเราเลยต้องต้อนรับแบบญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมครับผมวันนี้เรียวตะจะทำอะไรครับ
4: ซูชินะครับแต่ว่าไม่ใช่ซูชิธรรมดานะครับมากิซูชิ
0: มากิซูชิ
4: ก็คือซูชิโรลครับซูชิโรลใช้ข้าวแต่ว่าต้องใส่น้ำส้มนะครับแล้วก็ต้องผสมน้ำตาลและเกลือนิดหนึ่ง
0: เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบญี่ปุ่นแล้วก็ผสมน้ำตาลกับเกลือลงไป
1: อบ
0: แล้วก็ตาดโอ้ชิมง่ายมากเลย
1: แล้วก็โชยุ
0: หมักเขาเอามาหมักแน่มันเป็นสูตรของเขา
1: ซามอนด้วย
0: อ๋อ
1: ซามอนดูไว้อ
0: ย่างนี้เวลากินก็แบบว่าไม่ต้องมาจิ้มก็ได้เพราะใส่ไปแล้ว
1: อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ
0: แตงกวาครับ
1: แตงกวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิวริครับคิวริ
0: ทามาโกะ
1: ทามาโกะด้วยดีกว่าทามาโกะ
0: ทามาโกะคือไข่หวานครับแล้วก็เริ่มห่อครับผมก็คืออันนี้ที่เรียวตามาสอนเราคุณผู้ชมก็เหมือนกับเป็นซูชิที่แต่ละบ้านเขาทำกินเองนั่นแหละเหมือนห่อให้ลูกไปกินโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วจะใส่อะไรข้างในก็ได้ถูกไหม
1: ใช่อะไรก็ได้นะครับ
0: โอเคครับผมมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กบ้างวันนี้พี่ไปสืบมาว่าเรียวตะเนี่ยเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่มาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่แล้วเคยกินแกงกะหรี่แบบไทยไหม
1: โอ้ยัง
0: อันนี้คือพริกแกงเผ็ดทั่วไปเลยและอันนี้คือผงกะหรี่แบบไทยจะไม่เหมือนผงกะหรี่แบบอินเดียที่อยู่ในแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับแต่ความพิเศษคือว่าแกงกะหรี่ของผมในวันนี้จะใช้กล้วย
1: โอ้
0: กล้วยดิบกล้วยดิบที่เมื่อเช้าเรานั่งบอกกันยากๆพี่เอาไปต้มในน้ำร้อนมันจะแกะง่ายทันทีเลยแบบนี้เลย
1: รสชาติไม่ใช่กล้วยนะครับ
0: เหมือนมันฝรั่งใช่เลยเราก็เลยจะเอามาใส่ในแกงกะหรี่เอาละครับกะทิไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเราจะทำเหมือนแกงบอนอันดับแรกเราต้องผัดพริกแกงให้สุกก่อนผงกะหรี่ประมาณสัก1ช้อนแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากนั้นใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้เลือกเป็นส่วนสะโพกเอาลงไปผัดนะครับตัวรสชาติของพริกแกงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อและหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปครับผมปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่กล้วยตามลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นคนไทยจะกินแกงกะหรี่คู่กับน้ำอาจาดแตงกวาหั่นแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยนี่เลยหอมแดงแล้วก็พริกอันนี้เรียกว่าน้ำอาจาดน้ำอาจาดเป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานต
1: ั
0: ดเค็มเล็กน้อยในนี้มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายปริมาณเท่าๆกันเลยนะครับผู้ชมและตัดด้วยเกลือแค่เล็กน้อยเหมือนแค่ปลายช้อน

0: หารครบแล้ว
1: เป็นยังไงคุณแม่ฝีมือเรา2คน
0: เยี่ยมมาก
2: อร่อยโอชิ
0: โอชิ
1: ตอนที่ดูเดลต้าทำเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะ
2: ง่ายมากใช่
1: แต่พอกินอ่ะก็เหมือนเวลาที่พี่ไปกินตามร้านเลยอะเดลต้าคือหลักสำคัญก็ที่เดลต้าเขาบอกก็คือน้ำส้มปรุงรสอะไรแค่นี้แล้วก็ห่อแบบง่ายๆเลยไม่จำเป็นว่ามันต้องห่อสวยหรือไม่สวยเพราะว่าจริงแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่รสชาติมากกว่าคราวนี้มาลองแกงกะหรี
2: ่อันไหนกินก่อนนะครับ
1: อันนี้เป็นน้ำจิ้มเอาไปจิ้มเหมือนคุณกินซูชิแล้วจิ้มโชยุอ่ะ
2: ทุกทักแล้วก็ชิมหรอคร
1: ับใช่ตักอันนี้มานี่ทำให้ดูอย่างนี
2: ้ดี
0: ครับตักลาดลงไป
1: อย่างนี้นะแล้วก็เอามาลาดอย่างนี้แล้วเราก็กิน
2: โอ้
1: กล้วยอร่อย
2: กล้วยอร่อย
0: ทำให้เราได้สูตรเลย
2: กล้วยอร่อยมาก
0: เดี๋ยวเรากล้วยเรามาทำบ้างแล้ว
2: อร่อย
1: พอกินแล้วเป็นไงรสชาติคล้ายแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหม
2: ใกล้กะหรี่ญี่ปุ่นจะว่ารู้สึกรสชาติตัวปะปองกะหรี่ด้วย
1: ของไทยครับจะไม่ข้นเหมือนของญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีกลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นพริกแกงหรือสมุนไพรที่แรงกว่าแต่พอมากินคู่กับน้ำมาจาดที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานก็จะลงตัวทำไมน้ำมาจาดถึงเข้ากับแกงกะหรี่เพราะว่าหมูสเต๊ะหมักด้วยผงกะหรี่ก็กินกับน้ำมาจาดผงกะหรี่กับน้ำมาจาดมันเป็นของที่กินคู่กันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแค่เราอาจจะนึกไม่ถึงพอเราเอามาแกงกะหรี่มากินกับน้ำมาจาดมันก็เลยยิ่งเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้น
0: ให้อร่อยยิ่งขึ้น
1: อันนี้ไม่กินแกงกินน้ำมาจาดเดี๋ยวตะวันนี้พี่พรีเซนต์แกงกะหรี่พี่ไม่ได้พรีเซนต์น้ำมาจาดอันนี้ต้องเด่นอันนี้ต้องเด่นต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สนุกมากเราได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของชุมชนจริงๆอ่ะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อาหารแต่คือความน่ารักของคนในชุมชนครับ
2: รู้สึกตกใจมากว่าไม่เหมือนกันในกรุงเทพแล้วก็กรวยก็ดูกันและในชีวิต
1: อ๋อเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิต
2: ครั้งแรกในชีวิตก็ขนมก็อร่อยทุกอย่าง
1: โอเคแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็เรียวตะมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สายโยนาลาแม่ไข่ตุ๋นอ่อนขนาดนี้ไปอยู่กับพี่เรียวตะเขาเลยไหมนะลูก
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางการดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้าย
0: แต่ยังไงก็อยากได้นะ

0: ทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้
0: โอ้โหร้านนี้เหลือ100เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วอื้อก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้หมาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลมาครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
2: สวัสดีครับ
1: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
2: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยเพราะว่าฟอร์มโพงขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
1: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
2: ใช่ครับก็เครื่องไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามเวลาการใช้งานไป
1: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
2: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมัน

0: เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4คูณ4เมตรกับห้องนอน4คูณ4เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยก็เรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
1: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
0: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
1: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่น
0: ๆแอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นอ่ะมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงอย่างน้อยสัก25เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
0: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยร้อนด้านนอกไอตัวคอยร้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
1: ๆครับ
0: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
1: ใช้กำลังเยอะ
0: ใช้กำลังเยอะนานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยล้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์ล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยล้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
1: โอ้เยอะนะครับ
0: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมได้พูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องสมมติห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
1: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
0: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นคุณจะต้องห่อให้มิดชิดเท่านั้น
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับมันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ครับ
0: พึ่งดูเอ๊ะแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวเปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้หน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 1,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต่นะครับ
0: หนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
0: ทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
0: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยแกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยล์ร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับส่วนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปรันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปรันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้ว พอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวครูช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนนี่แหละจนมันจุ่มลงไปเลยไอ้นี่แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
0: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
1: ใช่
0: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
1: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทอันนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เขาเรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
0: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพราะความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็น
1: ใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให
0: ้ล้าง
1: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
0: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
1: ใช่
0: เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
1: ใช่ผมนี่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
0: ก็จะดีกว่า
1: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
0: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
0: ่
1: ย
0: เย็นที
1: ่สุดเท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดีอันนี้คือหลักการที่หนึ่งในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
0: นี่เย็นนี่อากาศผ่านง่าย
1: ใช่
0: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
1: ใช่
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเอ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
0: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
1: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
0: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าเอ๊ะถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
1: มันก็เหมือนกับว่า เราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
0: ต้องใช้แรงเยอะ
1: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถ
0: ู
1: กไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยสมมติมันเลือกไม่ได้ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนเนี่ยให้สูง
0: กว่าเครื่อง
1: ห้องที่อยู่พอเย็น
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
1: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังให้มันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่มั้ยครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
1: ้ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
0: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะม
0: ัน
1: จะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะคร
0: ับ
1: เพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงขานคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่สองคือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดร์เป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดร์ผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดร์เป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันเนี่ยมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว
0: ้อาจารย์น่าจะเอาไดร์เป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
0: 900
1: เนี่ย895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนแต่ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
0: ์ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆจะไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยได้พอผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
0: กินไฟอยู
1: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
0: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะให้รีดทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับการล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าๆตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
0: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
1: ครับ
0: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
1: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดร์เป่าผมเนี่ยประมาณ900ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ย
0: 2,000
1: 2,000 ไอตัวนี้ 3,800
0: โอ้โห
1: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับปึบปับ
0: เหมือนที่อาจารย์บอก
1: ครับ
0: ตั้งแต่ครั้งพัดลมนะครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
1: ใช่ครับ15มันก็จะเสื่อมลงอะครับไอประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่ กันไว้ไม่ให้มาโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าข้างในนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ๊ะดูสิสายไฟพลาสติกพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหม มันทนไม่ได้หรอก
0: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
1: ต้องเปลี่ยนครับ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟ

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง

มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง135

0: ายใจไม่ทันเหนื่อย
1: นี่เราอยู่ป่าลึกเหรอกันเนี่ย
0: ขอพักก่อนนะแม่น้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อะไรคะหมออ้อยหยอกล้อท่านผู้ชมอีกแล้วนี่ไม่ใช่ป่าลึกซะหน่อยใจกลางเมืองขนาดเนี
0: ้ยแหมน้องคนดีก็หมอจะจัดบรรยากาศให้เหมือนของจริงซะหน่อย
1: โอ้ยงั้นเอางี้ค่ะคุณหมออ้อย
0: ครับ
1: ทักทายท่านผู้ชมก่อนค่ะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะน้องคนดีค่ะ
0: หมออ้อยครับ
1: และนี่คือรายการที่เล่าเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะ
0: ครับผมเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราจะมาดูอะไรกันคะ
0: นั่นน่ะสิครับคนดีแล้วจะมาดูอะไรกันดี
1: ให้มาเดินป่า
0: ใช่
1: คลานแบบนี้มันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแน
0: ่
1: เลย
0: แน่นอนรับรองว่าน้องคนดีจะต้องตื่นเต้นที่สุดเลยเฉลยกันได้วันนี้หมอจะพาน้องคนดีเนี่ยมาดูงู
1: งูเหรอ
0: ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานสวภาสภากาชาดไทย
1: อุ้ยหนูชอบงูค่ะหนูชอบงู
2: หมอโอ๊ตครับผมอยู่ที่สถานสวภาสภากาชาดไทยครับผม
3: คร
2: ับ ประวัติของสถานสวภานะครับแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าสถานปาเตอร์ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตชีววัตถุเซรุ่มต้านพิษงูวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้าและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลินิกที่ใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนงูที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับ
0: อันนี้บ่อแรกเป็นอะไรครับงูอะไรครับนี่เห็น
2: งูทางมะพร้าวครับผมหรือ Copperhead Rat Snake ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษชนิดหนึ่งของปะแตมก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกำจัดหนูดีๆครับผม
0: อืมเขากินหนูนะคนดี
1: แล้วหนูถามเลยสิคะว่า
2: ครับผม
1: งูทุกชนิดว่ายน้ำได้ปะคะ
2: ได้ครับงูทุกชนิดว่ายน้ำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงูบกหรือว่างูที่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็ว่ายน้ำได้ครับ
0: น้องคนดีเห็นงูตัวนี้ไหมที่กำลังเนี่ยเดียาเนี่ยน้องคนดีดูตาเขาสิเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ตาเขาจะขุ่นด้วย
1: ใช่
0: น้องคนดีดูไหมทำไมตางูตัวนี้ถึงขุ่น
1: ไม่รู
0: ้เดี๋ยวเราเก็บไว้เฉลยน้องคนดีข้างบนดีกว่าน
1: ี่งูอะไรอะคะ
2: ตัวนี้คืองูสิงตาโตและก็งูสิงหางลายครับมีสองชนิดอยู่ในนี้ครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวหนูเคยเห็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องงูสิงอยู่ค
2: ่
1: ะเห็นเขาบอกว่าหนังเขาจะเป็นเกล็ดแล้วตรงบนหัวเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับเมื่อถ้าเปรียบเทียบกับงูชนิดอื่นครับ
1: แล้วทำไมเขาถึงมารวมกันเป็นแบบนี้คะ
2: ที่รวมกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่งู

0: เลยใหญ่กว่าน้องคนดีกะ
1: เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่
2: ตอนที่ตัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็กินหนูขนาดเล็กๆหนูดำหนูตามหนูท่อแต่พอเขาขยับขนาดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขยับขนาดเหยื่อของเขาด้วยครับเนื่องจากการล่าอาหารแต่ละครั้งเนี่ยต้องกินให้คุ้มครับ
3: กินทีเดียวต้องอิ่มอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: เขาจะไม่กินทุกวันนะรู้ป่ะ
2: ใช่ครับ
3: งูพวกนี้บางทีเขากินอาทิตย์ละครั้ง
2: ครับผม
3: สองอาทิตย์ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดเหยื่อที่ใหญ่เพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้อาทิตย์ละครั้ง
2: ให้ตามกำลังทรัพย
3: ์กำลังทรัพย์ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าน้องคนดีบอกว่าอุ๊ยกลัวจังเลยไม่อยากให้กินหนูเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขากินน่องไก่ได้ด้วย
2: ใช่แล้ว
3: งูกินน่องไก่ได้ด้วย
1: กินน่องคุณหมอได้มั้ยคะแล้วทำไมมันต้องแช่น้ำด้วยคะ
2: งูแช่น้ำใช่ไหมครับมีความต้องการ2 อย่างครับอาจจะเป็นต้องการรับประทานน้ำหรือไม่ก็ต้องการแช่แล้วครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวหนัง
3: มีของขวัญมาให้ด้วยวันนี้
1: อะไรอ่ะ
3: หันมาเร็วนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คืออะไร
1: คือคราบงู
3: นี่สมมุติเรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณหมอเอามาให้น้องคนดีดูนี่คือคราบงู
1: อันนี้คือได้นานยังคะ
2: ไม่นานครับผมเมื่อไม่เกิน 2-3 วันที่ผ่านมาครับผมคร
1: ับ
2: ค่อนข้างยัง
1: แปลว่า1วันที่ผ่านมา
3: แป๊บเดียวเองน้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมงูถึงลอกคราบเวลาที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยคือคราบเขาเนี่ยทำให้เขาเจริญเติบโตไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เล็ก
1: เ
3: วลาเขา
1: เวลาเขา
3: โตขึ้นเขาต้องใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้น
1: ลอกคราบเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาต้องการพัฒนาตัวของเขาให้ใหญ่ขึ้น
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนงูจะลอกคราบเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่างูกำลังจะลอกคราบ
1: ไม่รู้ค่ะ
3: สีผิวเขาเนี่ยจากที่สวยๆสีก็จะขุ่นลงกลายเป็นสีขุ่นๆสีตุ่นๆดวงตาของเขาเนี่ยจากที่ใสๆก็จะกลายเป็นดวงตาที่ขุ่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่คุณหมอถามว่าทำไมตางูขุ่นนั่นคือเขากำลังจะลอกคราบนะครับตอนที่เขากำลังจะลอกคราบต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเขาจะระแวงมากเหมือนเราหลับตาแล้วแบบมีใครมาสกิลเราเนี้ยเขาจะตกใจเขาจะหันมางับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเข้าหางูด้วยโอเคไหม
1: โอเค
3: และเราก็มาอีกที่นึงนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารที่นี่แหละครับที่น้องๆจะได้รู้ว่างูชนิดใดที่ไม่ควรเข้าใกล้เลยและงูชนิดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอันตรายมากน้อยเพียงใดตามเลยครับ
2: ลักษณะของตาที่หนกที่อยู่ที่อยู่อาศัยทินที่พบเจอได้นะครับแล้วก็ลักษณะทินที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในป่านะครับแล้วก็เวลาในการออกหากินรวมถึงลักษณะของการแพร่ขยายพันธุ์นะครับว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าออกลูกเป็นตัวครับผม
1: อะไรนะคะสามารถออกลูกเป็นไข่
2: หรือว่าออกลูกเป็นตัว
1: ได้ด้วย
2: ใช่ครับงูเนี่ยเวลาแพร่ขยายพันธุ์ไม่จำเป็นว่างูต้องออกไข่อย่างเดียวนะครับงูบางชนิดเนี่ยก็สามารถออกลูกเป็นตัวได้

0: ันนี้พี่จอร์ดหรือว่าพี่ธนพงศ์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่สวนงูของเราเองครับที่รีดพิษให้น้องได้ดูเมื่อกี้นั่นเองครับ
1: หนูอยากถามค่ะว่าอย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าถ้ามีงูเนี่ยไปกัดคุณแม่หนูแล้วเขามากัดหนูต่อเนี่ยงูเขาจะมีพิษมากัดหนูไหมคะ
2: มีครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิษของงูนะครับพัฒนามาจากต่อมน้ำลายครับซึ่งก็เหมือนกับต่อมน้ำลายของมนุษย์นะครับมันกับน้องคนดีเวลาน้ำลายของเราก็จะออกอยู่ตลอดเวลาถูกใช่ไหมครับต่อมพิษก็เหมือนกับต่อมน้ำลายครับก็คือจะผลิตพิษอยู่ตลอดเวลาเช่นกันถ้าสมมติว่างูไปกัดสมมติงูมากัดพี่ถูกไหมครับแล้วงูมากัดคุณหมอโอ๊ตงูมากัดน้องอีกก็สามารถได้รับพิษอย่างทั่วถึงกันครับ
1: แล้วเซรุ่มนี่จะเอาไปทำอะไรต่อ
2: หลังจากที่เราได้พิษไปใช่ไหมครับพี่ก็จะเอาพิษไปเก็บครับพี่ก็จะไปเก็บสะสมมาประมาณ1ขวดนะครับก็และจากหลายๆตัวประมาณสัก50ตัวครับแล้วพอหลังจากพี่ได้ขวดพิษใช่ไหมครับพี่ก็แช่ในช่องฟรีซนะครับให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพิษขวดนี้นะครับไปที่ฟาร์มม้าจะเอาพิษงูที่ได้ไปครับฉีดเข้าไปในตัวม้าก็ไม่ได้ฉีดทีเดียวค่อยๆฉีดแล้วได้ก็ฉีดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความแรงของพิษไปเรื่อยๆจนม้าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพิษนั้นได้นะครับแล้วก็จะเจาะเลือดม้ามา
3: เขาก็จะเอาเลือดม้าเนี่ยออกมาปั่นแยกก็จะได้น้ำกับเม็ดเลือดแล้วเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปทำเซรุ่มอีกทีนึง
1: แล้วก็
3: เอาเม็ดเลือดคืนกับให้ม้าไป
1: แล้วทำไมงูเขาถึงชอบแลบลิ้นนะคะ
0: งูแลบลิ้นให้ทายก่อนครับว่างูแลบลิ้นทำไมแลบลิ้นตลอดเลยทำไมคนเราไม่แลบลิ้นตลอดบ้างแล้วลิ้นงูมีกี่แฉกอะไรกัน
1: 2
0: แล้วลิ้นคนมีกี่แฉกครับ4ครับลิ้นคนไม่มีแฉก

0: ครับผม ลิ้นงูเนี่ยมี2แฉกใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยในการดมกลิ่นเท่านั้นครับโดยการใช้ลิ้นเนี่ยแตะกับอากาศครับซึ่งในอากาศเนี่ยก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นกลิ่นต่างๆอยู่ในอากาศนะครับเสร็จแล้วพอแตะได้แล้วเนี่ยก็จะไปแตะกับอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่ในปากของเขาซึ่งเป็นต่อม2ต่อมอยู่ข้างในเพดานปากด้านบนครับผม
1: ก็คือเนี่ยเขาจะแลบลิ้นตรงนี้นี่พอแลบลิ้นเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาแตะกับตรงนี้นี่เวลาเขาปิดปากเนี่ยลิ้นมันจะมาแปะตรงนี้ตรงนี้จะมีเขาเคยเป็นเขาเรียกเหมือนกับเส้นประสาทที่เปลี่ยนรูปไปเขาจะได้ดมกลิ่นอย่างนี้แทนแล้วจมูกงูเนี่ยเวลาปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย
0: จะ
1: พอดีกับรูนี้เลยคือหายใจปุ๊บแล้วก็เข้าในรูนี้เวลาหายใจ
2: น้องพอดีรู้ไหมว่าฟันงูเนี่ยสามารถหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
3: ไม่รู้
2: ไม่เหมือนฟันน้องคนดีฟันน้องคนดีถ้าฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นใช่ไหม
3: ใช่
2: แต่ฟันงูเนี่ยหลุดแล้วขึ้นใหม่ได้
0: ใช่ครับ
2: ขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆจนวันจะเสียชีวิตไปเลยคุณหมอเขาบอกว่ามีพิษเขี้ยวหน้ากับเขี้ยวหลังน้องคนนี้สงสัยไหมว่าแตกต่างกันยังไง
3: สงสัยค่ะ
2: แตกต่างกันอะไรครับคุณหมอโอ๊ต
0: แตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งครับตำแหน่งของงูพิษเขี้ยวหน้าจะมีเขี้ยวพิษอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของขากรรไกรบนครับผมและงูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยจะมีต่อมพิษที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นงูพิษเลย
2: งูพิษ
0: งูพิษที่มีพิษร้ายแรงฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ครับผม
2: งูพิษโดยธรรมชาติ
0: ใช่แล้วครับส่วนกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเขาจะไม่มีเขี้ยวพิษตรงนี้ครับแต่เขาจะมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวอยู่ที่ด้านในเกือบสุดของขากรรไกรครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกกลุ่มงูเขียวไปอินปล้องทองและก็งูแท้หางม้าครับผมกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมครับที่บอกก็เป็นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมและก็รวมถึงงูเขียวหางไหม้ด้วยจะเห็นว่ามีเขี้ยวพิษอยู่ข้างหน้าเลยตอนอ้าปากใช่ไหมครับเป็นงูแสงอาทิตย์ครับผมงูแสงอาทิตย์นะครับคนไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเราเนี่ยโดนงูแสงอาทิตย์กัดแล้วพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องจากโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความจริงแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมและก็เชื่อครับจับได้ทุกคนครับถ้าเราจับได้
2: จับไหม
0: ลองแตะดูได
3: ้
0: ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเกล็ดของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็นเจ็ดสีของสีรุ้งครับผม
2: รุ้งเลยนี
0: ่นี่ครับ
3: แต่ตัวลื่นมากเลยค่ะ
0: สำหรับงูตัวถัดไปครับเป็นกลุ่มในงูพิษอ่อนครับผมอันนี้งูตัวนี้เรียกว่าฮอกโนสเน็กหรือว่างูจมูกหมูครับเห็นจมูกเขาไหมครับ
3: จมูกเขาเหมือนหมู
0: ใช่แล้วครับผมเห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผมโดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเนี่ยพอเวลาเขาแกล้งตายครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผมงูตัวถัดไปครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตครับเห็นไหมครับว่างูพิษเขี้ยวหน้ามีพิษร้ายแรงแต่ก็ไม่ดุร้ายเสมอไปครับและงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพฤติกรรมประหลาดในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเชื่องช้าเสื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยปราดเปรียวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอาจจะดุร้ายขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเวลาในการออกหากินของงูชนิดนี้นั่นเองครับผมและเวลาเราถือนะครับก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังครับผมไม่ให้เขารู้สึกเจ็บไม่งั้นเขาอาจจะตกใจแล้วก็กัดเราได้ครับ
2: น้องๆครับมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่คนส่วนมากรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับเฮ้อะไรนะน้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้เตรียมของบางสิ่งมาให้น้องคนดีดูนะฮะคนไทยเขาเชื่อกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถไล่งูได้เชือกกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะเอามาพันตัวงูหรือว่าเอามาคล้องงูแล้วงูจะหมดแรงจริงหรือไม่จริงครับ
3: หนูก็คิดว่า
2: ชัวร์ไหมไม่รู้ใช่ไหม
0: ชัวร์ใช่ไหม
2: เรามาลองกันดีกว่า
0: โอเคครับ
2: โอเคไหมมาง
0: ั้นเราเอางูออกมาเลยนะครับ
2: นี่อันดับแรก
0: คืองูบอลไพทอนครับผม
2: อันดับแรกนะครับเราจะลองมะนาวก่อนไหม
3: ได
2: ้ดูว่าเขากลัวหรือเปล่าดูสิหัวมะนาวไหม
3: ไปเลยเอ้าไม่กลัวแฮ
0: ะรัดมะนาวให้ดูหน่อยสิ
3: ไม่รัดด้วยงูจะกลัวมะนาว
0: นะครับขนาดวางขวางหน้าจังเลยผ่านใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ที่เขาเชื่อกันเพราะว่าเขากลัวว่า งูเนี่ยอาจจะได้กลิ่นที่มันเปรี้ยวๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วงูเนี่ยไม่ได้กลัว
0: คร
2: ับ แล้วยังเคยเห็นงูเนี่ยพันอยู่ต้นมะนาวเลยนะครับ
0: ใช่ครับสำหรับถัดไปครับเชือกกล้วย
2: เชือกกล้วยที่เขาบอกว่าพันงู
3: แล้วมันจะ
2: ไม่เลื้อยลองดูสิ
3: ได้ไหม
0: ไม่งั้นเดี๋ยวลองพลิกตัวเขาดูครับจะได้รู้ว่าเขามีแรงพลิกตัวกลับมาหรือเปล่าไปดูนะครับถ้างูหมดแรงพอพลิกตัวเราจะกลับมาไม่ได้เลยจะดูตัวงูตอนนี้นะครับแน่กลับมาได้เหมือนเดิมไม่น่าจะเกี่ยวครับ
3: ไม่ได้ผล
0: ครับผม

0: ถามหน่อยสิคะหน
1: ู
0: เคยได้ยินเขาบอกมากันว่าถ้าเจองูให้รีบตีค่ะ
1: เจองูให้รีบตีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่างูเนี่ยกลัวคนเหมือนที่คนกลัวงูเหมือนกันอย่างแรกเลยที่เราเจองูเนี่ยถ้างูเห็นเรานะครับงูจะต้องหนีเราก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอในระยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาตกใจก็จะต้องตีก่อนอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องการตีงูนะครับคนไทยเรามีสุภาษิตที่เรียกว่าตีงูอย่าตีให้แค่หลังหักต้องตีให้ตายไม่เช่นนั้นจะกลับมาแต่ในความเป็นจริงนะครับงูที่โดนตีหลังหักก็ตายแล้วครับผม
2: คือจะเคลื่อนตัวไม่ได
1: ้ครับ
2: กระดูกสันหลังเขาจะหักแล้วเขาจะไม่สามารถเคลื่อนได
1: ้มีอยู่ครั้งนึงครับได้รับบริจาคงูเขียวพยินมาแต่ว่าโดนตีมาแล้วเรียบร้อยครับอาการคือชักไม่หยุดเลยครับผมโดนตีบริเวณช่วงคอของเขาครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือได้ด้วยการประคับประคองครับฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ให้สารน้ําครับผมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากว่าจุดที่โดนตีเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญครับผมก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: เป็นไขสันหลังของเขาซึ่งควบคุมระบบประสาทของเขาครับไม่ใช่ว่าเขาเสียชีวิต
2: ส่วนใหญ่งูที่โดนตีนี่มักจะไม่ค่อย
1: ไม่รอดครับใช่ครับ
2: ก็คือจริงๆอย่าไปตีงู
1: ครับ
0: ใช่
2: ให้หาคนที่
0: เช
2: ี่
0: ยวชาญมาจับแล้ว
2: ไปปล่อย
1: ครับผมน้องคนดีรู้ไหมครับว่างูเนี่ยก็ป่วยได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: โรคที่ยอดฮิตสำหรับงูนะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นปากอักเสบโรคท้องเสียและนอกจากนี้การที่ถูกมนุษย์ทำร้ายมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุการป่วยอีกสาเหตุหนึ่งครับที่สำคัญเลยเวลาตรวจงูนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมของเขาก่อนว่าปกติที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยยืดดีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่การกินอาหารและก็การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแรกเป็นอาการแรกๆที่แสดงว่าเขาป่วยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เวลาตรวจงูเนี่ยก็เหมือนกับตรวจสัตว์ทั่วไปครับตรวจตั้งแต่หัวไปสู่หางครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ปากของงูกันก่อนนะครับปากของงูนะครับสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างครับเช่นภาวะพื้นฐานของตัวเขาครับนี่ครับดูจากสีเยื่อเมือกของเขาอย่างตัวนี้นะครับปกติครับผมแล้วก็ดูบริเวณฟันบริเวณเหงือกว่ามีการอักเสบหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามีน้ำลายหรือว่ามีเสมหะอะไรออกมาจากท่อลมของเขาหรือเปล่าด้วยครับผมครับนี่เขาเริ่มจะหงุดหงิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขา
0: แล้วต้องกำแรงไหมคะ
1: ไม่แรงครับก็ค
2: ือจับเบาๆ
1: ครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็คลำดูครับตั้งแต่หัวไปถึงหางเลยครับซึ่งงูเนี่ยอวัยวะเขาค่อนข้างจะเรียงตัวเดียวครับถ้าเกิดเราคลำเนี่ยแล้วพอจะทราบได้นะครับก็คือถ้าเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบหรือว่ามีการบวมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหรือว่ารู้สึกได้เลยว่าอวัยวะนั้นบวมครับผมเนี่ยเราก็ลูบไปตามลำตัวดูผิวหนังว่าเหมือนเดิมไหมปกติไหมมีแผลมีปรสิตภายนอกไหมพวกเห็บพวกไรต่างๆครับผมแล้วก็ทำไปดูครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปอดกับหัวใจครับ
2: แล้วพอดีรู้ไหมว่าหัวใจอยู่งูอยู่ตรงไหนเราลองพลิกดูกันดีกว่า
1: โอเคครับ
2: หัวใจเนี่ยจะอยู่ประมาณ1/3ของลำตัวนะครับเดี๋ยวลองดูสิมันจะเต้นด้วยตุ๊บๆๆเลย
0: อ๋อนี่ไง
2: เห็นไหม
1: ลองจับลองแตะดูได
2: ้ลองแตะดูแตะค้างไว้เลยนะเห็นไหม
0: มันสั่นอ่ะพร้อมหัวด้วย
2: หัวใจเขาจะเต้นตุบตุบตุบจะช้านิดนึงเขาได้จากหัวใจมาก็จะเป็นปอด
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับ
0: ปอด
1: หลังจากนั้นก็จะเป็นกระเพาะอาหารครับผมเป็นลำไส้ของเขา
2: น้องคนดีถามว่าเราจะแบ่งเพศแยกเพศยังไงใช่ไหมครับที่คุณหมออธิบายว่าตรงนี้เนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ตรงก้นเขาตรงหางด้านท้ายของเขานะครับ

0: แล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศอยู่2ข้างนะครับแล้วก็
1: ข
0: ้
1: างนี้กับข้างน
0: ี้ใช่แล้วก็จะมีร่องลึกลงไป
2: เป็นช่องเก็บอวัยวะเพศของเขา
0: แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยช่องเขาจะตื้นมากคราวนี้เราก็ต้องมาวัดช่องว่ากี่ช่องยาวขนาดไหน
1: อันนี้คืออ
0: ุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับตรวจเพศเขาเรียกว่าเซ็กซิ่งโพลแล้วก็จับไหนขึ้นนะฮะ
1: อันนี้หนูไม่กล้า
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะหาช่องสอดเหล็กเข้าไปแล้วก็วัดดูว่าเกรดเนี่ยกี่เกรดโดยประมาณอันนี้ลึกมากแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับ
2: ครับสำหรับงูตัวนี้นะครับก็คืองูงวงช้างประวัตินะครับงูตัวนี้เนี่ยได้รับบริจาคเข้ามาสู่สวนงูสถานสวภาเมื่อประมาณปีหรือปีครึ่งที่แล้วครับซึ่งงูตัวนี้เนี่ยก็หลังจากได้รับบริจาคนะครับเราก็ทำการกักโรคไถพยาธิเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยลงสู่บ่อครับเพื่อแสดงให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ดูกันแต่เมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยแปรผันตลอดเวลาทำให้อยู่ดีงูตัวนี้เนี่ยหนีจากน้ำขึ้นมาบนบกครับแล้วก็เริ่มมีจุดมีแผลตามตัวครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าโรคผิวหนังอักเสบ
1: เห็นแล้วก็สงสาร
0: น้องคดีว่างูเจ็บไหมเนี่ย
1: เจ็บค่ะ
2: ครับซึ่งแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นได้ทั้งแผลสดแล้วก็แผลเปื่อยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องแก้ไขแผลเหล่านี้ออกไปให้หมดครับอย่างจุดที่เป็นแผลสดเราก็จะทำการล้างแผลให้สะอาดครับส่วนบริเวณที่เป็นแผลเปื่อยหรือเป็นเนื้อตายแล้วก็จะต้องพยายามเอาเนื้อตายแล้วก็ฝีหรือหนองนะครับออกมาให้ได้มากที่สุด
1: ตอนนี้หนูคิดว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องปรับอุณหภูมิน้ำคะทำไมต้องปรับเพื่อให้มันเหมือนกับเข้ากับตัวสัตว์หนูคิดว่าจริงๆมันควรจะอยู่ได้กับทุกอุณหภูมิไม่ใช่หรอ
2: ต้องกล่าวไปเลยครับว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นครับ
0: สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนในการที่ปรับอุณหภูมิตัวเองขึ้นมา
2: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ที่เย็นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติไม่เหมือนคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเนี่ยร่างกายแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ถ้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วยคราวนี้พอเขาเย็นเนี่ยร่างกายเขาก็ทำงานได้ไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอทำงานได้ไม่เหมือนปกติเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการที่เจริญเติบโตแล้วร่างกายเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เขาก็เลยป่วยได้ง่าย
1: ก็วันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ด้วยค่ะว่างูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องดุร้ายไปทุกชนิดค
0: ่ะ
1: แล้วก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่างูเนี่ยออกลูกเป็นตัวได
0: ้
1: คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทำไมคนถึงใจร้ายก็เพราะว่าเขาทั้งตีงูทั้งเชื่อผิดเรื่องที่งูเนี่ยมันเป็นดุไปทุกตัวเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดสุดๆค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หนูก็สงสารค่ะที่คนเนี่ยไปไล่ตีงูทำร้ายงูคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นของจากธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขา
0: ครับ
1: เราก็ควรจะอนุรักษ์เขาไว้เพราะเดี๋ยวนี้งูแต่ละชนิดเริ่มหายได้ยากมาก
0: ครับวันนี้น้องคนดีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: โอเคอย่างงั้นเราต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๊ตนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณสวนงูสถานสวภาสภากาชาดไทยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมี

0: แบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: ไทยเชส
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร่อย
4: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่คอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: No.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
2: be
8: eating, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องแอมเย่เรามาเจอกันนะคะในเอพิโซด7แล้วเป็นยังไงบ้างคะออกกำลังกายด้วยกันมา6วันแล้วว
2: ันนี้วันที่7แล
1: ้
2: วว
1: ันนี้วันที่7แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะโยคะเบิร์นนี่รู้สึกว่าแตกต่างจากโยคะที่เราเคยทำไหมคะ
3: แตกต่างค่ะคือโยคะที่เป็นเหมือนแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะเขาจะเหมือนเน้นการฝึกกำหนดจิตลมหายใจการยืดส่วนมากจะเป็นแบบยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นโยคะเบิร์นนะคะมันได้มีผสมประสานท่าที่เป็นแบบว่าเหมือนได้ใช้การเบิร์นการโฟกัสกล้ามเนื้อที่เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนท่าออกกำลังกายปกติใช่ไหมคะมีการผสมมาด้วย
1: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะก็จะเป็นนี่แหละอย่างที่น้องแอมพูดเลยคือเราผสมท่าออกกำลังกายปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นท่าที่ไม่หนักมากเนาะเราจะไม่มีการใช้น้ำหนักเยอะๆเพราะว่าเราอยากจะเน้นที่การโฟกัสกล้ามเนื้อในขณะเดียวกันเราก็จะสอดแทรกท่าที่เป็นการยืดเหยียดเข้ามาด้วยใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่มันควรจะต้องมีความยืดหยุ่นเข้ามาด้วยแต่ยืดหยุ่นอย่างเดียวก็ไม่ดีมันต้องมาคู่กันใช่มันต้องทั้งแข็งแรงแล้วก็ทั้งยืดหยุ่นด้วยมันถึงจะครบองค์ประกอบของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงเนาะโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้เราไหนๆแล้วก็ออกกำลังกายกันมา6วันแล้วใช่ไหมคะงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดสบายๆวันนี้จะเป็นสไตล์โยคะนะคะก็แต่ก็อาจจะไม่ได้โยคะจ๋าเพราะว่าเราจะอาจจะตัดท่าพวกไหว้พระอาทิตย์อะไรเงี้ยออกไปนะคะเพราะว่าอยากให้คนทางบ้านทำตามไปด้วยใช่ทำตามได้ง่ายๆนะคะนั่งดูอยู่หน้าทีวีก็ทำตามได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการนั่งสมาธิกันก่อนนะคะ
3: ชอบมากค
1: ่
3: ะ
1: ใช่แล้วเราจะต้องมีสมาธิกับร่างกายตัวเองนิดนึงนะคะนั่งขัดสมาธิค่ะแต่ขาของเราไม่ซ้อนทับกันนะคะเอามือของเราวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าเรายืดหลังของเรายาวๆค่ะผ่อนคลายข้อบ่าไหล่ของเรานะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะสังเกตลมหายใจของเรานะคะให้ลมหายใจของเราลึกและยาวหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราเข้าไปถึงท้องให้เรารู้สึกท้องของเราพองขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องของเรายุบแฟบลงอกแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบดีมากค่ะหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบให้ลมหายใจของเราเบาสบายให้จิตของเราอยู่ที่ลมหายใจของเราให้สมาธิของเราอยู่กับร่างกายของเราทำสมาธิด้วยกันสักครู่หนึ่งนะคะ

จเข้าหายใจออกโอเคค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆทีนี้นะคะเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพข้อมือกันนิดนึงนะคะเราจะเริ่มจากการพนมมือกลางอกนะคะเปิดฝ่ามือออกเหมือนเปิดหนังสือเอาหลังมือประกบกันหมุนปลายนิ้วมือลงเหยียดแขนมาด้านหน้ากางแขนออกด้านข้างแล้ววาดฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงกลางอกค่ะเปิดฝ่ามือออกเหมือนเปิดหนังสือหลังมือประกบกันหมุนปลายนิ้วมือลงแล้วเหยียดแขนออกมาด้านหน้ากางฝ่ามือออกด้านข้างแล้ววาดแขนขึ้นลดมือลงกลางอกค่ะอีกรอบเดียวค่ะเปิดฝ่ามือออกเหมือนเปิดหนังสือหลังมือประกบกันหมุนมือลงแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้ากางแขนออกด้านข้างแล้ววาดแขนขึ้นข้างบนแล้วลดฝ่ามือลงกลางอกค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ที่พื้นยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วโค้งลำตัวยืดลำตัวด้านขวาหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวพยายามให้สะโพกด้านขวาของเรา grounding อยู่กับพื้นนะคะหรือให้สะโพกของเราเนี่ยยังติดพื้นเอาไว้อยู่นะแล้วเปิดอกของเราขึ้นหาเพดานเพิ่มขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงค่ะทีนี้ยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกไตนิ้วมือขวาไปให้ไกลค่ะถ้าวางศอกได้วางกดสะโพกด้านซ้ายไว้ยืดลำตัวด้านข้างฝั่งซ้ายค้างไว้ค่ะอีกซ้าย2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือลงค่ะทีนี้มือขวาค่ะไปจับที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังลำตัวของเรานะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังรู้สึกถึงการยืดทวิสต์บิดลำตัวด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะกลับมาด้านหน้าแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะเอาละค่ะทีนี้เอามือประสานกันด้านหน้าหายใจเข้าเราเหยียดแขนขึ้นหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกลดมือลงวางข้างลำตัวขออีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวอ่ะทีนี้มาที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะอ่ะชันขาขึ้นนะคะอ่ะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะเอามือวางไว้ด้านหลังของเรานะคะหายใจเข้ายืดออกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายวันนี้เราจะค้างอยู่ตรงนี้นานสักนิดนึงนะคะยืดข้อสะโพกด้านข้างหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วเราหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายค้างไว้อีก3 2หนึ่งหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเราจะรู้

ถึงการยืดข้อสะโพกด้านข้างของเราอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราจะมายืดข้อพับของหัวเข่ากันบ้างนะคะเราจะเหยียดขาขวาไปด้านหน้านะพับขาซ้ายขึ้นนะคะแล้วเอามือของเราเนี่ยรองไว้ใต้ต้นขาด้านซ้ายนะคะแล้วเราจะหายใจเข้าหายใจออกเราจะค่อยๆเหยียดขาซ้ายตรงขึ้นไปดีค่ะหายใจออกผ่อนคลายงอเข่ากลับขึ้นมาหายใจเข้าเหยียดขาตรงหายใจออกขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าเหยียดขาขึ้นหายใจออกผ่อนคลายอ่ะสลับข้างกันบ้างค่ะเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้านะคะแล้วพับเข่าขวาเข้ามานะคะเอามือประคองที่ต้นขาด้านหลังเอาไว้นะคะถ้าใครรู้สึกทรงตัวยากนะคะอาจจะพับขาด้านซ้ายเข้ามาใกล้ลำตัวก็ได้ก็จะง่ายขึ้นนะคะอ่ะแต่อันนี้เราเหยียดขาไว้เนาะเริ่มจากค่ะหายใจเข้าเหยียดขาตรงหายใจออกพับเข่าลงค่ะหายใจเข้าเหยียดขาตรงหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะวางขาลงแล้วเจอกันที่ All 4ค่ะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกแล้วเราไปกันที่ Cat and Cow นะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าทิ้งท้องลงที่พื้นเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นให้ไหล่อยู่ไกลใบหูหายใจออกเราจะเก็บก้นโกงหลังขึ้นสูงๆเหมือนแมวโกรธก้มหน้าลงตามองที่สะดือหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังแล้วเก็บก้นสูบสะดือเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยโอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้นะคะมายืดช่วงอกของเรากันบ้างหายใจเข้าเราจะเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราจะสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาทีนี้เอาหูวางแนบแมตไปเลยค่ะเอาหูวางแนบแมตไปเลยนะแล้วค่อยๆไต่มือขวาตรงขึ้นไปด้านบนทำมือเป็นรูปถ้วยไว้นะคะแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ฝั่งซ้ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถูกต้องค่ะพยายามให้ข้อมือกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันไว้ถูกต้องแล้วค้างไว้ค่ะยืดหัวไหล่ฝั่งซ้ายที่อยู่ด้านใต้ของเรานะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาอ่ะสลับข้างกันบ้างค่ะเปิดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายแล้วเอาหูของเราวางแนบที่แมตได้เลยนะคะลองดูนะคะหัวเข่ากับข้อสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะแล้วทีนี้ค่อยๆไต่มือซ้ายขึ้นไปด้านหน้าตรงๆแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่หัวไหล่ฝั่งขวาให้เพิ่มมากขึ้นหายใจไว้ค่ะ3 2หนึ่งค่อยๆใช้มือซ้ายดันตัวกลับขึ้นมาค่ะอยู่ในท่า All Four อยู่ในท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในท่า Puppy Pose นะคะเราค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้านะห่างกันประมาณ2ฟุตหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดอกลงมาหาพื้นค่ะใช่โดยที่ข้อสะโพกและหัวเข่าของเรายังอยู่ที่เดิมอ่ะเดี๋ยวแพรช่วยดูใช่ถูกต้องแล้วก้มหน้าผากลงแตะที่พื้นได้เลยโหน้องความยืดหยุ่นดีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอึดอัดแล้วมันตึงนะคะสามารถหาหมอนนะคะมารองที่ด้านใต้อกของเราได้นะคะค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่เราช่วยยืดเปิดอกนะคะช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกของเรานะคะใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมทำท่านี้ช่วยได้นะคะแต่อย่าลืมว่าถ้ารู้สึกอึดอัดให้เอาหมอนเนี่ยมารองด้านใต้อกของเรานะคะเราจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะค่อย
ยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วจากนั้นถอยสะโพกกลับมานั่งทับส้นเท้าในชายโพสโอเคในท่านี้นะคะเราอาจจะกางเข่าของเราแยกกว้างออกมาก็ได้ค่ะแล้วให้ลำตัวของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเอาไว้ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยๆกดสะโพกของเราให้อยู่ใกล้ส้นเท้ามากขึ้นนะคะแต่ให้ปลายนิ้วโป้งของเราเนี่ยนะคะอยู่ชิดติดกันเอาไว้เราอาจจะเปิดเข่าให้กว้างขึ้นก็ได้นะคะแล้วค่อยๆไต่มือไปด้านหน้าค้างไว้อยู่ในท่าชายโพสนะคะหายใจให้ลึกและยาวไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆไต่มือทั้งสองข้างของเรามาทางขวาค่ะก้มหน้าไว้แล้วไต่มือมาทางขวาใช่ค่อยๆกระเถิบมือใช่แล้วค้างไว้ค่ะเป็นการยืดลำตัวด้านซ้ายของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวผ่อนคลายค่ะอีก3 2 1แล้วค่อยๆไต่มือทั้งสองข้างไปทางซ้ายยืดลำตัวด้านข้างฝั่งขวาแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวเวลาที่เรายืดเหยียดผ่อนคลายนะคะเราอย่ายืดจนกล้ามเนื้อเราสั่นนะคะถ้าเกิดว่าเรายืดจนกล้ามเนื้อสั่นเนี่ยแปลว่าเรายืดเหยียดเขามากเกินไปนะคะมันเป็นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายที่กำลังบอกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถอยกลับมานิดนึงค่ะเราควรจะรู้สึกตึงเล็กน้อยแต่ไม่เจ็บแล้วก็รู้สึกสบายนะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆไต่มือกลับมาตรงกลางค่ะอ่ะทีนี้นะคะยกลำตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วเราไปทำท่าแพลงกันสักนิดหนึ่งนะคะเราจะนอนคว่ำนะคะ elbow plank ค่ะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะศอกของเรากว้างประมาณช่วงหัวไหล่ของเรานะคะ30วินาทีค่ะมาเริ่มโอเคค้างไว้นะคะดีมากค่ะวันนี้ให้เราได้ใช้แกนกลางลำตัวของเรากันนิดนึงนะคะพยายามอย่าให้สะบักของเราเนี่ยจมลงไปนะคะพยายามให้สะบักของเราเต็มๆไว้แบบนี้ถูกต้องเลยนะคะกดแรงจากข้อศอกให้สะบักเต็มเก็บก้นลงและให้สะโพกต่ำลงนิดนึงค่ะอีก3 2 1ค่อยๆวางเข่าลงค่ะแล้ววางตัวลงแนบพื้นได้เลยทีนี้นะคะเราจะเอาข้อศอกของเราเนี่ยมาวางไว้ด้านหน้าลำตัวของเราใช่แล้วค่ะหายใจเข้าเราจะยืดอกขึ้นค่ะสายตามองตรงไปด้านหน้าท่านี้นะคะเป็นท่าโคบราโพสนะคะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังใช้กล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะในการยืดเหยียดแล้วก็เปิดออกนะคะให้หูของเราอยู่ห่างไกลจากหัวไหล่ของเราเอาไว้นะคะกดน้ำหนักลงไปที่ข้อศอกแต่น้ำหนักเนี่ยจะไม่อัดลงไปที่หลังล่างนะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวนะคะท่านี้นะคะข้อศอกของเราจะไม่ไปด้านหน้าเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถอยมาด้านหลังเยอะเกินไปพยายามให้แนวข้อศอกกับหัวไหล่เนี่ยอยู่ในแนวที่ใกล้เคียงกันเอาไว้นะคะค้างไว้ค่ะ3 2 1โอเคทีนี้เรานอนคว่ำลงไปได้เลยแล้วทีนี้นะคะเราจะมาที่ท่ายืดหัวไหล่กันนะคะให้น้องแอมขยับตัวมาทางขวาของแมตขยับตัวมาทางขวาของแมตนอนคว่ำนะคะแล้วเหยียดแขนซ้ายออกไปด้านข้างถูกต้องจากนั้นนะคะใช้มือขวาเนี่ยค่อยๆพลิกลำตัวขึ้นพลิกลำตัวขึ้นเลยค่ะแล้วขาด้านนี้งอเข่าช่วยประคองไว้เยี่ยมค่ะค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะเป็นท่าที่ช่วยยืดเปิดหัวไหล่ของเรานะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวท่านี้นะคะ
เราสามารถเอาหมอนเนี่ยมารองที่ศีรษะของเราได้นะคะถ้าศีรษะ

เราไม่สามารถวางแนบพื้นได้นะคะแต่จะเป็นท่าที่สบายมากจริงๆสำหรับคนที่มีอาการตึงคอบ่าไหล่นะคะหรือแม้แต่ช่วงอกของเราตึงจากการใช้งานนั่งหน้าจอคอมหรือว่าดูมือถือบ่อยๆนะคะช่วยแก้หลังคอมได้ค้างไว้อีก3 2หนึ่งหายใจออกค่อยๆพลิกคว่ำตัวกลับมาที่เดิมโอเคค่ะทีนี้เราขยับตัวไปด้านริมของฝั่งซ้ายของแมตนะคะแล้วเหยียดแขนขวาออกมาด้านข้างใช่แล้วค่อยๆพลิกลำตัวด้านซ้ายเปิดลำตัวขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวด้านนี้แพทย์จะทำให้ดูด้านข้างค่ะเราจะพลิกเปิดลำตัวขึ้นค่ะขาซ้ายของเราจะช่วยพยุงไว้ด้านหลังนะคะแล้วยืดเหยียดหัวไหล่ฝั่งขวาของเราท่านี้จริงๆถ้าใครไปต่อได้นะคะสามารถยกขาซ้ายขึ้นมาชันเข่าคู่กับขาขวาได้เลยนะคะค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะพลิกตัวกลับมาค่ะโอเคทีนี้ค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมานั่งนะคะเราจะนั่งขัดสมาธิไว้นะคะมายืดช่วงบนของเรากันอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าแล้วพับข้อศอกลงค่ะทีนี้มือซ้ายของเรานะคะอ้อมไปด้านหลังนะคะเดี๋ยวแพ้หันหลังให้ดูนะแล้วเราจะเอาปลายนิ้วมาเกี่ยวกันด้านหลังแบบนี้นะคะถ้าใครเกี่ยวไม่ถึงสามารถจับที่เสื้อของเราได้หรือถ้ามีผ้าขนหนูเล็กๆสามารถใช้ผ้าขนหนูมาช่วยจับแทนได้นะคะแต่ถ้าใครสามารถเกี่ยวมือถึงเกี่ยวมือกันได้เลยทำตะขอไว้แล้วเกี่ยวกันเอาไว้ค้างไว้ค่ะวันนี้เราจะเน้นที่การยืดเหยียดสำหรับคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือปวดคอบ่าไหล่เยอะนิดหนึ่งนะคะทำบ่อยๆนะคะจะช่วยได้นะคะถ้าทำวันเดียวเนี่ยอาจจะไม่ช่วยนะเพราะว่าเรามีการใช้งานกล้ามเนื้อทุกวันใช่ไหมคะค้างไว้ค่ะ3 2 1ค่อยๆคลายมือออกหายใจออกค่ะแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนซ้ายขึ้นพับศอกเข้ามาค่ะแล้วมือขวาอ้อมไปด้านหลังเอามือเกี่ยวเข้าหากันยืดออกขึ้นหายใจเข้าค้างไว้ที่ตรงนี้พยายามยืดออกขึ้นสูงๆให้กล้ามเนื้อของเราได้ยืดเหยียดอย่างเต็มที่แต่ขอให้เป็นการยืดเหยียดที่เบาสบายนะคะยืดมากเกินไปก็อาจจะบาดเจ็บได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามฝืนตัวเองนะคะแล้วก็รู้ขีดจำกัดของร่างกายตัวเองคอยฟังเสียงร่างกายตัวเองไว้นะคะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะเรามายืดที่ช่วงล่างขาของเรากันบ้างนะคะแล้วนั่งที่ Butterfly Pose ค่ะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าโอเคถ้าใครที่ไปต่อได้ลองไต่มือไปด้านหน้าใช่แล้วพับลำตัวเพิ่มขึ้นอาจจะเอาหน้าผากแตะลงไปที่พื้นได้เลยนะคนที่มีความยืดหยุ่นดีนะคะหรือใครจะอยู่แค่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะค้างไว้ค่ะ3 2 1ค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างค่ะเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างนะแล้วกระดกปลายเท้าขวาเข้ามาหาตัวเราเล็กน้อยมือขวาของเราจับไปที่ต้นขาด้านซ้ายหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวาค่ะพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานลำตัวเราจะไม่คว่ำปิดลงแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ยืดเหยียดลำตัวด้านข้างกับกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัว

0: ที่อยู่ด้านในลึกๆของลำตัวของเรานะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายสลับข้างกันค่ะเหยียดขาซ้ายออกไปนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายเข้ามาหาลำตัวเรานิดนึงค่ะมือซ้ายจับไปที่ต้นขาขวาหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายลำตัวของเราสองข้างอาจจะตึงไม่เท่ากันนะคะของแพรนี่ข้างนี้จะตึงกว่า
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: ใช่ไหม เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะตึงกว่าเล็กน้อยนะคะ
1: เพราะเราถัดขวาไหมคะ
0: ใช่เป็นไปได้ค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะทีนี้ขอเหยียดขาไปด้านหน้านะคะตรงๆกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับลำตัวลงมาด้านหน้าจับที่ปลายเท้าถึงก็จับได้เลยจับไม่ถึงจับที่หน้าแข้งแต่พยายามยืดอกยาวๆไว้นะคะถ้าใครไม่ไหวจริงๆงอเข่าช่วยค่ะและให้เราหน้าท้องของเราไปแนบชิดต้นขาไว้แล้วก้มศีรษะลงอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เจอกันในท่าสุดท้ายนะคะคือนอนหงายได้เลยอ่ะเป็นท่าสุดท้ายนอนหงายเลยค่ะโอเคนอนหงายวางมือไว้ข้างลำตัวค่ะหงายฝ่ามือขึ้นหาเพดานแล้วหลับตาลงนะคะในท่าสุดท้ายสวาสนะท่านี้นะคะเป็นท่าสุดท้ายของการทำโยคะนะคะเป็นท่าที่เราจะได้พักคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเป็นท่าที่เราได้กลับมาปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นนะคะสามารถพักอยู่ในท่านี้ได้นานเท่าที่เราต้องการนานเท่าที่เรารู้สึกว่าโอเคเราหายเหนื่อยแล้วร่างกายเราพร้อมที่จะกลับมาทำงานเต็มที่แล้วค่อยๆกลับขึ้นมาลุกขึ้นนั่งนะคะแล้วก็คลายจากท่าได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ยืดเหยียดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะผ่อนคลายสบายตัวกันทุกคนนะคะสบายตัวไหมคะ
1: สบายค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวนะยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิลครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับแต่เรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดค้างไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าหนึ่งไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมา